0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าปั้นดินน้ำมันมีเรื่องราวเล่าว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่เดินไปซื้อของ
0: คุณแม่เดินไปซื้อของแล้วคุณแม่ถืออะไรไปด้วยคะลูก
1: ถือกระเป๋าสตางค์
0: ถือกระเป๋าสตางค์ไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรนะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้เก่งมากเลยค่ะคุณแม่ถือกระเป๋าสตางค์ไปซื้อของแล้วคะเยี่ยมมากเลยเอาปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยวันนี้น้องทาร่าปั้นดินน้ำมันเป็นคุณแม่ของน้องทาร่าเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะอีกหนึ่งคนค่ะได้แก่น้องนับต่างนั่นเองค่ะหรือว่าไหนครับลูกวันนี้น้องนับตังสร้างสรรค์ผลงานอะไรคะ
1: บอลลูน
0: สารกระดาษเป็นอะไรครับ
1: เป็นผ้าบอลลูน
0: เก่งมากค่ะน้องนับตังทำอย่างไรคะ
1: ระบายสี
0: ผ้าบอลลูนแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เอากระดาษมาตังขึ้นลง
0: มาสารสลับกันขึ้นลงใช่ไหมคะน้องชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่า
1: ชอบ
0: สวยไหมคะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของตนเองค่ะออกมาได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ำมันการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะตัวอย่างของน้องดินค่ะที่วันนี้น้องดินนะคะเล่าว่าคุณแม่ของน้องดินเลี้ยงเต่านั่นเองค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมใหม่นะคะที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะนั่นก็คือการสานกระดาษเป็นบอลลูนค่ะหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูค่ะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพของเรากันค่ะวันนี้ภาพหลักของคุณครูนะคะเป็นภาพที่มีสัญลักษณ์สระอาค่ะอยู่ทุกภาพเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและพูดตามคุณครูบีค่ะต่ออา

0: ขออาขา
1: ขออาขา
0: ขออาขาเด็กๆจะสังเกตว่าภาพของเราในวันนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์สระอาในทุกๆภาพค่ะภาพแรกคือภาพอะไรนะคะภาพตาเราจะต้องนำภาพย่อยที่มีคำว่าอะไรไปจัดหมวดหมู่คะใช่แล้วค่ะคำว่าตาหรือว่าตออาตาค่ะนำไปจัดหมวดหมู่แบบนี้นั่นเองค่ะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นแล้วหรือยังคะเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันมาก่อนค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะเก่งมากค่ะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปอะไรคะ
1: สล
0: ับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนหมุนเวียนเล่น
0: ใช่แล้วค่ะนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4เชิญเลย

0: ก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสนุกสนานในการเล่นเกมนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาชุดใหม่ของเรานะคะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในภาพมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ตออาตาย
0: ออายา
1: ขออ
0: าขาโนอานาแล้วก็กออากาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพสัญลักษณ์ของคำนะคะที่มีสระอาค่ะแล้วก็นำมาจัดมันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะและอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ดียิ่งขึ้นค่ะเรียบเรียงประโยคนะคะได้ต่อเนื่องแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ได้เป็นลำดับขั้นตอนค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรนะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งฟังข้อตกลงของคุณครูนะคะถ้าคุณครูบีพูดคำว่าอากาศเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าน้ำเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็น

0: ยานพาหนะทางน้ำคุณครูบีพูดคำว่าดินเด็กๆก็จะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางบกนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะทางอากาศเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่ายานพาหนะทางอากาศมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อะไรอีกคะ
1: บอลล
0: ูนเด็กๆนะคะสามารถออกมาบอกเราได้ค่ะว่าเด็กๆ เคยมีประสบการณ์ในการพบเจอยานพาหนะทางอากาศอย่างไรบ้างค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราค่ะวันนี้เด็กๆได้ระบายสีภาพบอลลูนนะคะพร้อมทั้งใช้กระดาษเส้นค่ะสานกระดาษเป็นบอลลูนค่ะเด็กๆก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ออกมาบอกเล่าผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะเด็กๆสังเกตภาพสังเกตคำนะคะแล้วก็ร่วมกันอ่านคำได้อย่างถูกต้องค่ะในกิจกรรมแต่ละวันนะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็ออกแบบท่าทางนะคะแล้วก็คิดสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายเลยค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีความคิดมีจินตนาการที่ดีขึ้นค่ะและมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนอยากบินได้จ้ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะ

0: อย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะเต้ารู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้นั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไร

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: น้อย
3: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

Mmm.

จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: โอ้ว้าวอู้ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะว้าวอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

Yep.

ขนมของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: DOITUN นี่ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอ้าน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในยามเช้านะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะ

0: กรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณครู
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสวัสดีคุณครูนะคะว่าได้สวยงามมากเลยค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังกันบ้างคะเด็กๆหลายคนยกมือค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะ
2: วันหยุด1เดือนนี้หนูจะไปบ้านพี
0: ่ในวันหยุด1เดือนนี้วันหยุดปิดเทอมน้องจะไปบ้านใครคะ
2: พี
0: ่ไปบ้านพี่อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ใกล้ๆที่ทำงานแม่
0: อยู่ใกล้ๆที่ทำงานคุณแม่ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องจะไปทำอะไรคะ
2: ไปช่วยพี่ทำบ้านกล่องกระดาษ
0: อ๋อมีกิจกรรมเล่นกับพี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: จะไปสร้างของเล่นเป็นบ้านจากกล่องกระดาษเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใครเป็นคนชวนน้องเล่นคะ
2: พี่
0: ชื่อว่าอะไร
2: พี่ฟ้า
0: น้องพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าบอกน้องริต้าหรือเปล่าว่ากล่องกระดาษที่นำมาสร้างเนี่ยใช้กล่องอะไรคะ
2: กล่องพัสดุ
0: กล่องพัสดุโอ้โหกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่คะ
2: กล่องใหญ
0: ่กล่องใหญ่แล้วน้องทราบวิธีการสร้างบ้านจากกล่องกระดาษหรือยังคะ
2: รู้แล้วค่ะ
0: ทำอย่างไรคะเล่าให้ฟังได้ไหม
2: หนูจะให้พี่ตัดกล่องหนูจะให้พี่ตัดกล่องกระดาษแล้วเดี๋ยวหนูจะทากาวเอาส่วนกล่องกระดาษที่พี่ตัดมาต่อกันแล้วก็หนูจะช่วยพี่สร้างหลังคาบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาของเข้าไปตกแต่งในบ้านหลังกระดาษที่หนูกับพี่ช่วยค่ะ
0: โอ้โหน่าสนุกจังเลยค่ะถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆดูได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะน้องริต้านะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในช่วงวันหยุดปิดเทอมที่จะมาถึงนี้นะคะน้องริต้าบอกว่าจะไปทำอะไรคะไปบ้านของพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะพาน้องริต้าทำอะไรคะลูก
3: สร้างบ้านกล่องกระดาษ
0: สร้างบ้านจากกล่องกระดาษนั่นเองใช้กล่องอะไรคะ
3: กล่องพ
0: ั
3: สด
0: ุน้องริต้าเล่าวิธีการทำด้วยเพราะว่าน้องริต้าทราบแล้วว่าจะทำอย่างไรน้องริต้ากับพี่ฟ้าจะสร้างบ้านจากกล่องกระดาษทำอย่างไรคะ
3: เอาแต่งได้แล้วก็ทำมัน
0: ติดกันน้องริต้าจะให้พี่ฟ้าตัดกล่องกระดาษและน้องริต้าก็จะทากาวแล้วก็ช่วยกันสร้างหลังคาแล้วก็นำอะไรไปตกแต่งคะ
3: ของ
0: นำของเข้าไปตกแต่งในบ้านกล่องกระดาษนั่นเองค่ะโหแค่คุณครูบีฟังนะคะก็ตื่นเต้นแล้วค่ะอยากจะเห็นจังเลยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังน่าสนใจมากๆค่ะและมีเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าอีกบ้างคะปรบมือ5ครั้งยักไหล5ครั้ง1 2 3 4 5ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องทาร่าค่ะน้องทาร่ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนฟังบ้างคะ
4: วันหยุดหนูไปต่างจังหวัดไปอยู่กับแม
0: ่อ๋อวันหยุดน้องทาร่าจะไปต่างจังหวัดไปอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: นี่แล้วน้องทาร่ารู้หรือยังว่าน้องทาร่าจะทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะแต่จะไปอยู่กับคุณแม่กี่วันคะอยู่หลายวันไหมเอ่ย
4: หลายวัน
0: หลายวันแล้วใครเป็นคนไปส่งน้องทาร่าคะ
4: คุณพ่อ
0: คุณพ่อคุณพ่อจะพาไปส่งแล้วน้องทาร่าจะไปที่ไหนกับคุณแม่บ้างไหมเอ่ย
4: ไปเที่ยว
0: จะไปเที่ยวคุณแม่จะพาไปเที่ยวใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะปิดเทอมนี้น้องทาร่าจะไปที่ไหนคะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะแล้วใครเป็นคนไปส่งนะคุณพ่อจะไปส่งน้องทารานั่นเองและคุณแม่ก็บอกกับน้องทาราว่าจะพาน้องทาราไปที่ไหนคะ
3: ไปเที่ยว
0: เก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็สามารถสรุปได้ค่ะว่าเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบ้างในช่วงปิดเทอมนะคะเด็กๆอาจจะมีกิจกรรมต่างๆค่ะที่ทำร่วมกันกับผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆหลายคนนะคะก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะและเด็กๆก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยและก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะและวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้กับคุณครูฟังอีกคะโหหลายคนนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปสนทนากับเพื่อนๆและคุณครูค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจะจำมานำมาเล่าในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกันแล้วค่ะสนุกกันไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถบอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ค่ะว่าในวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงนี้เด็กๆอยากจะทำอะไรค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูนะคะก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไปบ้านปู่กับย่ามาตอนปิดเทอม
0: ตอนใกล้จะปิดเทอมใช่ไหมคะน้องจะไปที่บ้านใครนะคะ
1: ปู่กับย่า
0: บ้านคุณปู่กับบ้านคุณย่าอยู่ที่ไหนคะ
1: สุรินทร
0: ์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วใครจะพาน้องมะลิไปคะลูก
1: คุณแม่
0: คุณแม่จะไปกับน้องมะลิใช่ไหมคะคุณพ่อไปด้วยไหมคะ
1: ไปด้วย
0: คุณพ่อก็ไปด้วยนั่งรถอะไรไปคะ
1: รถยนต
0: ์นั่งรถยนต์ไปแล้วน้องมะลิจะไปอยู่กับคุณปู่คุณย่ากี่วันคะ
1: 2 วัน 2 วัน
0: โอ้โหจะไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะแล้วน้องมะลิมีอะไรไปฝากหรือเปล่าน
1: ี
0: ่น้องมะลิเอาอะไรไปฝากคุณปู่กับคุณย
1: ่
0: า
1: ขนม
0: นี่ขนมคุณพ่อคุณแม่จะพาซื้อไปให้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อไปถึงที่จังหวัดสุรินทร์แล้วน้องมะลิจะทำกิจกรรมอะไรที่นั่นบ้างทราบไหมคะมีกิจกรรมอะไรให้น้องทำบ้างคะ
1: เล่นกับพี่
0: เล่นกับพี่แล้วทำยังไงอีกคะ
1: ที่บ้านปู่กับย่ามีพี่3คน
0: อ๋อที่บ้านคุณปู่กับคุณย่ามีพี่อยู่ที่นั่น3คนเลยน้องจะไปเล่นกับพี่ๆใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าน้องไปถึงบ้านคุณปู่กับคุณย่าสิ่งแรกที่น้องมะลิจะทำน้องมะลิอยากจะทำอะไรคะ
1: เก็บเสื้อผ้า
0: เอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนแล้วเจอกับคุณปู่คุณย่าน้องมะลิจะทำอย่างไรคะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีคุณปู่กับคุณย่าใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะและอย่าลืมนะอย่าลืมบอกรักคุณปู่กับคุณย่าด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิจะไปที่ไหนคะถูกต้องค่ะไปบ้านคุณปู่กับคุณย่าอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ไปกับใครบ้างคุณพ่อกับคุณแม่ไปอย่างไรนั่งรถยนต์ไปและน้องมะลิบอกว่าเมื่อไปถึงน้องมะลิจะทำอะไรคะ
2: เก
0: ็บเสื้อผ้าและเมื่อเจอคุณปู่กับคุณย่าน้องมะลิเขาจะทำอะไรคะลูกสวัสดีคุณปู่กับคุณย่านั่นเองค่ะที่บ้านของคุณปู่และคุณย่ามีพี่อยู่ที่นั่นกี่คน
2: สามคน
0: กี่คนคะ
2: ส
0: ามคนน้องมะลิก็มีกิจกรรมนะคะที่จะรอไปทำกับพี่ๆนั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่คุณครูบีบอกกับน้องมะลิว่าให้บอกอะไรคุณปู่คุณย่าได้คะให้บอกรักใครบอกรักคุณปู่กับคุณย่าเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะคะนานๆครั้งค่ะจะ

มีโอกาสได้ไปเยี่ยมญาตินะคะที่ต่างจังหวัดค่ะเด็กๆ ก็อย่าลืมแสดงความรักให้กันด้วยค่ะวันนี้เด็กๆคนนะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะและอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะและคุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะของเด็กๆด้วยค่ะเสียงสัญญาณจังหวะของเรานะคะมีทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วและหยุดค่ะเมื่อเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะของเราแล้วค่ะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคะให้ตรงตามกับเสียงสัญญาณจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยเด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ค่ะ

0: ก้าวทำท่าอะไรคะ
1: งูครับ
0: งูเหรอคะน้องน็อตทำท่าอะไรครับ
2: ข้ามไฟจราจรครับ
0: ข้ามไฟจราจรไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องเป็นผ้าอะไรคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: รถมอเตอร์ไซค์มีใครท่าทางไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
1: ทำท่าสิงโตค่ะ
0: สิงโตน้องดิดทำท่าอะไรครับ
1: วิ่งไปซื้อขนมครับ
0: วิ่งไปซื้อขนมเก่งมากเลยค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ฟังคำบรรยายของคุณครูบีค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะเมื่อเด็กๆฟังคำบรรยายแล้วนะคะจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายค่ะวันนี้อากาศสดใสเด็กๆตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวสบู่ถูตัวชำระเหงื่อใครเสร็จแล้วก็สระผมเมื่อเด็กๆสระผมแล้วเด็กๆก็ตักน้ำ1ขัน2ขัน3ขันอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยค่ะแล้วเด็กๆ ก็ไปแต่งตัวค่ะเด็กๆ เดินไปเลือกเสื้อผ้าในตู้ของตัวเองหยิบเสื้อมาใส่หยิบกางเกงมาใส่หยิบกระโปรงมาใส่ติดกระดุม1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ดแต่งตัวเสร็จแล้วส่องกระจกหมุนซ้ายหมุนขวาสวยหรือยังคะผู้ชายหล่อหรือยังคะเมื่อเด็กๆแต่งตัวเสร็จแล้วเด็กๆก็เดินไปคุณพ่อกับคุณแม่รออยู่บนรถเด็กๆ เปิดประตูรถและขึ้นไปนั่งเรานั่งรถเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ร
0: ั
1: ดเข
0: ็
1: มข
0: ั
1: ด
0: รัดเข็มขัดแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ก็พาขับรถไปปูถึงที่ตลาดเด็กๆ เดินลงจากรถคุณพ่อคุณแม่พาไปที่ร้านขายจักรยานวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาไปซื้ออะไรคะ
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: จักรยานเด็กๆ เดินเลือกดูว่าชอบจักรยานคันไหนเมื่อได้จักรยานคันที่ชอบแล้วเด็กๆจึงบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่าอยากได้คันนี้ค่ะแล้วก็ลองนั่งบนจักรยานเอ๊ะเราจะปั่นจักรยานเราจะต้องมีอะไรป้องกันขา
1: หม
0: วกกันน็อกคุณพ่อกับคุณแม่จึงนำหมวกกันน็อกมาให้เด็กๆใส่แล้วเด็กๆ ก็ลองปั่นจักรยานค่อยๆปั่นอย่างช้าๆปั่นเร็วขึ้นชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: คุณพ่อกับคุณแม่จึงซื้อจักรยานคันนี้ให้เด็กๆจึงค่อยๆปั่นจักรยานกลับไปที่รถของตัวเองเมื่อไปถึงที่รถเด็กๆถอดหมวกออกแล้วก็ลงจากรถ

0: พ่อกับคุณแม่เอาอะไรขึ้นรถคะ
1: จักรยาน
0: ยกรถจักรยานขึ้นไปไว้บนรถยนต์แล้วเด็กๆก็เข้าไปนั่งบนรถยนต์ค่ะคาดอะไรด้วยคะรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็นั่งรถกลับบ้านเมื่อถึงที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่จึงพาเด็กๆไปปั่นจักรยานเล่นค่ะเมื่อเด็กๆปั่นเก่งขึ้นก็ปั่นเร็วขึ้นเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเก็บไว้ที่บ้านกันค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่นั่งหรือยังคะได้ที่นั่งกันแล้วเป็นอย่างไรคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะ
2: ช้า
0: เร็วและหยุดแล้ววันนี้ยังได้ฟังคำบรรยายของคุณครูเด็กๆนั่งรถไปที่ไหนคะ
2: ไป
0: ตลาดไปซื้ออะไรลูก
2: จ
0: ักรยานนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถป้องกันตนเองได้ถ้าหากว่าเราปั่นจักรยานเราจะต้องใส่อะไรคะหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆอาจจะเหนื่อยแล้วก็เมื่อยล้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พา

0: เด็กๆค่ะค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆนั่งสมาธิแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนอกจากสดชื่นแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: ผ
0: ่อนคลายมีอะไรด้วยคะมีสติมีสมาธินั่นเองค่ะจิตใจของเราก็จะสงบขึ้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้าเร็วหรือว่าหยุดนะคะและฟังคำบรรยายของคุณครูค่ะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายนะคะได้อย่างสร้างสรรค์และก็สนุกสนานค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะ
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎจราจรค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่ากฎจราจรคืออะไรคะเด็กๆนะคะบอกว่ากฎจราจรก็คือสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะนอกจากสัญญาณไฟจราจรแล้วนะคะก็ยังมีป้ายต่างๆค่ะที่อยู่ตามถนนนะคะให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็ปฏิบัติตนตามกฎจราจรอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพคนขี่จักรยานนั่นเองค่ะหรือว่าปั่นจักรยานค่ะมีกี่คนคะ
1: 2 คน
0: เอ๊ะแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคนที่เขากำลังปั่นจักรยานอยู่เนี่ยเขามีอุปกรณ์ป้องกันอะไรบ้าง
1: หมวกกันน็อก
0: ใช่ไหมคะที่ใช้เวลาที่เด็กๆปั่นจักรยานนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมว่าทำไมเวลาเราปั่นจักรยานเราจะต้องมีหมวกกันน็อกเหมือนกับที่เรานั่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: เพราะว่าจะเกิดอันตราย
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าจะเกิดอันตราย
0: เกิดอันตรายจากอะไรคะจากการล้มใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะหมวกกันน็อกนะคะไว้ป้องกันศีรษะของเรานั่นเองค่ะถ้าหากว่าเด็กๆปั่นจักรยานอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุล้มและหัวของเรานะคะหรือว่าศีรษะของเราไปกระแทกที่พื้นค่ะถ้ามีหมวกกันน็อกนะคะก็จะป้องกันศีรษะของเราไม่ให้กระแทกกับพื้นนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยมีประสบการณ์การปั่นจักรยานบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูบีอยากจะขอเชิญมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเด็กๆปั่นจักรยานอย่างไรและถูกวิธีหรือเปล่าค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะจับไหล่จับไหล่ทั้งสองข้างเลยค่ะจับเอวยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนมีประสบการณ์การปั่นจักรยานไหมคะน้องปั่นจักรยานอย่างไรคะ
2: ใส่หมวกกันน็อก
0: ใส่หมวกกันน็อกแล้วทำอย่างไรบ้าง
2: ป้องกันตัวเอง
0: ป้องกันตัวเองอย่างไรคะ
2: ขี่รถเบา
0: ๆปั่นจักรยานช้าๆใช่ไหมคะแล้วตอนนี้น้องกรีนปั่นจักรยานได้เก่งหรือยังคะเก่งแล้วเหรอคะปั่นจักรยานได้2ล้อหรือว่ายังต้องมีล้อช่วยคะ
2: มีล้ออยู
0: ่ยังต้องมีล้อเล็กคอยช่วยประคองอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อน้องกรีนฝึกบ่อยๆก็จะสามารถทรงตัวแล้วก็ปั่นจักรยานได้เก่งขึ้นค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะมีเด็กๆคนไหนมีประสบการณ์การปั่นจักรยานอีกนะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินยกมือสูงมากนั่งตัวตรงด้วยน้องซินมีประสบการณ์อย่างไรคะ
2: หนูปั่นจักรยานหนูใส่หมวกกันน็อก
0: ใส่หมวกกันน็อกแล้วใส่อะไรอีกไหมคะใส่อะไรบ้างนอกจากหมวกกันน็อกหรือว่าใส่แค่หมวกกันน็อกคะ
2: ใส่แค่หมวกกันน็อก
0: ใส่แค่หมวกกันน็อกแล้วน้องปั่นจักรยานเล่นกับใครคะ
2: พี่
0: วิธีการปั่นอย่างไรปั่นอย่างไรคะเอามือจับตรงไหนคะ
2: ที่ล้อ
0: เอามือจับที่ไหนมือจับตรงไหนเอ่ยจับตรงที่จับใช่ไหมคะแล้วใช้ขาทำอย่างไรเวลาปั่นจักรยาน
2: ปั่น
0: แบบไหนทำท่าให้ดูสิเวลาเราจะปั่นจักรยานอ่ะไหนทำท่าให้ดูหน่อยมือเราต้องจับอะไรไว้คะ จับตรงที่สำหรับจับใช่ไหมคะแล้วขาของเราทำอย่างไรคะปั่นไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมอันไหนทำให้เพื่อนๆดูซิไหนลองทำดูซิปั่นกี่ข้างเวลาเราปั่นจักรยานเราต้องปั่นกี่ข้างคะกี่ข้างคะ
2: สองข้าง
0: สองข้างอันไหนสาธิตให้เพื่อนดูหน่อยสาธิตการปั่นจักรยานให้เพื่อนดูหน่อยค่ะยกขาทั้งสองข้างปั่นทั้งสองข้างเลยแบบนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานนะคะและก็สามารถบอกได้ค่ะว่าจะป้องกันตนเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตนเองค่ะและนอกจากการปั่นจักรยานนะคะคุณครูบียังมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: ข
0: ับ
1: รถมอเตอร์ไซค์
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์คุณแม่กำลังขับอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะนั่งอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: ใส่หมวกกันน็อก
0: ใส่หมวกกันน็อกแล้วต้องทำยังไงอีกคะนั่งอย่างไรคะ
1: น
0: ั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพเด็กนั่งซ้อนท้ายรถอย่างถูกวิธีเด็กๆคนไหนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าใส่ไหมคะใส่แล้วนั่งเรียบร้อยไหมคะดีมากเลยค่ะถ้าเด็กๆนั่งไม่เรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เก
0: ิดอุบัติเหตุอะไรบ้างล่ะ
1: ร
0: ถล้มตกรถถ้านั่งไม่เรียบร้อยเราก็อาจจะตกรถได้ถ้าตกรถแล้วจะเป็นยังไงคะ
1: ห
0: ัวแตกเลือดไหลใช่ไหมคะทำให้เราบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะการที่เรานั่งรถอย่างถูกวิธีแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรถ้าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดไหมคะผิดไหมคะ
1: ผ
0: ิดนะคะเพราะว่ากฎจราจรของเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์เราจะต้องใส่อะไรด้วยใส่หมวกกันน็อกนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: น
0: ั่งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต
1: ่
0: นั่งถูกหรือนั่งผิดนั่งผิดนั่นเองค่ะเราห้ามกางแขนกางขาออกไปเหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูเมื่อสักครู่เลยว่าจะต้องนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้ถูกวิธีถ้าเด็กๆยื่นแขนออกไปแล้วมีแล้วมีรถสวนทางขับมาจะเกิดอะไรคะ
1: แขน
0: ของเราจะเป็นยังไงคะแขนเราก็จะได้รับบาดเจ็บอาจโดนชนแขนเป็นยังไงเลย
1: ขา
0: เด็กๆบอกว่าแขนขาดใช่ไหมคะแขนอาจจะหักได้หรือเด็กๆรับแรงกระแทกน้องน็อตบอกว่ากระดูกหักแล้วก็ตกรถได้เช่นกันค่ะควรทำไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรทำเก่งมากค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆค่ะสังเกตสิคะว่าเป็นภาพอะไรคะไฟจราจรมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะ
1: ส
0: ีด้านบนคือสีอะไรคะสีแดงสีเหลืองและสีเขียวแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพมีรถกี่คัน
1: ส
0: องคันรถอะไรกับรถอะไรคะ
1: รถ
0: มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เด็กๆค่ะตอนนี้รถยนต์ทำอะไรอยู
1: ่
0: หยุดนิ่งอยู่เพราะว่าไฟจราจรจะต้องขึ้นสีอะไรคะสีแดงรถยนต์จะต้องจอดนิ่งเอาไว้แต่ รถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังทำอะไรคะกำลังขับผ่านไปใช่ไหมคะแสดงว่าฝั่งตรงข้ามที่รถมอเตอร์ไซค์สามารถขับไปได้ไฟจราจรต้องขึ้นสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆนั่งรถกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะก็ต้องสังเกตไฟจราจรด้วยนะคะถ้าหากว่าสีแดงชัดขึ้นมาเลยมีดวงไฟสีแดงขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ของเราจะต้องทำยังไงคะ
1: หย
0: ุดรถค่ะและถ้าหากว่ามีสีเขียวขึ้นมาติ๊งคุณพ่อคุณแม่ของเราจะต้องทำยังไงคะขับผ่านไปได้และถ้าหากมีไฟจราจรสีเหลืองสว่างขึ้นมาล่ะคะทำยังไงนะคะเตรียมตัวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวที่จะขับรถผ่านไปได้หรือว่าเตรียมตัวที่จะหยุดรถนั่นเองค่ะไฟสีเหลืองนะคะจะอยู่ตรงกลางค่ะเด็กๆจะต้องดูด้วยนะคะบางคนเห็นไฟสีเหลืองแล้วใกล้จะขึ้นเป็นไฟสีแดงรีบขับไปเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเมื่อไฟสีเหลืองขึ้นมาค่ะต่อจากไฟสีเขียวคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆจะต้องค่อยๆชะลอรถนะคะและก็เตรียมที่จะหยุดรถเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรสีถัดมาที่จะโชว์ขึ้นมาคือไฟสีอะไรคะสีแดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: เด็กข้ามถนนกับ
0: รถเด็กข้ามถนนตรงทางอะไรคะทางม้าลายนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยข้ามถนนตรงทางม้าลายบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆจะข้ามถนนเราจะต้องข้ามตรงไหนนะทางม้าลายหน้าโรงเรียนของเราค่ะก็มีทางม้าลายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเวลาเราจะข้ามถนนจะต้องมีสัญญาณอะไรคะสัญญาณไฟจราจรเราจะต้องสังเกตก่อนถ้าหากว่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงชัดขึ้นมารถยนต์ที่เขาขับอยู่เขาจะทำอย่างไรคะหยุดใช่ไหมคะหยุดให้คนข้ามแสดงว่าเด็กๆสามารถข้ามได้ไหมคะถ้ารถหยุดแล้วข้ามได้ไหมคะข้ามได้เราก็จะต้องเดินข้ามทางม้าลายโดยวิธีการข้ามหน้าโรงเรียนของเราให้เราทำอย่างไรด้วยยกอะไรคะ
1: ยก
0: มือขึ้นนะคะในขณะที่เด็กๆกำลังข้ามทางม้าลายค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆยืนอยู่แล้วไฟจราจรนะคะเป็นสีเขียวรถก็กำลังขับผ่านไปแบบนี้เด็กๆข้ามทางม้าลายได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรคะก่อนที่จะข้ามทางม้าลายสังเกตอะไรคะ
1: ส
0: ังเกตไฟจราจรนะคะดูเมื่อรถหยุดเราจึงข้ามได้นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีบทบาทสมมุติมาให้เด็กๆได้เล่นกันวันนี้เราจะแสดงบทบาทสมมุติในการสังเกตสัญญาณไฟจราจรและการข้ามทางม้าลายคุณครูนะคะมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้เล่นได้ทำกิจกรรมกันค่ะด้านหน้าที่เด็กๆสังเกตเห็นมีรถอะไรบ้างมีรถยนต์รถอะไรคะ
1: รถ
0: มอเตอร์ไซค์และรถนักเรียนหรือว่ารถบัสค่ะและคุณครูก็ได้ทำอะไรจำลองขึ้นมาด้วย
1: ทาง
0: ม้าลายนะคะจำลองขึ้นมาให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมเล่นในห้องเรียนกันค่ะคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎจราจรและทดลองเดินข้ามทางม้าลายโดยสังเกตสัญญาณไฟจราจรค่ะ เล่นบทบาทสมมุติร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถจัดนะคะบทบาทสมมุติต่างๆตามสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นบทบาทสมมุติกันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกโหเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติทำอะไรกันบ้างคะขับรถอะไรคะขับรถยนต์รถอะไรอีกคะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์และรถอะไรอีกลูก
1: รถ
0: บัสรถนักเรียนเอ๊ะเด็กๆขาเด็กๆคนที่หยิบรถมอเตอร์ไซค์มาขับอยู่เราจะต้องใส่อะไรด้วยคะใส่หมวกกันน็อกนั่นเองค่ะแล้วเรายังเล่นบทบาทสมมุติเป็นคนทำไมนะข้ามอะไรคะข้ามทางม้าลายเด็กๆจะข้ามทางม้าลายได้เด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูก
1: ไฟจราจร
0: ไฟสีอะไรถึงข้ามได้คะไฟสีแดงเราจะเดินข้ามทางม้าลายได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะ
0: ว่าเมื่อไฟแดงนะคะแสดงโชว์ขึ้นมารถก็จะทำยังไงนะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: เราจึงสามารถเดินข้ามทางม้าลายได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎจราจรนะคะสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าเมื่อเด็กๆนั่งรถจักรยานยนต์นะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและถ้าหากเด็กๆจะข้ามถนนตรงทางม้าลายค่ะเด็กๆจะสังเกตสิ่งใดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึงกิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นนวดมึกผู้โบเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะคือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและหลอดสำหรับหยดสีค่ะเด็กๆนะคะจะต้องบีบหลอดก่อนนะคะลูกแล้วจึงนำไปจุ่มลงในสีแล้วปล่อยออกแบบนี้ค่ะหลอดของเรานะคะก็จะดูดสีขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆจึงค่อยๆหยดสีลงไปบนกระดาษเปียกค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักกับกิจกรรมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วค่ะวิธีการนะคะเด็กๆจะต้องนำกระดาษไปทำอะไรก่อนคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนั่นเองค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้ฟองน้ำค่ะที่คุณครูบีจุ่มน้ำเอาไว้นะคะเด็กๆต้องบีบฟองน้ำก่อนนะคะลูกหยิบฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็บีบน้ำออกจากฟองน้ำแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆทำอย่างไรคะ
1: มาล
0: ู
1: บ
0: นำฟองน้ำนะคะมาลูบนะคะบนกระดาษของเราค่ะมาถูลงไปแบบนี้เลยเมื่อกระดาษของเราเปียกแล้วนะคะให้เด็กๆหยดสีโดยการที่เราต้องใช้หลอดหยดสีทำอย่างไรคะบีบและจุ่มลงไปในสีจากนั้นปล่อยออกนะคะหลอดของเราก็จะดูดอะไรขึ้นมาคะดูดสีขึ้นมาค่ะแล้วนำไปหยดลงบนกระดาษค่ะเมื่อเด็กๆหยดลงไปนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นการกระจายของสีค่ะที่จะกระจายตามน้ำนะคะที่อยู่บนกระดาษค่ะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะดูคุณครูบีค่ะสีก็จะค่อยๆกระจายออกค่ะ

0: เมื่อเด็กๆนะคะพอใจในผลงานของตนเองแล้วค่ะเราจะนำไปที่ไหนคะ
1: ตาก
0: นำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะแล้วจึงนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะว่าเด็กๆจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 4
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมหนังสือมุมดนตรีมุมบทบาทสมมุติและมุมบล็อกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนนะคะแบ่งกันเล่นและถ้าได้ยินเสียงคุณครูบีร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะเด็กๆไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากค่ะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันหยิบอุปกรณ์ค่ะลูกเดินไปเป็นแถวค่ะ

0: น้องของหนูชื่อว่าอะไรคะ
1: ป
0: ี
1: ใหม
0: ่อ๋อพาน้องปีใหม่ไปด้วย
1: น
0: ี
1: ่ตัวเนี้ยลูกก้นใหญ่มากหนูก็ใหญ่มากก้นใหญ่มากหนูอยู่ปลายฟันก้นใหญ่มาก
0: หนูคิดว่าน้องหนูอยู่ที่ไหนนะ
1: หนูบ้านน้าหนูอยู่ที่ภูเขาน
0: ะคะลูกเคยไปบ้านน้องไหมคะเก่งมากค่ะ

0: เชิญดอกไม้มีดอกอะไรคะ
1: ดอกอ
0: ะไรนะลูก
1: ดอกอัญชัน
0: ดูที่ดอกอัญชันเหรอทำไมน้องรู้ว่าดอกอัญชันต้องมีสีม่วงด้วยเพราะอะไรทำไมถึงรู้
1: มันสวย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้เด็กๆชื่นชอบและพึงพอใจในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและบางคนนะคะยังสามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันได้ค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะวันนี้น้องดินนะคะสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นภาพอะไรครับ
2: แมว
0: แมวกำลังไปที่ไหนครับ
2: ไปที
0: ่แมวกำลังวิ่งอะไรเอ่ยที่น้องเล่าให้คุณครูฟัง
2: วิ่งอยู่ที่หญ้า
0: แมวกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่หญ้าใช่ไหมคะน้องดินสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ทำอย่างไรคะ
2: วาด
0: เอาอะไรวาดครับ
2: สี
0: อะไรครับสีอะไรคะสีอะไรนะสีเทียน
2: สีเทียน
0: วาดอย่างไรบ้างวาดอะไรก่อนน้องวาดอะไรก่อนครับ
2: วาดแมวแล้วก็วาดดอกไม
0: ้ครับ
2: แล้วก็วาดดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ผลงานของน้องน้องชื่นชอบไหมคะวันนี้น้องวาดรายละเอียดได้ครบถ้วนเลยมีทั้งท้องฟ้ามีแมวแล้วก็มีธรรมชาตินะคะดอกไม้แล้วก็ต้นหญ้าเพื่อนวาดสวยไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนๆ นะคะสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการมากค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะขอเชิญน้องทาร่าหน่อยค่ะวันนี้น้องทาร่าหยดสีบนกระดาษเปียกแล้วน้องทาร่าจินตนาการว่าเป็นภาพอะไรคะ
3: สวนกุหลาบ
0: สวนกุหลาบโอ้โหสวยมากเลยค่ะน้องทาร่าสวนกุหลาบของน้องทาร่ามีดอกกุหลาบสีอะไรบ้าง
3: สีแดงสีส้ม
0: สีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลือง
3: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินโอ้โหสวนกุหลาบของน้องมีดอกกุหลาบหลากหลายสีเลยค่ะแล้วดอกกุหลาบสีส้มเกิดจากสีอะไรมาผสมกันคะลูก
3: สีเหลืองกับสีแดง
0: โอ้เก่งจังเลยค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะวันนี้นะคะผลงานของน้องทาร่าค่ะน้องทาร่าจินตนาการว่าเป็นภาพอะไรคะสวนกุหลาบสวนกุหลาบของน้องทาร่านะคะมีหลากหลายสีเลยค่ะทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็เก็บของในเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะแต่ตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครู

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: ดีนกหูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะชื่อว่าเกมจับคู่ส่วนประกอบของภาพที่หายไปค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตภาพค่ะคุณครูบีนะคะมีภาพหลักมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพหลักของเรามีภาพอะไรบ้างคะมีอะไรนะคะลูกร่มทำไมเด็กๆถึงรู้ว่าภาพนี้เป็นภาพร่มคะน้องน็อตบอกว่าเพราะว่าด้ามของร่มหายไปเหรอคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะและภาพนี้เป็นภาพอะไรคะกาน้ำร้อนภาพนี้ล่ะคะลูกชิงช้าโอ้โหเก่งจังเลยค่ะภาพนี้ล่ะคะเก้าอี้เครื่องชั่งน้ำหนักค่ะและภาพนี้ล่ะคะภาพนี้คืออะไรนะหม้อถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตภาพหลักกันแล้วนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าอะไรบ้างที่หายไปจากภาพหลักภาพแรกอะไรหายไปคะด้ามของร่มใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องหยิบภาพย่อยนะคะเป็นภาพอะไรคะนำมาจับคู่กันภาพอะไรนะคะลูกด้ามของอะไรคะด้ามของร่มนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องนำมาจับคู่กันไว้แบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบที่หายไปค่ะและภาพที่สองเป็นภาพกาน้ำร้อนอะไรหายไปคะ
1: ฝา
0: อะไรนะคะ
1: ฝ
0: าใช่ไหมคะโหเก่งจังเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะเพราะว่าน้องน็อตตอบเสียงดังเลยตรงไหนหายไปคะฝาตรงนี้หายไปใช่ไหมคะน้องน็อตก็หยิบภาพและนำไปจับคู่กันแบบนี้ค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะเด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆช่วยกันสังเกตและหาส่วนประกอบที่หายไปทำได้ไหมคะเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามีข้อตกลงว่าต้องเล่นเกมกับใครคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ เมื่อเล่นเสร็จแล้วนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเลยค่ะเก่งมากค่ะไปกลุ่มที่4

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะ
2: สนุก
1: วันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบที่หายไปเด็กๆช่วยกันสังเกตภาพกับเพื่อนๆและสามารถหาส่วนประกอบที่หายไปนำมาจับคู่กันได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
2: ถ
1: ูกต้องเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตเด็กๆค่ะว่าเด็กๆสามารถเล่นเกมนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีช่วยกันสังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะแต่วันนี้นะคะกิจกรรมของเราทำอะไรมาตั้งแต่เช้าบ้างคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมานะคะหรือว่าเรื่องราวที่เด็กๆอยากจะทำในวันปิดเทอมนี้ค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดพร้อมทั้งฟังคำบรรยายของคุณครูบีนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรคะการเดินทางและเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎจราจรค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าถ้าเด็กๆนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เด็กๆจะต้องใส่อะไรด้วยคะใส่หมวกกันน็อกแล้วเด็กๆสามารถแขนยืนขาออกไปได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่ได้นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนั่งรถไปกับผู้ปกครองของเด็กๆและสังเกตเห็นไฟจราจรถ้าไฟจราจรมีสีแดงแสดงว่ารถจะต้องทำยังไงคะลูก
2: หย
1: ุดแล้วถ้าไฟจราจรมีสีเขียวล่ะ
2: ไฟ
1: แดงรถก็สามารถขับผ่านไปได้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้เล่นบทบาทสมมุติค่ะการข้ามทางม้าลายนะคะโดยการที่เด็กๆสังเกตไฟสัญญาณจราจรค่ะว่าเมื่อไฟสัญญาณจราจรสีใดนะคะแดงขึ้นมารถหยุดเราจึงทำยังไงคะเดินทำไมลูก
2: เด
1: ินข้ามทางม้าลายได้นั่นเองค่ะและนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เด็กๆได้ทำกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเรานะคะวันนี้เป็นกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็จินตนาการได้ค่ะว่าภาพที่เด็กๆสร้างสรรค์เด็กๆคิดจินตนาการเป็นภาพอะไรค่ะแล้วเด็กๆยังเล่นตามมุมนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะคะชื่อว่ากิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะช่วยกันสังเกตภาพและก็ยังสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าเด็กๆของเรานะคะฝึกแบบนี้เป็นประจำในทุกๆวันค่ะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทั้ง4ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็เป็นอย่างไรคะ
2: หมด
1: ลงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆก่อนที่เรานะคะจะปิดภาคเรียนที่1กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเรามาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
3: เร็วอีกฟ้าฟ้า
4: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: ฮะสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
5: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก้
4: สวัสดีจ้าแรบบี้
5: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้อืมผลไม้อร่อยอร่อย
4: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
5: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
4: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
4: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
5: เออเนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
4: ฟาฟาจ๊ะ ถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
5: เอ๊ะ
3: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
5: ข้างนอกคือเปลือก
4: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
5: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
5: อร่อยจังเลย
4: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
5: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหือแอปเปิ้ล
3: แอปเปิ้ลสีอะไร
5: ฮ่าสีแดงครับ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
5: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้ะโอ้ว้าว
4: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให้หื
5: มว้าวว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
4: ฟ้าฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนนะมีแต่หนามแหลมแหลมกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

Wow.

Yep.

Oh, whoa, whoa.

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย

0: dip dip dee dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip
1: แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
2: ฟาฟา
0: ฮะ
2: เสียงวัว
0: ฮะ
3: ม
0: อมาม
3: อมอม
0: อมามาม
3: าม
1: ฟาฟาเก่งจังเลย
4: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
0: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
1: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
0: อ๋อเหรอครับ
1: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
0: ได้ค่ะ
1: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
0: ลา
1: เสียงสูง
0: ลา
1: เสียงต่ำ
0: ลาโอ้ว้าว
1: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย
1: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
2: โอ้เก่งมากฟาฟา
0: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
3: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
4: เฮ้ยฟ้าฟ้า
3: เฮ้ยฟ้าฟ้า
0: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

และในเวลา18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยเอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยเป็นยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: นมือของคาโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญที่สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมาก
0: แบบเนี้ย

0: ขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: No no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
3: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
4: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
4: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม่
4: ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
4: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมีแล้วตอนนี้พลาสินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ๊ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดินเอานี่แมวผู้ใดนี
5: ่แก้ว
4: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
6: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นอกจากถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยหน้าตายังดีมากอย่างนั้นเราอ่ะ
1: ใครใครเขาก็บอกผมนั่นแหละ
0: โอ้มั่นใจมั่นใจดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือพี่จะไม่เสียวาเลแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: เวลา
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยถูกแล้วไงมีปัญหาตลอดเลยนะมึงเนี่ยคืองี้เว้ยคือพี่มีโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศเลยนะเว้ยให้นายถ่ายรูป
2: เฮ้ยจริง
0: กูว่าเอามือจากแขนจากไหล่มึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรกันเอางี้เฮ้ยเอางี้นะถ้านายทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะเว้ยแฟนคนสวยของพี่อาจจะได้ตำแหน่งให้นาย
2: เฮ้ยจริงไหมเนี่ย
0: เออแล้วอาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
2: อุ้ยไปดิอยากไป
0: เอออยากไปใช่ไหม
3: ค่ะทุกคน
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
4: ได้
0: แก้งานให้เรียบร้อยแล้ว
4: ด
0: ี
4: ป่ะ
5: ดีป่ะ
4: ไม่มีใครสนใจเลยเฮ้อันของกินมาแล้ว
2: ขอบคุณครับป้าถือนี้ก่อน
4: โอ้โห
2: หนักป้าหนักไหมหนักตุ๊กแฝดมองไปอ้วนไปก่อนนะ
4: เดี๋ยวนี่คนไม่ใช่ช้างจ
2: ้
4: ะ
2: โอ้ยอ้วนก็มีน้ำใจกับป้าเขาบ้างป้าเขาแก่แล้ว
4: มีน้ำใจบ้างเนี่ยดูสิหันมามองบ้างนี่ก็เดินตามหลังไม่คิดจะช่วยเลยอ่ะ
2: ป้าเขาแก่แล้วก็ช่วยเขาหน่อย
6: ของกินเพียบเลย
0: เอาดิแล้วอะไรเนี่ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ย
4: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวก็หายอ่ะมันดูเหมือนจะนิ้วล็อกนะแต่เดี๋ยวก็หายไง
2: นิ้วล็อก
4: เออ
2: ก็เข่าหนังก็ระวังหน่อยดิก็ให้อ้วนช่วยแบกมา
6: เอาเยอะ
2: โอ้ยป้าแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลย
4: โอ้ยนี่ถ่ายแล้วจะมองใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลย
2: จะบอกว่าเดี๋ยวมันติดประตูนะ
4: เนี่ย
6: ไอ้นี่ก็ไปเจอ
4: นู่นนี่ใช้ไปหมดเลยถ้าเงินเดือนไม่เยอะนะป่านนี้ล่ะออกไปแต่งงานแล้ว
6: ฮะแต่งงาน
2: แต่งงานเหรอ
4: ได้ยินแววพูดลอยๆไ
6: ม
4: ่มีอะไรจริงเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะ
6: อ
4: ุ้ยไม่คิดจะช่วยกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยฮะโอยดูดิน้ำจงน้ำใจไม่มีเลย
6: ถือไปก่อน
2: เออ
6: แต่ก็สังเกตอย่างนะป้าเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะทำตัวเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะหิ้วอะไรมา
4: หอบฟางอะไรฟางเส้นยังไม่มีนี่เขาเรียกขนม
6: โอ้ยยังจะมามุกอุตส่าห์เป็นห่วง
4: เดี๋ยวนะอันนี้สิเนี่ย
2: อะไร
4: เนี่ยรู้สึกเกร็งนิ้วอ่ะช่วย
6: กัน
4: ช่วยก
6: ัน มา
2: จริ งเหรอเนี่ย
6: เฮ้ย
4: เฮ้ยไม่ได้อ่ะ
6: เฮ้ย
4: ม
6: ัน
4: ยังไม่ได้เนี่ย
6: เฮ้ยเรา
2: จริงวะเนี่ยล้อเล่นมั้ยเนี่ยเห็นตลอดเลย
4: ดูหน้าสีซีเรียสอ่ะ
6: เออเก่งยันหน้าแล้ว
4: โอ้ย
6: โอ้ย
2: ก็บอกให้อย่าไปแบกของเยอะเห็นมั้ยล่ะเค้ามีกระปุกกระเป๋าให้ก็ไม่ใช้
6: เออใช
4: ่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไงคุณน้ำตาลมาดูไหนคะ
6: โอ้อ้อนนายมีอ้อนนายเลย
3: ป้าอย่าเป็นไรนะคะ
4: เดี๋ยว
3: เป็นไร
4: เดี๋ยว
6: โอ้โห
4: ป้าแค่ยังไม่ได้จะตาย
3: เหรอคะ
4: โอ้ยไม่คิดเลยว่าจะเป็นนี่ได้ยินเรื่องนิ้วล็อกมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะป้าแถวบ้านไงเป็นโรคยางมะตอยอ่ะ
6: ลุงมะตอยโอ้โห
2: มันจะมาตลกอีก
4: ขอเล่นมุกเผื่อจะได้หายเครียดเป็นลุงมะตอยแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
2: ป้าจะได้ผมขออาป้าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเวลาที่ยกของหนักๆเนี่ยป้าก็ชอบยกอยู่นั่นน่ะเขามีของให้ใช้ก็ไม่ใช้
4: ก็ไม่รู้ไงคือทุกครั้งมันก็ยกได้อะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นน่ะ
2: ไม่ใช่ป้า
4: เจ็บมาก
2: เลยอ่ะเวลาที่ป้ารู้สึกเจ็บเนี่ยป้าต้องวางลงบ้างถ้าสมมติว่ายกหนักๆอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกเจ็บพักก่อนก็ได้พวกเราก็ไม่ได้รีบกินอะไรขนาดนั้นหรอกขนมก็ไม่ได้สำคัญป้าสำคัญที่สุด
4: พูดเหมือนมีน้ำใจ
3: ไม่เป็นไร
4: เด
3: ี๋
4: ยวนี่ป้าต้องโดนผ่าตัดไหมคะเนี่ย
2: เออใจเย็น
3: ๆนี่อ่ะป้ารู้ไหมว่าการที่ป้านิ้วล็อกแบบนี้มันบ่งบอกว่าป้าอายุเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำตาลเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ 40-60 ปีนะ
4: เฮ้ยคุณยี่ห้าเองอ่ะ
2: โกหก
3: เนี่ยอายุเยอะมากแล้วอย่าทำงานหนักอย่าถือของหนักรถเข็นที่บริษัทเนี่ยน้ำตาลซื้อไว้เยอะแยะไม่ยอมใช
2: ้มักคักแบกโอ๊ยโทษชอบมากเลยนะแบกของเนี่ยบอกของหนักเนี่ยเขามีของใช้ก็ใช้ไปป้าเนี่ย
4: โอ้ยก็มันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คะปกติก็ทำอยู่บ่อยๆอ่ะเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกอ่ะว่าเป็นนิ้วล็อกไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตัวเองอ่ะนี่จะต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดูก่อน
2: ไปหาหมอไหม
3: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำตาลให้คุณการพาป้าไปหาหมอหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้น้ำตาลติดประชุมกับคุณพ่อจริง
2: ๆเห็นไหมเขาไว้ใจผมเขาให้ใจผมเนี่ยผมยินดีมากๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะให้คนที่ผมไว้ใจที่สุดไปส่งป้าพาป้าไปหาหมอนะไอ้เจมส์ นี่พาป้าไปหาหมอด้วยเร็ว
5: ป้าคือผมผมเป็นห่วงป้านะแต่งานผมแน่นมากเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมให้คนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไอ้อ้วนเอ้ยมานี่หน่อย
4: โอ้โหอ้วนมาเลยนะหนูก็รักป้านะคะเออป้าก็รักหนู
7: แต่แน่นมากเลยค่ะหรือว่าให้คนอื่นดีกว่านะคะ
4: ไม่เป็นไรฉันไม่ไว้ใจแกเดี๋ยวฉันไว้ใจตัวเองฉันไปเองก็ได้
2: เอาป้า
6: ไอ้ว่างเคลียร์งานเสร็จแล้วด้วยเพื่อ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งโรคมาพูดคุยกันรับรองว่าโรคนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือโรคนิ้วล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรายังพูดคุยเกี่ยวเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะโรคนี้โรคนิ้วล็อกไม่ใช่นิ้วล็อกแบบนี้นะคุณหมอใช่ไหม
1: อ้าวไม่ใช
0: ่คนละล็อกนะอันนี้คือนิ้วล็อกรอลิงมันเกิดยังไงคุณหมอถึงเป็นโรคนิ้วล็อก
1: โรคนิ้วล็อกอธิบายง่ายๆนะครับปกติมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นมาทุกนิ้วเลยม
0: ี
1: ห้านิ้ว
0: มีเส้นเอ็นหมดนะครับ
1: มีเส้นเอ็นมา5นิ้วนะครับทีนี้เส้นเอ็นเนี่ยเขาจะต้องอยู่แนบกับกระดูกตลอดเวลา
0: เอ็นกับกระดูกอยู่แนบกัน
1: ต้องอยู่แนบกันน
0: ี่
1: การจะอยู่แนบกันเนี่ยร่างกายก็มีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นนะครับม
0: ี
1: ปลอกห
0: ุ
1: ้มเอ็นคอยรัดเส้นเอ็นให้อยู่ติดกับกระดูกไว
0: ้
1: เพื่อที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ไม่ลอยออกมาจากกระดูก
0: ไปด้วยกันคู่กันใช่ไหมมันล็อกก็ไปคู่กันเลย
1: มันก็จะไปด้วยกันคือปลอกก็อยู่กับที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นก็จะถูกดึงทำให้นิ้วเราง
0: อ
1: นะครับเพราะนั้นเวลาเรางอนิ้วทีนึงเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างปลอกหุ้มเอ็นที่อยู่กับที่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนที
0: ่อ๋อเวลาเราขยับ
1: ปลอกเวลาเราขยับนิ้ว
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะทีนี้คนที่เราใช้งานเยอะ
0: ใช้งานเกี่ยวกับมือ
1: เกี่ยวกับมือเยอะๆทำงานเยอะๆใช้นิ้วคีย์บอร์ดบ้างถ้าคุณแม่บ้านทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูนู่นถูนี่เน
0: ี่
1: ยมีการเกร็งนิ้วเยอะๆก็จะเกิดการเสียดสีของปลอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้ปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวขึ้นเวลาปลอกหุ้มเอ็นมันหนาเนี่ยมันก็จะไปรัดเส้นเอ็นพอรัดเส้นเอ็นทำให้การงอนิ้วเนี่ยก็เกิดการสะดุดขึ้นของเส้นเอ็น
0: เวลาเราจะกำมือเนี่ยนะฮะ
1: เวลาเราจะกำมือมันก็จะเกิดการสะดุดนะถ้าเป็นระยะที่มันสะดุดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเรากำมือเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคลิกกึ๊บแล้วก็ล็อก
0: อ๋อมันไม่มาพร้อมๆกัน
1: มันไม่ม
0: าสะดุด
1: ใช่มันสะดุด
0: สะดุดตกล่อง
1: ใช่แบบเหมือนคล้ายๆตกล่องเลยพอสะดุดกึ๊บพอเราจะเหยียดเนี่ยก็ต้องแบบโหยากกว่านิ้วอื่นอ่ะต้องเหยียดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงกึ๊บมีเกิดการล็อกขึ้น
0: เขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่า
1: โรคนิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: นะครับ
0: แล้วมันอันตรายมันไหมครับคุณหมอมันปวดไหม
1: ในช่วงแรกที่มีการอักเสบจะมีการปวดบ้าง
0: ถ้าอักเสบจะมีการปวด
1: ในช่วงแรกเวลาที่

0: ที่มีการเสียดสีเยอะๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับผม
0: คนไข้เราจะมีอาการปวดเวลาเขาปวดเราจะปวดแถวๆตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วของทั้ง5นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนิ้วไหน
1: อ๋อมันไม่ได้เป็นทั้ง5นิ้วเลย
0: มันจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นนิ้วเดียวบางคนก็เป็น2นิ้วพร้อมกัน
1: บ
0: างคนเป็นนิ้วนางก่อนแล้วมาเป็นนิ้วโป้งก็แล้วแต
1: ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไป
0: ใช่ครับเวลาเขาเป็นช่วงแรกมีการอักเสบก็จะมีปวดตรงนี้แหละตรงโคนนิ้วนี่พอการอักเสบหายก็จะเหลือแค่การล็อกอย่างเดียวการล็อกอย่างเดียวอาการปวดอาจจะน้อยลง
1: ครับผม
0: เหลือแค่การล็อกแต่พอมีการล็อกก็ทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกนะครับ
1: คุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วบางทีเราก็อาจจะปวดจากการที่เราทำงานหรือกดโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกแล้ว
0: ช่วงแรกสุดเราดูง่ายๆเลยถ้าปวดตรงนี้ไหมปวดตรงโคนนิ้ว
1: คุณผู้ชมนะหนึ่ง
0: ปวดตรงโคนนิ้วหรือเปล่า
1: คุณปวดตรงโคนนิ้วไหม
0: เวลาเราถ้าเราปวดเนี่ยเราลองกดดูโหถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นนะตรงนี้คือจุดที่เป็นเปาะหุ้มเอ็นเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเสี่ยงแหละ
1: เริ่มมีความเสี่ยงนะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงแต่มันยังไม่ล็อกมันอยู่ในช่วงอักเสบ
1: ยังไม่ล็อกนะ
0: ถ้าเรามีเริ่มมีปวดนะแนะนำว่าเราอาจจะไปพบแพทย์นะครับ
1: ปรึกษาก่อน
0: ปรึกษาแพทย
1: ์
0: ช่วงนี้เราอาจจะแค่ทานอาจจะมีการทานยาลดการอักเสบเราพักการใช้มือ
1: ครับ
0: ตื่นมาตอนเช้าเราเอามือแช่น้ำอุ่นนะครับ
1: แล้ว
0: ค
1: ่
0: อยๆขยับช้าๆในน้ำอุ่นเช้าเย็นสัก 5-10 นาที
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการออกกำลังกายของตัวเส้นเอ็นที่มือจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่โรคมันจะเป็นมากขึ้นได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงก็ชัดเจนมากเลยคือมาแบบล็อกแล้วเราก็รู้เลยพอล็อกกึกกักกึกกักงอนิ้วทีกึกกักทีอย่างเงี้ย
1: อ๋อคือเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะ
0: เป็นแบบนี้ได้เลยก็พบแพทย์ได้เลยแบบนั้นถ้าเป็นระยะนั้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆโอกาสที่เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นมันจะเกิดอะไรบ้างครับ
0: โรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนะครับเวลาที่โรคนิ้วล็อกมาเนี่ยทำให้เราอาจจะใช้งานมือได้ไม่สะดวก
1: ครับ
0: อาจจะทำให้เราต้องไปใช้งานข้ออื่นๆมากขึ้
1: น
0: จะไปปวดแขนปวดข้อศอกปวดไหล
1: ่ไปเป็นภาระส่วนอื่น
0: ไปเป็นภาระของกล้ามเนื้อส่วนอื่นทำให้เราไปปวดส่วนอื่นนะครับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นปล่อยให้มันเป็นนานๆมากเนี่ยเวลาที่นิ้วล็อกนานๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะต้องใช้มือมาช่วยหรือบางคนใช้มือช่วยก็ไม่ออกแล้วมันรัดแน่นมากกลุ่มพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกจะมีเกิดข้อของนิ้วยึด
1: ครับ
0: ถึงตอนนั้นเราไปรักษาไปทำเลาะผังผืดออกเนี่ยก็ต้องทำกายภาพเพื่อที่จะยืดข้อที่ยึดอยู่เป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ยออกจะทำให้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานขึ้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเริ่มมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วเริ่มมีการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะรีบการรักษาและการรักษามันจะรักษาได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: หายได้เร็วกว่าน
1: ะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับถ้าเริ่มต้นแล้วเรารู้ก่อนก็จะรักษาในขั้นตอนที่จะไม่ยุ่งยากมาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามารู้แล้วมันสายไปแล้วเนี่ยการรักษาก็ต้องใช้เวลา
0: ก็จะใช้เวลา
1: เคสนึงถ้าเกิดหนักๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายขาด
0: ก็บางเคสก็ถ้าเป็นมานานมากนิ้วยึดไปเลยเราไปเลาะผังผืดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนานตรงการทำกายภาพเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยเหยียดกลับมาได้เท่าเดิมหรือเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยนานมากบางคนอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนกว่าจะยืดกลับมาได้ปกตินะครับ
1: ผมนี่ก็คือเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็คนทำงานก็เป็นบ่อย
0: คนทำงาน
1: แม่บ้านที่ใช้นิ้วใช้อะไรก็เป็นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีป้องกันแล้วคุณหมอ
0: การป้องกันเราคงจะไปลดการใช้งานคงจะยาก
1: ไม่ใช้มือแล้ววันนี
0: ้คงจะยากเพราะมือเนี่ยเราใช้เยอะมาก
1: ขอใช้ตั้งแต่แค่ข้อมือ
0: พอ แล้วต้องเราอาจจะต้องโอเคเรารู้แล้วงานเราเนี่ยเราเป็นคนใช้มือเยอะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้จักการบริหารมือการพักมือนะครับตอนเช้าๆก็แนะนำปกติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดมือเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะมีการนวดบริเวณฝ่ามืออ
1: ๋อนวดบริเวณฝ่ามือ
0: หรือว่านวดบริเวณตรงโคนนิ้วเบา
1: ๆ
0: เพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนี้
1: ควรทาพวกครีมพวกยาคลายกล้ามเนื้อไหมที่เขามีขายกัน
0: อันนี้ช่วยอาจจะช่วยได้
1: ช่วยได้
0: นะครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
1: แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
0: แล้วขยับมือในน้ำอุ่นช้าๆก็จะช่วย

0: ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกได
1: ้
0: นะครับ
1: นะคุณหมอมันโรคนิ้วล็อกเนี่ยน่ากลัวไหม
0: น่ากลัวไหมเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการ
1: ต้องผ่าตัดไหม
0: เรื่องของการรักษาคือขึ้นอยู่กับระยะของโรคเลยส่วนใหญ่โรคนิ้วล็อกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเฉย
1: ๆระยะแรกปวดเฉยๆก่อน
0: แต่ว่าไม่ล็อกระยะที่2เนี่ยจะมีการสะดุดก็คือการล็อกเกิดขึ้น
1: เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเราจะยังสามารถที่จะงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีการสะดุดกึกกักกึกกักขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เรางอนิ้วได้แต่เราเหยียดนิ้วออก
1: เองไม่ได้แล้ว
0: ออกเองไม่ได้ต้องใช้มือหนึ่งเนี่ยมาช่วย
1: ต้องใช้นิ้วเพื่อนบ้านมาช่วยแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ต้องใช้นิ้วเพื่อนมืออีกข้างนึงมาช่วยเหยียดออก
1: ฮะ
0: ระยะสุดท้ายก็คือติดเลย
1: ไม่ได้แล้วทีนี
0: ้ยังไงก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแช่น้ำอุ่นนวดทานยา
1: ดีขึ้น
0: ได้ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยระยะที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉีดยา
1: เหรอ
0: เป็นกลุ่มพวกยาละลายผังผืดพวกสเตียรอยด์อ่อนๆ
1: คุณหมอครับถามเวลาเราฉีดยารักษาอาการพวกนี้อย่างเราเป็นที่นิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฉีดไปที่นิ้วเลยไหมครับคุณหมอ
0: เราก็จะต้องฉีดไปที่
1: จุดนั้นเลยป่ะ
0: จุดนั้นเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวผังผืดที่เป็นลักษณะเอ็นเนี่ยบางลงนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยการฉีดยาเนี่ยมักจะไม่ได้ผลแล้วเพราะผังผืดเขาหนามาก
1: คือหนักแล้ว
0: หนักแล้วอันนี้จะต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องวางยาสลบ
1: ฉีดยาชา
0: แผลก็เล็กๆประมาณสัก 0.5 ถึง 1 เซนเล็กเย็บสัก2เข็ม
1: ท
0: ำเสร็จประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้
1: ครับผมไม่ต้องวิตกกังวล
0: ไม่ต้องวิตกกังวล
1: กับคำว่าผ่าตัด
0: ผ่าตัดเล็กนิดเดียวนะครับ
1: และขั้นตอนที่4ระยะ4
0: ระยะที่4เนี่ยเราอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
1: อ๋อจะนาน
0: อาจจะนานหน่อยคนที่เป็นระยะที่4น
1: ะฮะอ่ะแหมวันนี้นี่คือโรคนิ้วล็อกที่เราคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีหลายครั้งเราก็พูดว่าฉันเป็นโรคนิ้วล็อกนี้นี่เองอาการวิธีการรักษาการป้องกันนะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องใช้นิ้วเยอะ
0: อยากจะฝากเรื่องการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะท่าทางนะครับการนั่งการจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ความสูงต่ำของหน้าจอคอมพิวเตอร์และการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ดอยากจะให้หาตัวแผ่นรองข้อมือทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยจะลดการเกร็งการใช้งานข้อมือและนิ้วมือได้
1: แล้วพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วคุณหมอ
0: โอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคุณจะต้องแบ่งเวลา
1: แบ่งเวลานะ
0: จะต้องแบ่งเวลา
1: ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นานเกินกี่ชั่วโมงอ่ะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่1ถึง2ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่มาก
1: นานไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นานไปแล้วเราควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างพักผ่อนนิ้วมือไปออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่าอยู่ในโลกของมือถืออย่างเดียวนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคนิ้วล็อกหรือ Trigger Finger คืออาการที่นิ้วล็อกหรือสะดุดเมื่องอนิ้วในบางรายที่เป็นมากๆอาจงอแล้วเหยียดนิ้วกลับไม่ได้เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็เกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติครับเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังต่อไปนี้รู้สึกดังกึกหรือสะดุดเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนนิ้วที่ล็อกรู้สึกสะดุดเมื่องอนิ้วและไม่สามารถเหยียดนิ้วกลับได้ในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เลยอาการนิ้วล็อกสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดเล็กเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นอยู่
1: รู้สึกมือตึงๆอ่ะกลัวว่านิ้วจะล็อกจังเลยอ่ะ
2: ก็เป็นเหมือนกันเลยหนูง่วนเราเล่นเกมมากไป
1: อันนี้ก็สมควรเป็นนะแต่ว่าอ้วนก็แชทกับเพื่อนทั้งวันเหมือนกันทำไงดีอ่ะทำไงดี
2: ปรึกษาหมอไหม
1: ดีนะโอเคคุณหมอคะ
3: คราวนี้เป็นอะไรอีกคะ
1: รู้สึกมือตึงๆอะค่ะกลัวจะนิ้วล็อกมากเลยค่ะคุณหมอ
3: โอ้ยวัยนี้ก็เป็นแล้วหรอนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้นิ้วทำงานเยอะใช่ไหม
2: นิ้วล็อกเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
3: ก็เกิดจากการที่เราใช้งานข้อมือเข้างานนิ้วเยอะๆเนี่ยแหละค่ะทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เกรงนิ้วข้อนิ้วเลื่อนมือถือกดมือถือเนี่ยก็ทำให้เราต้องงอเกรงข้อนิ้วบ่อยๆเราควรจะต้องรู้จักท่าบริหารข้อมือข้อนิ้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่รู้สึกล็อก
1: จัดมาเลยค่ะคุณหมออ
3: ่ะเริ่มจากท่าแรกเลยก็คือเป็นการบริหารมือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตั้งมือขึ้นกางนิ้วให้สุดหูบนิ้วกางนิ้วทำอย่างทีเสร็จแล้วเหยียดกระดกข้อมือ
1: กระดกข้อมือ
3: กระดกลง
1: ทางนี้สิ
3: กระดกขึ้นเอ็นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาที่นิ้วเราเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นลื่นขึ้นก็คือเริ่มจากท่าแรกเลยตั้งมือเสร็จแล้วงอเฉพาะข้อของนิ้วนะคะก็คืองอล
1: ง
3: โดยที่งอเฉพาะข้อนิ้วมือโดยที่ข้อนิ้วส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายเนี่ยยังเหยียดอยู
1: ่
3: ท่า2ท่า3เหยียดงอเฉพาะข้อนิ้วส่วนต้นท่า4งอข้อมือส่วนต้นข้อนิ้วส่วนต้นโดยที่ยังเหยียดข้อส่วนปลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่า5คือกำมือแน่นอันนี้ก็คือเป็นท่าบริหารเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงปอกหุ้มที่ผ่านปอกหุ้มเอ็นเข้ามาถึงนิ้วเราทำให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนอย่างลื่นในปอกหุ้มเอ็นพอมันไม่ฝืดก็จะไม่เกิดอาการนิ้วล็อกอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนิ้วล็อกแล้วเวลาขยับนิ้วมีเสียงดีดๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงบริเวณฝ่ามือฝ่ามือก็คือตรงบริเวณเนี้ยนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกนิ้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็คือนวดคึงเบาๆแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าล็อกจนแบบเหยียดนิ้วไม่ออกต้องมาโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ถึงวัยนั้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะใกล้แล้วแหละค่ะคุณหมอ
3: แหมนั่นแหละค่ะ
2: อุ๊ยหมอนิ้วผมเป็นอะไร
1: เฮ้ยฉันละลำคาญพี่เจมส์เหลือเกินถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วอ่ะพี่เจมส์ก็สามารถกลับไปเล่นเกมได้ทั้งวันเลยสิคะ
3: ไม่ได้ก็คือจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่าป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ควรต้องปรับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช้งานข้อนิ้วมือมากเกินไปเล่นเกมไม่สักชั่วโมงก็ต้องพัก
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆแล้วนะคะอย่างอายุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยา

0: ชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
1: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพาะจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
0: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นร่วมด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: เพนนี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
4: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
4: ใช่ครับ
3: ว้าว
4: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
4: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดเด็กตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
4: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
4: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
4: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
4: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: คือ
4: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบน
4: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
4: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทราย

0: ับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
0: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
0: เหนื่อยกว่า
1: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คน
0: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
1: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
0: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
1: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่ไหมครับ
0: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนต
1: ั
0: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
1: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะอยากทำได
0: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
1: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
0: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
1: ยากนะหมุนยิง
0: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
1: ได้
0: สนใจไหมครับ
1: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
0: พอเล่นได้ครับ
1: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
0: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
1: โอเคสวัสดีครับ
0: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
1: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจำมณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีดก่อนเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีดแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
1: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
0: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
1: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
0: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี้
0: เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับเมย
1: ์โอเคครับ
0: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟกต์ช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
1: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บเห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบหุ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
1: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่อย่าง
3: น
2: ี้
3: เลย
2: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
1: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
1: อ๋อจำคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้าม

0: ข้ามแล้วก็จำคู
1: ่ครับ
0: นี่โอเคแล้วเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
2: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
0: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
2: โอเคครับแบบยิงแบบ
0: ใช่ค่ะยิงเลย
2: โอเคครับ
0: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
2: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
0: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
2: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
0: เหนื่อยค่ะ
2: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
0: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
2: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
0: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของฝั่งนึงรับ
2: ครับ
0: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
2: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
0: ใช
2: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
0: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
2: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
0: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
2: สมมติว่า
0: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
2: ปึ๊บ
0: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
2: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ได้2แต้ม
2: โอ้โหยากอยู่นะ
0: อันนี้ก็จะยาก
2: ยากอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
0: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวถูกได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
2: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
0: ้เลยก็คือโอเวอร์
2: ฟาว
0: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
2: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
0: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
2: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
0: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
2: โอเค
0: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
2: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
0: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
2: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
2: เขาก็จะไม่เสี่ยง
0: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
2: ม
0: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
2: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
0: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
2: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
0: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างน
2: ี้อ
0: ย่างนี้ปกติแต้มเดียว
2: มันต้องรอได้3ก้าว
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
2: โอเคครับ
0: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
2: ได้ครับ
0: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัววิเศษคือได้2แต้มเลย
2: เดี๋ยวขอลอง
0: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
2: ได้ครับ
0: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บเราเอาบอลก่อนแล้วก็จังอีกทีนึง
2: แล้วค่อยจังอีกทีนึงโอเค
0: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
2: โอเคอ
0: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
2: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้วค่ะ
2: คือมันก็ประสบดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
0: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
2: ยิ่งมันฮะ
0: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ
2: ่
0: ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิก็จะเอาคืนอ่ะ
2: เออ
0: เพราะว่ามันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
2: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไหม
0: หนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
2: ๆ
0: บีชเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
2: 30นาที2ครึ่ง
0: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีทกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร์ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะ

0: กว่าแบบในร่มใช่ไหม
1: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
0: แต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
1: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
0: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปเยอะรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จีไปแบบเยอะเหมือนกัน
1: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดูดไม่ได้บอกโอ้ยแป๊บก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรงเน้นแรง
0: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
1: มีคนค่ะ
0: เรา
1: อย่างพ
0: ี่
1: รู้ว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
0: ตัวพิเศษ
1: ใช
0: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
1: ี้
0: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
1: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
0: ิ
1: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
0: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
1: ิแล้ว
0: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
1: หมุนยิงเลย
0: อุตส่าห์มาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้ไหมถ้าหมุนยิง
1: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: แต่กฎไหนจริงไม่ได้
0: นี่กฎไหนเนี่ย
1: กฎไม่เอง
0: โอเค
1: เดี๋ยวลองไปฟอร์มกับน้องก่อนได้ค่ะ
0: โดยพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
1: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
0: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
1: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
0: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
1: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
0: ้
1: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
0: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปไหม
1: แต่หนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
0: ้กระโดดข้ามมาได้
1: เมื่อกี้ไกลไป
0: โอเค
1: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
0: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
1: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลย okay. ตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ไปยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสโอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดบอลอยู่แล้วใช่รอบนั้นเลยเกมเรามีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมเราต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้เราบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: โดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกินไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่น

0: แชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูเอเนอร์จีมันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
1: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลุก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
1: ใช่ครับใช่ใช
2: ่ลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอร์ม
1: คือนี่มากหน่อยคือนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

ฉูบวิ้งไปเลยว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทํางานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการถูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองอะค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราอะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผม

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สิริราชเดอะไลฟ์วันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพิธีกรของเราต้องลองใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นคงจะใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นแน่นอนเพราะต้องเรียนรู้ทุกอย่างจากการสัมผัสการได้กลิ่นและการได้ยินแต่จะทำไปทำไมต้องติดตามรายการในวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลแห่งภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกให้ผมรีบมาเลยแล้วก็ไปทดลองใส่แว่นนะลองเดินทั่วศรีราชเลยนะครับถือไม้เท้าเดินเคาะไปเรื่อยเลยขึ้นลงบันไดโอ้โหไม่ง่ายเลยจากนั้นก็บอกให้มาที่นี่ครับคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศรีราชแห่งนี้แล้วก็ให้ลองมาปิดตาเดินทั่วตรงนี้จับราวไปเรื่อยนะแล้วลองคำวัตถุสิ่งของอะไรไปแบบนี้อาจารย์ตั้งใจจะให้ทำเพื่ออะไร
2: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะดีใจที่ไม่หกล้มซะก่อนไปเดินปิดตามาทั่วศรีราช
1: แต่มีสะดุดเกือบชนต้นไม้อะไรก็มีอาจารย
2: ์ก็คืออยากจะให้แพทย์ได้เห็นรับความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่กำเนิดนะคะว่าเขาไม่สามารถใช้สายตาในการมองเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสอื่นในการมองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็ยังงงอยู่ดีฮะเพราะว่าในเมื่อก็เรามองเห็นเราก็ใช้สัมผัสประสาทสัมผัสได้ครบหมดตาได้ยินแรงต่างแต่ทำไมต้องให้คนตาดีมาลองอันนี้เพื่ออะไรฮะ
2: คือเราอยากให้มีความรู้สึกเดียวกันกับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้าๆนะคะก็จะมีคนไข้บางกลุ่มเนี่ยเดิมเคยเห็นปกติดีแล้วต่อมาสูญเสียการมองเห็นซึ่งเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตยังไง
1: อ๋ออาจารย์หมายถึงคนตาดีก็อย่าประมาทใช่ไหมครับเราคิดว่าเรามองเห็นเราคงไม่ต้องไปทดลองอะไรที่จะต้องแบบมองไม่เห็นแล้วใช้ชีวิตยังไงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงที่อาจจะค่อยๆบอดไปเรื่อยๆเหรอ
2: คะค่ะการมองเห็นค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเนื่องจากมีความผิดปกติของจอตา
1: ครับจากเดิมเคยเห็นทุกอย่างโลกสว่างสวยสวยงามแล้วก็จะค่อยๆมองไม่เห็นไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆจากความเสื่อมของจอตา
2: ใช่ค่ะ
1: จอตาที่ว่าอยู่ตรงไหนอาจารย
2: ์ก็จอตาจะอยู่ทางด้านหลังของลูกตานะคะถ้าเราเปรียบลูกตาเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายภาพจอตาก็จะเป็นฟิล์มแตงเข้ามาจากนั้นก็จะส่งสัญญาณจากจอตาเนี่ยไปยังสมองเพื่อที่จะแปลผลออกมาว่าเรามองเห็นอะไร
1: ครับก็สำคัญมากเลยครับเพราะถ้าไม่มีจอตามารับแสงมันก็ส่งไปแปลสัญญาณผลต่อที่สมองไม่ได
2: ้ค่ะเราก็จะไม่เห็น
1: อุ้ยแล้วความเสื่อมมันเกิดจากอะไรอาจารย
2: ์ก็จริงๆแล้วจอตาเสื่อมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแต่มันมีกลุ่มนึงที่เป็นความเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรร
1: ม
2: นะคะทำให้ตัวเซลล์รับแสงในจอตาเนี่ยมันทำงานไม่ดีนะคะ
1: สารพันธุกรรมค่ะ
2: สารพันธุกรรมหรือยีนค่ะ
1: ยีนเนี่ยนะฮะ
2: ค
1: นเป็นกันเยอะไหมครับอาจารย
2: ์ก็อุบัติการจะประมาณสัก1ใน 3,000 ของประชากรนะคะทั่วโลกก็จะประมาณนี
1: ้ครับของคนไทยตัวเลขนี้ไหมครับ
2: ก็ตัวเลขนี้ค่ะไม่น้อยค่ะ
1: ใน 3,000 คนจะมีอยู่1คน
2: ค่ะ
1: โอ้ก็มากพอสมควรนะฮะ
2: มากค่ะเพราะว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จอตาเสื่อมอันนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วมีชนิดอื่นอีกไหมครับ
2: ค่ะก็จะมีจอตาเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุอันนั้นก็จะเป็นความปกติของจุดภาพชัดตรงกลางซึ่งก็จะเป็นคนละแบบกัน
1: อันนั้นใช้งานเยอะแล้วเสื่อม
2: ก็เป็นพันธุกรรมเหมือนกันนะคะช่วงหลังก็จะพบว่าเป็นสารพันธุกรรมผิดปกติเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเสื่อมไปเรื่อย
2: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นผู้สูงอายุที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะคอเคเชียนนี่ก็จะพบมากกว่าคนเอเชีย
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสิครับเราคนตาดีๆที่คิดว่าเราตาดีเราไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเรื่องการมองเห็นท่านอาจจะค่อยๆเสื่อมอยู่โดยไม่รู้ตัวอันไหนที่บอกว่าเราเริ่มเสื่อมแล้วอาจารย์มีตัวอย่างไหมครับ
2: ค่ะคือภาวะจอตาเสื่อมถ้าเราเอาแบบที่ถ่ายทอดพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดได้นะคะที่เรียกว่าจอตาเสื่อมชนิด RP หรือ Retinitis Pigmentosa อันนี้เนี่ยก็อาการก็จะเริ่มต้นจากการมองในที่มืดมีปัญหานะคะเข้าที่มืดแล้วปรับตัวนานกว่าที่จะเริ่มมองเห็นหรือมีภาวะที่แบบเดินชนบ่อยซุ่มซ่ามนะคะเดี๋ยวก็ชนซ้ายชนขวานะคะเพราะว่าลานสายตาเนี่ยแคบลงรวมทั้งการมองในระยะไกลก็อาจจะค่อยๆเสียไปได
1: ้ต้องชนในที่มืดๆไหมฮะเข้าไปที่มืดๆแล้ว
2: ที่มืดๆชนมากเลย
1: ชนมากเลย
2: ค่ะ
1: เข้าไปโรงหนังอะไรเงี้ย
2: ขึ้นหน่อยค่ะ
1: อุ้ยผมเข้าโรงหนังก็เตะนู่นเตะนี่อยู่บ่อยนะอาจารย
2: ์
1: อุ้ยเราจะเสื่อมหรือเปล่าพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกถึงตัวเองนะครับว่าเอ๊ะฉันก็เป็นอย่างนั้นนะฉันก็เตะบางทีนู่นนี่คนก็บอกว่าฉันซุ่มซ่าม นั่นคืออาการเสื่อมของจอตาแบบ RP แบบที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรือเปล่า เราจะรู้ได้ไงล่ะฮะวันนี้ต้องรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นสิครับ
2: ค่ะเราก็ควรจะต้องรับการตรวจตาอย่างละเอียดนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันให้มากขึ้นครับ
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วพิธีกรของเราเลยถือโอกาสขอตรวจวัดสายตาไปด้วยซะเลยครับ
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับมีอะไรเสื่อมบ้างไหมฮะ
2: ก็ยังดูปกติดีค่ะไม่มีต้อกระจกค่ะ
1: ไม่มีต้อกระจกอ๋อแล้วจอตานี้ใช้ตรวจแบบนี้ได้ไหมฮะ
2: ค่ะก็เราจะต้องขยายม่านตาก่อนนะคะขยายรูม่านตาให้กว้างแล้วก็ถึงจะตรวจเข้าไปในจอตาได
1: ้อ๋อจะต้องลึกเข้าไปกว่านี้อีกเหรอ
2: ต้องลึกเข้าไปค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฮะงั้นเดี๋ยวขยับนี่ก่อนนิดนึงนะจ๊
2: ะ
1: แล้วถ้าคนที่จอประสาทตาเสื่อมนี่จะเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายจอตาของคนเราเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเมื่อเราขยายม่านตาแล้วนะคะจะเห็นส่วนที่เป็นขั้วประสาทตา
1: ขั้วประสาทตา
2: ขั้วประสาทตาซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อไปยังสมองอะค่ะที่เราบอกว่านำสัญญาณเข้าไปสู่สมองเนี่ยเพื่อไปทางนี
1: ้บรรดาเส้นทั้งหลายนี่คือ
2: เส้นนี่คือหลอดเลือด
1: คือหลอดเลือดใช่ไหมแต่ขั้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง
2: ขั้วตรงกลางก็คือเส้นประสาทตานี่เองค่ะแต่เป็นส่วนที่เรามองเข้าไปจากลูกตาเนี่ยเราเห็นนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นหลอดเลือดดำนะคะคือจะเป็นสีเข้มกว่าแล้วก็หลอดเลือดแดงนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยงในจอตาของคนเราพื้นจอตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆเงี้ยค่ะซึ่งก็จะดูค่อนข้างเนียนปกติอันนี้เรียกปกติ
1: แบบนี้ถือว่าปกติ
2: ถือว่าปกติทีนี้ในรายผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมชนิดอาร์พีนะคะเราจะเห็นว่าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นจอตาที่เป็นสีส้มเนี่ยมันด่างเห็นไหมคะมันกระดำกระด่างเป็นจุดๆขาวๆเป็นแบบ
1: เปลือกขาวข้างนี้เข้มกว่า
2: เข้มกว่าใช่ค่ะแล้วดูขั้วประสาทตาก็จะดูซีดไปนิดหน่อยนะคะซีดลงไปนะคะแล้วรวมทั้งตรงจอตาโดยรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นเม็ดสีนะคะเป
1: ็
2: นเม
1: ็
2: ดสีดำๆค่ะอันนี้เป็นที่มาที่เขาเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคจอตามีสารสีนะคะ
1: ก็
2: ค
1: ือ เรตินิติสเต็มเลยใช่ไหม
2: มันจะกระจายอยู่ทั่วไป
1: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ชื่อ
2: เป็นโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1: ชื่อภาษาอังกฤษ
2: เรตินิติสพิกเมนโทซาพิกเมนต์ก็คือเม็ดสีนะคะ
0: ดวงตาของคนเราถ้ามองลึกลงข้างในด้วยเครื่องมือแพทย์ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้ล่ะครับซึ่งภาพนี้คือดวงตาของคนที่มีจอตาแบบปกติแต่ในรายที่เป็นจอตาเสื่อมดวงตาข้างในที่เห็นก็จะมีลักษณะแบบนี้มีเม็ดสีปรากฏขึ้นแบบนี้ครับ
2: แล้วเม็ดสีนี่มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเวลาที่คนไข้เป็นมากขึ้น
1: เม็ดสีมีผลไงการมองเห็นครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไปด้วยกันกับการมองเห็นที่แย่ลงแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกว่ามองไม่เห็นนะคะ
1: ไม่ใช่ว่าเม็ดสีเยอะเราจะมอง
2: ไม่แน่นอนค่ะบางคนเม็ดสีเยอะแต่ว่าการมองเห็นยังดีเพราะว่าตรงจุดภาพชัดตรงนี้ยังดีอยู่
1: จุดภาพชัดก็ยังคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าดูจากรูปอย่างเงี้ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยไหมฮะว่าเนี่ยคนนี้กำลังเสื่อมถึงขั้นไหนแย่แล้วหรือยัง
2: บางทีบอกไม่ได้ 100% ค่ะคือถ้าเราเห็นรูปแบบนี้แล้วบอกว่ามันมีความผิดปกติที่ตรงจุดภาพชัดด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางว่าการมองเห็นคงจะไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ถ้าเราดูส่วนอื่นมีลักษณะเม็ดสีผิดปกติมีสีด่างๆแต่ว่าตรงกลางนี้ยังดูดีอยู่ก็ค่อนข้างคาดไปทางว่าการมองเห็นที่ระยะไกลอาจจะยังค่อนข้างดี
1: จะยังดีเรื่องเส้นเลือดหลอดเลือดอะไรที่มาเลี้ยงนี่อย่างนี
2: ้แม่คุณแอดเก่งมาก
1: ทำไม
2: คือเป็นผู้ช่างสังเกตจริงๆค่ะนึกว่าจะไม่ถาม
1: เพราะดูแล้วรู้สึกมันต่างกัน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเราดูเนี่ยหลอดเลือดแดงเห็นไหมคะมันตีบเลย
1: ใช่ครับ
2: ตีบไปเลยหลอดเลือดดำเองมันก็จะค่อนข้างเล็กกว่าปกติถ้าเทียบกับคนไข้ปกติที่เมื่อกี้ดูรู
1: ปภาพแรง
2: คนละเรื่องเลย
1: คมชัดแล้วก็เห็นสวยมากเลย
2: อันนี้มันจะเป็นลักษณะนึงที่พบในคนไข้โรคอาพีเนี่ยค่ะว่าหลอดเลือดแดงจะตีบเล็กนะคะขั้วประสาทตาซีดนะคะจอตาด่างๆแล้วก็มีเม็ดสีเกิดขึ้น
1: ที่สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้มาส่องมาตรวจอย่างนี้ฮะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงตาเราแบบที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันมันมีอะไรบ่งบอกว่าเนี่ยเสื่อมมาแล้วนะมาแล้วนะนอกจากจะไปเตะอะไรเพราะบางทีคนซุ่มซ่ามก็เผลอเตะอะไรเหมือนกันแต่มีอะไรที่ต่างกันครับถ้าความเสื่อมของจอตา
2: คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอตาเสื่อม RP นะคะอาการแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมองในที่มืดนะคะเพราะฉะนั้นแต่มีผู้ป่วยหลายๆท่านเลยที่มีปัญหาในการมองที่มืดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติ
1: ครับเขาบอกว่ามองไม่เห็นในที่มืดเนี่ยก็ลักษณะไหนดีอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเดิมเนี่ยเราเคยปิดไฟแล้วก็มองเห็นบ้างในที่มืดแต่พอจอเสื่อมปุ๊บจอตาเสื่อมปุ๊บปิดแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรเป็นแบบนั้นไหม
2: ครับค่ะก็เพื่อให้คุณแอดเข้าใจนะคะมากขึ้นนะแล้วท่านผู้ชมเข้าใจด้วยเราก็ลองปิดไฟดูนะคะ ปิดไฟแล้วคุณแอดมองเห็นเป็นยังไงบ้าง
3: สบายนะอาจารย์
2: สบายเลยนะคะ
3: ไฟจากจออยู่
2: อย่างนั้นเราลองปิดอีก
3: ก็ยังเห็นฮะยังเห็น
2: เห็นทีนี้สำหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นวัตถุต่างๆเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นได้แต่ในผู้ป่วยโรค RP เนี่ยเขาจะใช้เวลานานขึ้นเป็นหลายนาทีมากกว่าที่จะเริ่มมองเห็นของต่างๆที่อยู่ภายในห้องที่ปิดไฟแล้ว
3: เป็นหลายนาทีเลย
2: หลายนาทีเลยค่ะ
3: ปกติตาจะปรับตัวใช่ไหมครับเมื่อแสงมันเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปในห้องมืดปุ๊บปรับตัวแป๊บเดียวเองก็จะมองเห็นอ๋อแต่ถ้าผู้ป่วยนาที
2: ค่ะเหมือนอย่างเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเห็นพื้นขั้นบันได
3: นี่ชัดเจนแต่ว่าพอปรับตัวหลายนาทีก็อาจจะยังมองเห็นอยู
2: ่ก็พอเห็นได้ค่ะ
3: พอเห็นได้อยู
2: ่แต่ก็จะมีอาการอื่นเช่นเรื่องเดินชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ครับผม
2: บางท่านก็จะบอกว่าขับรถแล้วชนบ่อยมากถอยซ้ายถอยขวา
3: เพราะว่า
2: ลานสายตาจะแคบใน
3: พื้นที่

0: อาจจะ
1: ลานสายตาค่ะ
0: หมายถึงว่ามุมของการมอง
1: ใช่ค่ะเหมือนอย่างปกติเนี่ยถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเราจะมองเห็นทางด้านข้างได้
0: ใช่ด้วยหางตา
1: ประมาณ80องศานะคะแต่ว่าในผู้ที่ลานสายตาแคบเนี่ยเขาจะเห็นเข้ามาประมาณแค่นี้จะต้องแบบหันไปมองถึงจะทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างๆ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นก็ความเสื่อมเริ่มมาม
1: ากแล้ว
0: มามากแล้วด้วย
1: มามากแล้ว
0: ก็คือลานสายตาหรือมุมมองแคบลงไป
1: แคบลงมาก
0: โอ้มีสองอย่างนี้
1: อันนี้เป็นอาการนำที่จะผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์แบบน
0: ี้อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
1: ์ก็จะมีอันที่เป็นเรื่องสายตาในระยะไกลมองเห็นน้อยลงเรื่อย
0: ๆในระยะไกลไกลสักแค่ไหน
1: คือมองไกลคือปกติมองเกิน6เมตรเนี่ย คนทั่วไปเราก็จะถ้ามีแผ่นชาร์ตที่วัดสายตาเราก็จะอ่านตัวเลขลงมาได้หลายแถวแต่ในผู้ที่เป็นโรคนี้ก็จะค่อยๆอ่านได้น้อยลง
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมครับว่าสั้นยาวเอียง
1: แก้ยังไงก็ตามก็ไม่ดีขึ้น
0: ครับถึงจะไปตัดแว่นแล้วลองใส่แล้วก็จะไม่ดีขึ้น
2: ช่วงหน้าครับเราจะพาไปพบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจอตาเสื่อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาอย่างสเต็มเซลล์จะเกี่ยวข้องกับโรคนี้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยจอตาเสื่อมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดไปดูกันสิครับว่าเจ้าโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
1: ค่ะคุณแอ๊
0: กครับผม
1: พอดีกำลังมีการตรวจตานะคะ นี่เป็นคุณนงเยาว์นะคะเป็นผู้ป่วยโรค RP ค่ะมารับการตรวจติดตามในวันนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณนงเยาว์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักการตรวจเล็กน้อยพูดคุยกันนิดนึง
3: ค่ะ
0: ครับคุณนงเยาว์มีอาการอะไรบ้างฮะที่3อย่างใช่ไหมครับมองไกลมองในที่มืดหรือว่ามุมของการมองหรือลานสายตาแคบลงอะไรมีอะไรบ้างฮะ
3: ก็มีตอนกลางคืนค่ะจะมองไม่เห็นค่ะ
0: กลางคืนมองไม่เห็นอันนี้เป็นมานานหรือยัง
3: อันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะ
0: อ๋อเลยมันมองไม่เห็นขนาดไหนยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือมืดอยู่ที่มืดก็คือมืดสนิทเป็นสีดำค่ะเดินชนของชน
0: เลย
3: ถ้ามีหลุมก็คือตกหลุม
0: เด็กๆเลยคือปกติถ้ามืดเนี่ยบางทีเรายังจะมองเห็นบ้างใช่ไหมฮะเป็นตะคุ่มเงาดำๆหรือว่าอันนี้จะเห็นความต่างของพื้นผิวบ้างแต่นี่ของคุณนงยาวหลุมก็ตกเลย
3: ค่ะ
0: มันมืดสนิทไปเลยเหรอฮะ
3: ค่ะเป็นสีดำเลย
0: ดำเลยแต่ตอนรู้หรือยังครับว่าเราผิดปกติหรือว่าคิดว่าโอ้ก็เป็นธรรมดามันมืดอะไรเงี้ย
3: ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ทางบ้านทางคนแก่ก็จะว่าเป็นตาฟางอะไรเงี้ย
0: ตาฟางอ๋อก็เลยคิดว่าเราตาฟางแต่อย่างอื่นแล้วฮะมองไกลหรือว่ามุมมองหรือลานสายตามันยัง
3: ลานตาจะไม่ค่อยเร็วเหมือนคนอื่นเวลามีอะไรเข้ามาอย่างนี้เราจะช้ากว่าคนอื่น
0: ข้างๆนี่จะไม่ค่อยเร็ว
3: ตอนนี้มันแย่ลงคือออกแสงออกอะไรไม่ได้
0: เหรอฮ
3: ะ
0: แย่ลงมาสักกี่ปีแล้วครับที่อาการ
3: ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละค่ะให้หลังนี้ค่ะ
0: เหรอฮะ 3-4 ปีหลังนี่มารับพบอาจารย์รองศรี
3: ค่ะ
0: ตอนมานี่เป็นไงบ้างฮะอาจารย
1: ์ก็คือจากการตรวจเราก็จะพบว่าลานสายตาก็แคบลงมากนะคะแล้วก็ตรวจจอตาก็จะเห็นลักษณะที่ชัดเจนของโรค RP นะคะ
0: ตรงไหนฮะถ้าเรา
1: ก็คือจะเห็นว่ามีหลอดเลือดที่มันตีบลงนะคะหลอดเลือดแดงตีบลงแล้วก็เม็ดสีเนี่ยก็มีครบ360องศาเลยเป็นเม็ดสีดำๆเต็มไปหมดแต่ว่าจุดกลางตรงจุดภาพชัดยังดูปกตินะคะ
0: ปกติตรงไหนฮะที่บอกว่าอันนี้ยังปกติ
1: สีที่มันค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ตรงกลางมีจุดสีเข้
0: ม
1: นะคะเป็นลักษณะธรรมดาของจุดภาพชัด
0: ไม่ได้เป็นด่างๆเหมือนเมื่อสักครู่ที
1: ่ดูด่างๆจะเห็นรอบนอกเนี่ยค่ะที่เป็นด่างๆเขา
0: ขาวตอนนี้อาการมันในช่วง 3-4 ปีขึ้นมามันแย่ลงไปเรื่อยๆแม่ดูมันทรงตัวมันยังทรง
3: ค่ะยังทรง
1: ค่ะ
0: ทำไมพอพูดถึงตรงนี
3: ้ก็กลัวนะคะ
0: กลัวใช่ไหมฮะ
3: เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทรงก็คือมันจะแคบลงแคบลานตาจะแคบลงแล้วมันจะปิดก็คือเป็นตาบอดไปเลยนะคะ
0: ครับผมอันนี้สำคัญมากนะช่วงนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่ากำลังใจก็สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็คือเวลาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็คงจะต้องอันที่หนึ่งคือทำยังไงที่จะช่วยผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้สายตาที่มีอยู่ได้อย่างมีศักยภาพที่สุดนะคะก็จะต้องมีการตรวจจอตานะคะเพื่อดูว่าจอตามันมีการเสื่อมสภาพไปแค่ไหนนะคะมีการให้ผู้ป่วยเข้าคลินิกสายตาเลือนรางเพื่อที่จะช่วยใช้อุปกรณ์ในการมองทำให้การมองเนี่ยดีขึ้นได้นะคะ

0: การบอกเล่าว่าไม่มีการรักษาคำนี้นี่ทำให้ผู้ป่วยเสียใจมาก
1: ทำลายจิตใจ
0: ทำลายจิตใจมากนะคะก็แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละนะคะมันก็จะมีทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะชะลอความเสื่อมหรือทำให้ดีขึ้นนะคะก็มีการวิจัยหลายแบบ
1: คือพอฟังดูเหมือนมันจะต้องแย่ลงแย่ลงอย่างเก่งก็ทรงตัวแล้วก็จะแย่ลงทั้งนั้นแต่ว่ามีการทำให้ดีขึ้นได้ด้วยเหรอ
0: ก็หวังว่าในอนาคตจะทำได้นะคะ
1: กำลังวิจัยอยู
0: ่ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาที่เรียกว่ายีนบำบัด
1: ยีนบำบัด
0: หรือจีนเทอราปีนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาทำในผู้ป่วยโรค RP ที่เป็นเด็กนะคะแล้วก็มีความปกติของยีนตัวหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะเอายีนที่ปกติใส่เข้าไปในตาทำให้มันสร้างโปรตีนที่ทำงานปกติช่วยทำให้เด็กมองเห็นดีขึ้นได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่จะบุกเบิกทางของการทำยีนบำบัดต่อไปในผู้ป่วยโรค RP แล้วก็โรคอื่นๆด้วยในผู้ใหญ่ค่ะ
1: ค่
0: ะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะคะซึ่งก็จะคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่อีกอันนึงที่จะมาช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้
1: ครับสเต็มเซลล์เนี่ยคำนี้เราได้ยินมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งนู้นทั้งนี้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจได้จริงไม่ผลเป็นยังไงแต่สำหรับรักษาจอตาเสื่อมนี้เป็นไงบ้างคะ
0: ค่ะก็เป็นการวิจัยค่ะซึ่งในทั่วโลกก็มีการศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์นะคะจากที่ต่างๆนะคะเทคนิคการทำวิจัยหลายๆแบบนะคะซึ่งศิริราชเองก็ตอนนี้เราก็ทำการวิจัยอยู่เหมือนกันโดยทำร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้สเต็มเซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยเองค่ะนำไปเพาะเลี้ยงให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการแล้วก็นำกลับเข้ามาฉีดในวุ้นตาผู้ป่วยนะคะอันนี้เป็นการวิจัยขั้นแรกเพื่อดูความปลอดภัยก่อนค่ะ
1: เข้าไปข้างในวุ้นตาข้างในดวงตาเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะซึ่งเทคนิคการฉีดเข้าไปในวุ้นตานี่จริงๆเราฉีดยาฉีดสารอะไรเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่เรื่อง
0: แปลก
1: น่ากลัวอะไร
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าแต่สเต็มเซลล์ที่ว่าจะถูกเอามาใช้ในการรักษาได้อย่างไรเราเดินทางมาหาคำตอบที่นี่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดครับ
3: สเต็มเซลล์คืออะไรนะครับคือเซลล์ที่เราเรียกภาษาไทยว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะครับมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะสำคัญอยู่3ประการก็คือว่าเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้กำหนดว่าตัวเองจะเป็นเนื้อเยื่ออะไรนะครับมันมีความสามารถจะเป็นโน่นเป็นนี่ได้อีกหลายอย่างมันจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแบ่งตัวได้เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้จะมีอยู่ในตัวอ่อนของมนุษย์คือหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องของสเต็มเซลล์ก็เป็นวิชาการก้าวหน้าชนิดหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับศิริราชเนี่ยเราร่วมมือโดยการใช้ DMSC Stem Pro คือพัฒนามาจากสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับที่เรียกว่า mesenchymal stem cell เนี่ยนะครับเราก็ได้วิจัยจนกระทั่งนวัตกรรมในการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นเราก็จะรับไขกระดูกที่คุณหมอผู้รักษาคนไข้เนี่ยเอาออกมาส่งมาให้เรานะครับเราก็เอามาสกัดเอาเฉพาะสเต็มเซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในอาหารในน้ำยาซึ่งมีคุณภาพทางด้านการแพทย์ในขณะนั้นทุกๆ 3-4 วันก็จะมีการตรวจดูการเจริญเติบโตแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่ของตัวเซลล์เนี่ยนะครับว่ามันมีชีวิตอยู่ยังไงใช้เวลา1เดือนจะได้จำนวนนะครับมากพอที่คุณหมอเขาจะต้องการเอาไปใช้เราก็ส่งกลับไปให้คุณหมอเพื่อฉีดกลับคืนสู่ผู้ป่วยไปนะครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการใช้สเต็มเซลล์นะครับที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับส่งกลับไปฉีดคืนให้คนไข้แล้วก็ให้คนไข้นั้นเนี่ยหายจากโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับชนิด RP นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้มากกว่านั้นคือว่าเราอยากจะได้สเต็มเซลล์ที่ฉีดให้คนไข้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องไปสกัดมาจากกระดูกคนคนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าได้มาแล้วเราเลี้ยงจำนวนมากแล้วเนี่ยเราอยากจะเอื้ออำนวยให้คนไข้คนอื่นๆนะครับที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิด RP หายจากโรคนี้ด้วยเช่นกันครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนแล้วฮะเพิ่มไปแค่ไหนแล้วผลการรักษาเป็นยังไง
0: ค่ะตอนนี้เราก็เป็นขั้นที่1คือดูความปลอดภัยซึ่งเราก็ทำไปในผู้ป่วยประมาณ7รายแล้วนะคะในเวลา2ปีกว่าๆต้องค่อยๆ

0: ดูผลแล้วก็ต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้วยนะคะ
1: ถ้าอาจารย์มองอย่างคนที่อยู่กับงานนี้โดยตรงมานานเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าอีกสักกี่ปีที่เราจะเห็นผลชัดเจนว่าใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลเพราะมีความปัญหาเรื่องความปลอดภัย
0: คือโดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกมันคงจะต้องได้ผลนะคะแต่ว่าในระยะ5ปีโดยความคิดส่วนตัวนะคะ คิดว่าภายใน5ปีนี่มันคงจะต้องมีการเอามาใช้สำหรับเพื่อการรักษาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าในแง่ของการวิจัยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ยังประมาณนี้อยู
1: ่ครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจการวิจัยโดยใช้สเต็มเซลล์รักษาจอตาเสื่อม
0: คือมันคงเป็นเพราะว่าเราเวลาที่เราตรวจคนไข้นะคะคนไข้ที่มาในเรื่อง RP เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีศักยภาพในการที่จะทำงานทั้งเลี้ยงตัวเองทั้งเลี้ยงคนในครอบครัวได้
1: ยังแข็งแรงมากร่างกาย
0: สมองดีทุกอย่างดีหมดมาเสียตรงนี้จุดเดียวนะคะซึ่งแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองไปได้อย่างนี้เรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขทุกคน
2: ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาที่สำคัญที่อาจจะเป็นคำตอบให้กับอนาคตในการรักษาผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP ให้กลับมามีดวงตาที่ปกติได้อีกครั้ง
1: เราก็ยังมีความหวังที่จะทำให้ผู้ป่วยจอตาเสื่อมนั้นอาการดีขึ้น
0: มีความหวังมากเลยค่ะ
1: มากมากเลย
0: มากเลยค่ะ
1: คุณอาจารย์ย้ำแบบนี้เราก็ยังมีกำลังใจแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งให้กำลังใจอาจารย์และ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมานั่งคุยกับอาจารย์พร้อมกับความสำเร็จของผลงานวิจัยแล้วก็จะช่วยคนได้มากมายเกี่ยวกับอาการจอตาเสื่อมจากพันธุกรรมขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ห้องตรวจใครที่มีอาการเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆเป็นหายๆโดยไม่ทราบสาเหตุไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเอ็นข้อศอกอักเสบส่วนคุณผู้หญิงที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงหัวปลายเท้าแหลมผู้ป่วยวันนี้อาจจะทำให้คุณต้องหันมาใส่ใจสุขภาพเท้ามากขึ้นแน่นอนครับเคสแรกของเอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้ใครที่มักเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคนี้ก็เป็นได้ครับ
3: การเจ็บกล้ามตรงข้อศอกตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันบวมๆตอนแรกเราจะเป็นตรงข้อมือตรงนี้ก่อนแล้วนี้พอช่วงตรงนี้หายไปก็จะมาเป็นด้านนี้ครั้งแรกที่มาหาคุณหมอคุณหมอว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนักทำงานหนักซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นเวลา1เดือนแล้วอ่ะมันก็มาเป็นตรงด้านนี้ค่ะคือจากตรงนี้หายไปตรงด้านข้อด้านล่างตรงข้อศอกตรงนี้หายไปไม่มาเป็นตรงนี้คือเราทำงานค้าขายขายของยกของหนักแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วมันก็ยังไม่หาย
1: วันนี้คุณอรวรรณมาพบอาจารย์วิเทเชษเพราะอะไรฮะมีอาการเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: จะเจ็บกล้ามข้อศอกตรงนี
1: ้ข้อศอก
3: อะประมาณตรงนี้ค่ะรู้สึกมันจะบวมๆไม่แน่ใจว่ากระดูกอะไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์
4: เป็นมานานเท่าไหร
3: ่อาการตรงนี้คือตอนแรกเราจะเป็นประมาณตรงนี้ก่อน
1: เคยเป็นแล้วเคยมาหายแล้ว
3: เคยเป็นแล้วแล้วก็หายพอหายจากตรงนี้ไปประมาณอาจารย์หมอนัด3เดือนตรงนี้หายไปอันนี้มันรู้สึกว่ามาเจ็บตรงนี
1: ้มาเจ็บตรงนี้เกี่ยวข้องกันมั้ยอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ก็เลยสงสัย
1: เจ็บตรงนี้เจ็บยังไงฮะ
3: จิ๊ด
1: ๆจิ
3: ๊ดๆไม่รุนแรงมากเหมือนว่าสมมติเวลาแค่เราบีบไอ้ที่ฉีดยายุงยากันยุงอ่ะค่ะ
1: คร
3: ับ ก็รู้สึกว่าโหไม่มีแรงจะ
1: ฉีดยากันยุงกดอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช้มือซ้ายฉีด
3: ใช่ทุกไม่ว่าจะเราลองดูมือนี้ค่ะเราลองกดดู
1: ฉีดแบบอย่างนี้หรือนิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหม
3: เหมือนอย่าง
1: สเปรย์อย่างเง
3: ี้
1: ยก็เจ็บเหรอแค่นี
3: ้ก็รู้สึก
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: อาการตรงนี้เริ่มถึง1เดือนแล้ว
4: เดือนนึงไม่ได้ไปโดนอะไรกระแทกมาเลยนะ
3: ไม่ค่ะคือเราอ่ะค้าขาย
1: คร
3: ั้งแรกที่เรามาหาเนี่ยจำได้ว่าด้วยที่พูดที่ว่าเราอาจจะยกของหนัก
1: ขายอะไรฮะ
3: เป็นพวกลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยค่ะของทอดทั้งหลาย
4: ขายต้องใช้แขนซ้ายไหม
3: ด้วยแล้วอันนี้เรา
4: ลูกชิ้น
3: อาจารย์มันจะเกี่ยวไหมที่ว่าเราใช้เราถนัดที่หนีบลูกชิ้นหนีบอะไร
1: ก็
3: เราใช
1: ้ยัง
3: ย
1: ้
3: ำย้ำบ่อยเกี่ยวด้วยนะคะ
4: หนีบเพื่อจะเอาขึ้นทอดเสร็จแล้วขึ้นมา
1: แต่ก็ไม่ได้หนักมากใช่ไหมหนีบก็หนีบเบาๆ
3: ชิ้นบางทีกระทะมันก็จะหนัก
4: แล้วข้างในมีน้ำมันด้วย
1: ใช่น้ำมันด้วย
4: ตอนยกมีน้ำมันไหมตอนยกไม่มีน้ำมัน
3: ถ้าเผื่อมีเราก็ต้องเทน้ำมัน
4: ต้องเทก่อนมือเดียวไม่ไหว
3: ใช่ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ที่ตักแต่เราจะตักมือขวา
4: ทีนี้มือซ้ายเนี่ยทำทอดลูกชิ้นเนี่ยตั้งกี่โมงครับ
3: เที่ยง
4: เที่ยงถึงกี่โมง
3: เที่ยงถึงสัก5โมง
4: 5ชั่วโมงมีหยุดไหมหรือขายตลอด
3: ไม่มันก็มีไม่ได้มาขายตลอดอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายเพราะเป็นช่วงปิดเทอม
5: อ
3: ันนี้เราพักเราก็น่าจะดีขึ้น
5: ปรากฏว่าม
3: ันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
3: ะ
5: พอฟังมาทั้งหมดแล้วปวดจี๊ดๆตรงข้อศอกนี่น่าเป็นเพราะอะไรอาจารย
4: ์ผมเชื่อว่าเป็นการทำงานมากกว่า
5: ครับ
4: งานที่ซ้ำๆท่าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยใช่ไหมตะหลิวกระทะ
5: ครับ
4: หม้อต้องยกต้องหิ้วต้องถืออะไรเงี้ยก็เป็นได้ว่าอาจจะใช้งานมานานแล้วซ้ำๆ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนปวดตรงไหนนะครับ
3: ตรงน
4: ี้นะ
3: อาจารย์ตรงนี้มันกระดูกมันเกี่ยวไหมหรือว่าเราเป็นเพราะที่เรา
5: ปวดปวดมาอย่างเงี้ย
4: ปวดนะครั้งนี้
3: ปวดไหม
4: เดี๋ยวดูนะดูเทียบกันหน่อยปวดไหมฮะ
5: ก็มีนะก็มี
3: ต้องแสดงว่าผอม
4: ปวดเหมือนกันฮะ
5: ผอม
4: ปวดเพราะผอมนะครับ
5: กระดูกโหลฮะผอมโหล
4: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตรงนี้นะครับขอทดสอบเลยนะ
3: เจ็บตรงนี้
4: เขาบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฮะเจ็บไหมเจ็บไหมหนูบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหม
3: ประมาณนี้
4: เจ็บ
3: แต่ไม
4: ่
3: มา
4: ไม่มาไม่มา
3: เนี่ยตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ที่อ๋อตรงนี้เจ็บ
4: เมื่อกี้หนูชี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กดไม่เจ็บนะครับกดได้แรงเท่ากันนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ
4: ันนี้เจ็บสลับ
5: มากดตรงกระดูกเจ
4: ็บตรงนี้เป็นที่เกาะของเอ็นตรงนี้จะมีเอ็นนะครับแล้วมีกล้ามเนื้อนะครับมาตรงนี้ขออนุญาตนะครับแต่ตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมานี
5: ่
4: กล้ามเนื้อจะมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีเอ็นเกาะแล้วเอ็นตรงนี้กับกล้ามเนื้อนี้มันเป็นเส้นเดียวกันก็จะวิ่งมาที่ข้อมือตรงนี
5: ้
4: เพราะฉะนั้นวิธีทดสอบง่ายนะครับอันที่หนึ่งเรากดตรงนี้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บแน่ๆนะครับเจ็บมากด้วยนะครับอันที่สองเราให้เหยียดแขนนะครับกำมือนะครับกำมือแล้ว
3: งุ้ม
4: เหยียดเหยียดตรงๆนะครับตรงๆแบบนี้ทำแบบนี้เจ็บไหมครับเจ็บตรงนี้ไหมทีนี้ผมให้กระดกข้อมือสู้กันกระดกขึ้นขึ้นเจ็บไหมเจ็บตรงไหนครับชี้
3: ตรงชี้ต
4: รงพอกระดกข้อมือสู้ผมเนี่ยขึ้นแรงๆจะเจ็บตรงนี้แทนไม่ได้เจ็บตรงนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือการเป็นการยืดกล้ามเนื้อ
5: เส้นเดียวกัน
4: มานี่การทำงอข้อมือไปข้างล่างนี่นะครับแล้วก็จะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกก็จะมายืดเอ็นตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราให้กระดกข้อมือสู้กันเนี่ยเขาจะเจ็บทุกครั้งนะครับ
5: มันเหมือนไปฝืนเอ็นตัวนี้ซึ่งเจ็บอยู่
4: ใช่อันนี้ท่าหนึ่งหรือเราจะแบบนี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้อันนี้ให้กระดกข้อมือไว้เลยเจ็บไหมคะ
5: เ
4: จ็บไหมเจ็บอันนี้สู้กันนะอันนี้อย่าให้ผมกดลงนะดูนะครับผมจะงุ้มลงนะครับสู้กันอย่าให้ผมกดได้นะครับสู้กัน
5: ไหวไหมฮะ
4: เจ็บไหมคะ
3: เจ็บ
4: เจ็บมากใช่ไหมครับ
5: ต้องยอม
4: อันนี้ก็เป็นการทดสอบว่ามีการอักเสบตรงนี้จริงๆครับ
5: แล้วเป็นเพราะเส้นเอ็น
4: เส้นเอ็นโดนยืด
5: หรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อฮะ
4: มันเป็นอันเดียวกันหมดนะฮะเอ็นกล้ามเนื
5: ้
4: อแล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ็นอีกอันนึงนะครับการอักเสบก็อยู่ตรงที่
5: บริเวณนี้ใช่ไหมครับ
4: ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยคนไข้ชี้ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยนะคร
3: ับ ตอนแรกรู้สึกว่ามันบวมไม
4: ่แต่เป็นอาการที่ปวดร้าวลงมาตามกล้ามเนื้อนะครับ
5: เพราะฉะนั้นการรักษาต้องทำไง
4: การรักษาก็คือตามหลักก็ง่ายๆคือพักทีนี้เขาพักมาเดือนแล้วเขาบอกเขาพักจริงๆพักจากงานทำมาหากินแต่งานบ้านเขาก็มีทำข้าวล้างจานปวดไหมหิ้วกับข้าวปวดไหมเวลาหิ้วกับข้าว
3: แค่ชามเป็นกระเบื้องก็รู้สึกแบบจะไม่ค่อยนี
4: ่ยกกี่ใบเจ็บใบเดียวก็แย
3: ่
4: ยกทีละใบไม่ไหว
5: โอ้ยนี่เป็นเยอะนะยกใบเดียวปวดนะ
4: ปวดครับ
3: ชามกระเบื้อง
5: ถ้าปล่อยไว้ไม่มาหาหมอไม่รักษามันก็จะปวดงี้ไปเรื่อย
4: ๆครับ
5: หรือมันจะอาการมันจะแย่ลงไปมากขึ้น
4: คือส่วนใหญ่ก็มีแค่อาการปวดไม่เรื่องแขนอ่อนแรงจนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยที่คนไข้มักจะกลัวกลัวขยับแขนไม่ได
5: ้จะไปถึงขั้นนั้นไหม
4: กลัวอัมพาตใช้งานไม่ได้ไม่นะโรคนี้คือเจ็บอย่างเดียวเลย
3: เจ็บแบบรำคาญ
4: เจ็บแบบนี้ครับเจ็บแบบนี้เจ็บน้อยเจ็บมากอีกเรื่องนึง
3: แล้วจะบรรเทาให้มัน
4: ก็มียาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาทาเพราะตอนนี้พักแล้วแต่ว่ายังพักไม่จริงเพราะงานบ้านยังมีอยู่คือถ้าไม่หายจริงๆเราจะมีวิธีการนะครับแล้วก็มีวิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงนี้แต่เนื่องจากว่ารายนี้เป็นมาเดือนเดียวไม่ควรจะฉีดเพราะการฉีดก็จะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่
5: อ
4: ยพอเอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วมันจะขาดพอขาดก็จะเจ็บเรื้อรังเพราะฉะนั้นตรงนี้สมัยก่อนเราฉีดกันบ่อยนะครับแต่เราพบว่าจากการวิจัยเราพบว่าถ้าฉีด อันนี้ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยจะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วคนไข้อาจจะเก็บอยู่เป็นเรื้อรังแล้วก็เลยปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะฉีดกัน
5: เท่าไหร่หมายถึงว่าฉีดแค่ครั้งเดียวก็มีความเสี่ยง
4: มีความเสี่ยงแล้ว
5: ทำไมเอ็นตรงนี้เสี่ยงที่จะเป็นแต่ว่าถ้าตรงข้อมือที่อาจารย์เคย
4: ครับถ้าเป็นเอ็นข้อมือตรงนี้เอ็นตรงนี้มันที่เกาะของเอ็นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงนี
5: ้
4: แต่เอ็นตรงนี้มันเป็นเกาะบนปุ่มกระดูกเป็นเอ็นที่เกาะบนปุ่มกระดูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเปื่อย
5: ง่ายกว่า
4: ขาดจะง่ายกว่านะครับ
5: แต่จริงนี้พอฟังมันเหมือนมีกล้ามเนื้อด้วย
4: มีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อแล้วมีเอ็นส่วนที่เป็นเอ็นมันนิดเดียว
5: ครับ
4: นะครับนิดเดียว
3: นี่นี่ถือว่ารุนแรงไหมคะอาจารย์
4: นี่ไม่รุนแรงหรอกครับอย่างที่บอกมันเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายอะไรทีนี้ยังไม่ได้ทานยาอะไรมาเลยนะเดือนนึงนี้ที่เป็นก็ลองใช้ยาแก้เสพยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานไป
3: ยาทาอะไรครับ
5: แล้วก็ต้องดูแลข้อศอกดูแลแขนด้วย
3: ยังไง
4: คือบางทีเราก็ส่งไปทำกายภาพบำบัดเขาอาจจะใช้อุลตราซาวด์นวดกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันคลายให้มันยืดออกเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้อาจจะตึงอยู่บ้างนะครับอาจจะตึงอยู่บ้างเขาใช้ถ้าสะดวกที่จะมานะครับ
3: กายภาพใช่ไหมคะ
4: ครับเอาง่ายๆก็ทานยาทายาไปก่อน
3: กายภาพนี่ประคบน้ำอุ่น
4: ถ้าใช้อุลตราซาวด์ถ้าอยู่บ้านเราอาจจะใช้ประคบน้ำอุ่นก็ได้
5: อุ่นอุ่นหรือเย็นดีฮะ
4: อุ่นดีกว่า
3: อุ่นดีกว่า
5: อาการแบบนี้เราป้องกันได้ไหมฮะคือถ้าคนที่ต้องทำงานคล้ายคุณอรวรรณเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้เอ็นตรงปุ่มกระดูกนี่มันเจ็บอักเสบแบบ
4: คือถ้าหลังจากที่หายแล้วนะครับเราอาจจะต้องทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับวิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไม่ยากอะไรก็จะใช้ดัมเบลขนาดสักครึ่งกิโล
5: ไม่หนักมาก
4: สำหรับตัวเล็กๆนี้เอาสักครึ่งโลก็พอนะครับเอามาแล้วก็อาจจะใช้หมอนเท่านั้นครับ
5: ครับ
4: ในมือเนี่ยถือดัมเบลอันนี้ลองให้สูงขึ้น
5: อ๋อหาผ้าหรือหา
4: ผ้าหรือหมอนเล็กๆ
5: หมอน
4: ลองนี้แล้วก็กระดกข้อมือนะครับกระดกข้อนี้แล้วค้างไว้10วินาที
5: นะครับค้างไว้นะ
4: ค้างไว้เกรงไว้ครับแล้วก็เอาลงคร
3: ับ
4: ครับกระดกขึ้นค้างไว้แล้วก็นะทำสัก10-20ครั้งเช้ากลางวันเย็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนคนเล่นกล้าม
5: ครับ
4: ใช่ไหมครับ
5: การทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นสำคัญยังไงฮะ
4: ก็จะทำให้เอ็นตรงนี้มันแข็งแรงตามไปด้วยนะครับ
5: เพราะเป็นเอ็นที่ติดกับกล้ามเน
4: ื้อใช่ครับพอแข็งแรงก็จะอักเสบยากหน่อย
5: ทำงานได้เยอะขึ้นยกของได้หนักขึ้น
4: ใช่คร
5: ับ แต่การยกของก็ไม่ควรจะยกของหนักๆมือเดียวอย่างที่เรารู้กัน
4: ใช่ไหมครับ
5: ประคองสองมืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณอาจารย์มากกับขอบคุณคุณอรวรรณนะครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ก็หวังว่าใครที่มีอาการแบบนี้จะลองนำกลับไปใช้นะครับส่วนช่วงหน้าผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับเคสสุดท้ายของรายการในวันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงๆครับ
6: ก็รู้สึกว่าเจ็บที่เท้าเวลาใส่รองเท้าอะค่ะแล้วก็มีปุ่มกระดูกโนนมาตรงนิ้วหัวแม่เท้าอะค่ะพอใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเจ็บจะเดินได้ไม่นานค่ะเดินไปแล้วก็พอเจ็บมากแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะแบบว่าเดินเท้าเปล่าดีกว่าประมาณนั้นนะคะข้างขวาจะเป็นน้อยแต่ข้างซ้ายนี่จะมีความรู้สึกว่ามากคือคิดว่าจากที่ตอนเด็กๆเราใส่รองเท้าไม่ถูกวิธีค่ะเพราะรองเท้านี้งอเฉพาะตรงปลายเท้าค่ะมันจะหกปลายนิ้วเท้าเข้าไปหากันตรงเราไม่ได้ดูว่าตรงปุ่มกระดูกตรงหัวแม่เท้าอ่ะมันไม่มีอะไรรองรับอะค่ะมันก็จะนูนออกเรื่อยๆแล้วพอใส่รองเท้าไปถ้าไม่ไปดันตรงปุ่มกระดูกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ปุ่มกระดูกไปกดการรองเท้าทำให
5: ้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับวันนี้คุณประคองมาพบนักกายองค์กรครับอาจารย์วรัตน์ปรากฏมงคล
7: ค่ะ
5: วันนี้มาพบด้วยสาเหตุอะไรครับ
7: สาเหตุจากนิ้วเท้ามันเกย์ค่ะ
5: นิ้วเท้าเกย์
7: ค่ะ
5: เป็นไงฮะนิ้วเท้าเกย์มัน
7: ปลายนิ้วเข้าไปหานิ้วใกล้เคียงอะค่ะ
5: นิ้วโป้งเนี่ยฮะ
7: ค่ะ
5: มันหุบเข้าไปหานิ้วชี้
7: ค่ะ
5: เอ็มเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
7: น่าจะเกิดจากการใส่รองเท้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือตรงนั้นไม่ได้ระวังหรือไม่ได้ ใส่รองเท้าแบบหัวเล็กๆอะค่ะพอโตขึ้นมาก็จะใส่สูงมันก็มีอาการเจ็บมาเรื่อยๆอะค่ะ
4: เจ็บก็ทนใช่ไหม
7: ทนค่ะ
4: เพื่อความสวยเพื่อความสูงและสูงสุดท้ายทำไมถึงต้องมาที่นี่ฮะ
7: ก็มันเจ็บมากขึ้นนะคะ
4: เดิน
7: ไม่ได้ไกลพอเจ็บแล้วเหมือนกับแทบจะอีกคู่นั้นถอดทิ้งดีกว่าเด
4: ิน
7: ก้าวเปล่ายังสะดวกกว่า
4: เลยซื้อมาแพงๆนี่บางทียอมถอดทิ้งเลยนะ
7: ค่ะ
4: เพราะมันเดินแล้วมันเจ็บ
7: ถ้าเดินนานค่ะแต่ถ้ามาทำงานเนี่ยเราจะมีรองเท้าเปลี่ยนก็โอเคแต่ถ้าเราไปที่อื่นไปไกลๆเนี่ยเราต้องคิดหนักละเราจะใส่คู่ไหนที่เราจะไปได้ไกลที่สุดอะไรเนี่ยค
4: ่
7: ะ
4: ให้ใส่สบายขึ้น
7: ค่ะ
4: ขออนุญาตดูใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับ
8: ถ้าดูจากเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะเราก็จะต้องดูทั้งสองข้างเพราะว่าองศาหรือว่าการบิดเบี้ยวของเท้ามันจะไม่เหมือนกัน
4: จริงเอียงไม่เท่ากันเนาะ
8: ใช่ค่ะก็คือจะมีลักษณะของนิ้วหัวแม่โป้งปกติของเราจะตรงนะคะไปด้านหน้าอันนี้เนี่ยมันเบนออกไปด้านนอกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการบวมตุ่ยตรงนี้ขึ้นมานะคะบางคนก็จะเจ็บปวดเวลาที่ใส่รองเท้าเราเรียกว่าโรคฮาลักส์วาลกัสหรือว่าโรคหัวแม่โป้งเกยออกด้านนอกค่ะ
4: เกิดจากอะไรฮะสาเหตุ
8: อาจจะมีทั้งพันธุกรรมด้วยนะคะในครอบครัวเนี่ยมีคนเคยเป็นแล้วลูกหลานเนี่ยก็มีอาการเดียวกันค
4: ่
8: ะหรือว่าในคนไข้ที่ใส่รองเท้าสตรีแฟชั่นหน้าแค่รองเท้าพอยต์ส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอันนี้ได้เยอะค่ะ
4: แต่การเป็น2ข้างไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ผิดปกติไหมฮะ
8: ส่วนใหญ่ก็คนไข้มาเนี่ยเท้าสองข้างก็ไม่คนทั่วไปเองเนี่ยเท้าเราก็ไม่ได้เท่ากันทั้งซ้ายและขวาอยู่แล้วค่ะก็แล้วแต่ว่าคนไข้เป็นมากเป็นน้อยข้างใน
4: งั้นสาเหตุของคุณประคองก็น่าจะเกิดจากใส่รองเท้าหัวแหลมๆบีบๆสดหรือส้นสูงมาเป็นหลายสิบปี
8: ใช
4: ่ไหมฮะหรือว่าจะต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหม
8: ค่ะเราก็จะต้องทำการดูเหมือนคนไข้ที่มีปัญหาเท้านะคะว่าโมชันหรือว่าการขยับของนิ้วเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติถ้านิ้วเท้าถ้าข้ออยู่ตรงเนี่ยมันจะขยับขึ้นลงง่ายอะค่ะแต่ว่าบางคนพอนิ้วมันเอ็นออกไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้เหมือนกับขยับลำบากแล้วเวลาเดินก็จะปวดค่ะ
4: อย่างข้างซ้ายเนี่ยสังเกตว่านิ้วจะเอียงไปมากกว่าข้างขวา
8: ถูกค่ะ
4: ใช่ไหมฮะอย่างนี้เอียงขนาดนี้ถือว่าเอียงระดับปกติไหมฮะหรือว่าถ้าอาการรุนแรงจะเอียงได้มากแค่ไหนยังไง
8: ค่ะก็ในบางเคสถ้าเรามีการเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเราจะวัดค่าของมุมองศานะคะของกระดูกตรงนี
4: ้
8: กับนิ้วโป้งที่พอยออกไปนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูองศาว่ามันประมาณกี่องศาถ้าประมาณ 20-40 เนี่ยคือยังรักษาด้วยกายอุปกรณ์ได้ดีอยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยเกยกันเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็แพทย์ก็อาจจะแนะนำว่ามีการผ่าตัดเพื่อจะเอากระดูกเนี้ยเรียงกลับมาให้มันหยุดตรงค่ะ
4: ต้องผ่าตัดเลยนะถ้าเอียงมากเกิน40องศา
8: ใช่ค่ะ
4: คือดูสมมุติเส้นนี้ใช่ไหมฮะแล้วดูมุมที่เอียงตรงนี
8: ้ใช่ค่ะ
4: ดูมุมตรงนี้เท่าไหร
8: ่มันจะเป็นมุมตรงนี้กับมุมตรงยาวๆตรงนี้มา
4: เราวัดอย่างนี้กับตรงนี
8: ้ใช่ค่ะ
4: อย่างนี้นะฮะ
8: ใช่คือแพทย์ก็จะแนะนำแต่ว่าคนไข้บางคนก็เหมือนพอบอกว่าผ่าตัดมันก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะบางคนก็จะไม่เลือกที่จะทำ
4: ครับ
8: เพราะว่าคิดว่าหารองเท้าเหมาะสมใส่ก็เดินได้แล้วก็จะไม่ผ่าตัด
4: อย่างนี้ก็คงจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนั่นคือวิธีอะไรครับ
8: ค่ะจะแนะนำคนไข้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อใส่รองเท้าหน้าแคบแล้วเรารู้ว่าเจ็บเราก็จะงดเว้นนะคะเราก็จะพักไปหรือว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยก็อาจจะต้องละเลิกนะคะ
4: ครับงั้นแนะนำแบบไหนดีฮะ
8: ค่ะก็ปกติเนี่ยคนไข้ที่บางคนเขาต้องทำงานจริงๆนะคะที่เขาต้องใส่รองเท้าที่ตามเหมือนกับคัชชูหรือว่าเป็นเครื่องแบบเนี่ยเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าอันนี้ใส่แค่เวลาทำงานที่จำเป็นพอแต่เวลาอื่นที่คุณจะต้องยืนหรือคุณจะไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราจะแนะนำให้ใส่รองเท้าเป็นแบบอื่นค่ะอาจจะเป็นรองเท้ากีฬานะคะที่มีความกว้างของตรงเนี้ยให้มันพอดีกับเท้าเราเพราะว่าถ้าเราเลือกรองเท้าหน้าแคบมันก็จะบีบเราเดี๋ยวเราก็จะ
4: หลวมๆหน่อยดีกว่าไหมฮะ
8: ให้พอดีไม่หลวมไปไหมครับ
4: ไม่ควรหลวมไปด้วย
8: ใช่ค่ะหรือว่ารองเท้าเป็นหัวโต้งี้ไปเลยเนี่ยเองเนี่ยจะใส่สบายมาก
4: อย่างนี้เดินสบาย
8: ค่ะงานกายอุปกรณ์เราก็จะมีคนไข้ที่บางคนมาแล้วมีหนังด้านหรือว่ามีการกระจายน้ำหนักไม่ดีเนี่ยเราก็จะแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะมีแผ่นรองในรองเท้าใช้ด้วยเหมือนกันคือในบางคนเนี่ยเท้าเวลาที่นิ้วโป้งเกยเนี่ยเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยเขาก็จะแบนลงด้วยมันจะเหมือนมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเราก็เลยจะต้องจัดเท้าให้อยู่ในท่าที่ดีแล้วก็มีอุ้งเท้าที่รับเท้าได้ให้เท้าตรงเดี๋ยวคนไข้ลองยืนให้ดูหน่อยนะคะ ในกรณีที่คนไข้เวลาที่เท้าแบนนะคะคืออุ้งเท้าปกติเวลาเรายืนเนี่ยมันจะมีโค้งด้านในของเท้าใช่ไหมคะในบางเคสเนี่ยเวลาเหมือนกับตรงนี้กล้ามเนื้อมันยืดจนเกินไปหรือว่าเอ็นมันถูกยืดตรงนี้เท้าก็จะแบนแล้วก็ล้มลงมาพอเท้าล้มลงมาปุ๊บนิ้วโป้งตรงนี้ก็จะโดนดันมันก็จะยิ่งแบะออกแบะออกแบะออกไปเรื่อย
5: ๆแล้วก็ต้องประคองไว้
8: ใช่ค่ะ
5: จะนั่งครับด้วยแผ่นรองแผ่นรองนี่แผ่นรองทั่วไปเราไปซื้อได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องทำพิเศษที่นี
8: ่อ๋อค่ะถ้าในกรณีที่คนไข้เป็นแบบไม่เยอะนะคะเราคิดว่าตัวเองสามารถที่จะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยก็จะมีจำหน่ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่รองอุ้งเท้าด้านในค่ะก็ใส่ไว้ในรองเท้านะคะ
5: อันนี้คืออะไรฮะ
8: อันนี้ก็คือเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของนิ้วเนื่องจากนิ้วโป้งมันเกยออกไปใช่ไหมคะเราก็จะหาวัสดุที่เป็นนิ่มๆมาใส่ไว้ระหว่างนิ้วเท้าเวลาที่มันเบียดกัน

0: หามากใช่ค่ะ
1: พวกแผ่นรองต่างๆหรืออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยที่จะเสริมช่วยผู้ป่วยให้สบายขึ้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตอนไหนบ้างหรือว่าใส่ไว้ทั้งวันไหมหรือว่าตอนไหน
0: ค่ะก็สำหรับแผ่นรองในเริ่มจากแผ่นรองในรองเท้าก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ในระหว่างวันที่มีกิจกรรมการยืนหรือว่าการเดินนะคะโดยใส่ไว้ในรองเท้านะคะโดยในรองเท้าทั่วไปปกติเนี่ยเขาจะมีแผ่นรองแผ่นเดิมอยู่นะคะเราก็จะต้องเอาออกก่
1: อ
0: นแล้วเราก็จะเอาแผ่นอุปกรณ์ของเราเนี้ยใส่แทนที่ลงในรองเท้า
1: ซึ่งอุปกรณ์นี้เราอาจจะทำให้
0: เราก็จะทำให้เหมาะกับหลายๆคนพวกอุปกรณ์เล็กๆที่ใส่ในนิ้วเท้าเหล่านี้ถ้าคนไข้ไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะซื้อมาใส่ในช่วงกลางวันก็ได้ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาใส่มันจะต้องมีตัวรัดก็คือต้องหุ้มด้วยถุงเท้าค่ะเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็นสมมติใส่ซิลิโคนแยกนิ้วเท้าไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะสวมถุงเท้าทับแล้วก็ใส่ซึ่งใส่ในรองเท้าเนี่ยจะใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้
1: งั้นสิ่งที่จะแนะนำคุณประคองในวันนี้คืออะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหยุดปัญหาก่อนนะคะก็คือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับการใส่แล้วก็สำหรับอุปกรณ์เนี่ยก็มาติดต่อปรึกษาแพทย์ได้ว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาด้วยอุปกรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับแล้วทางโรงเรียนกายอุปกรณ์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเขาให้เดินหรือใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือนิ้วไม่เกยกันเนี่ยจะมีอีกไหม
0: ค่ะก็ระหว่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ก็มีการทำงานวิจัยนะคะเพื่อจะศึกษาหาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่มาช่วยคนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยบ่นว่าปวดมากเลยแล้วมันก็กระทบกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบเดินไม่ได้หรือว่ายืนแล้วก็ปวดแล้วเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการคิดทำอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่แยกนิ้วเท้าโดยใช้ซิลิโคนนะคะที่จะมาสวมแล้วคนไข้ก็จะใส่ตอนนอนเขาก็จะเหมือนกับไม่ได้ต้องทำอะไรมากแค่ใส่แล้วก็นอนแล้วก็เป็นการรักษาระหว่างกลางคืนเ
1: น
0: ี้ย
1: หน้าตาเป็นไงครับ
0: ก็มีมาให้ดูอันนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองนะคะก็คือจะเป็นซิลิโคนที่เราสามารถที่จะซื้อได้จากร้านที่เป็นตัวทำอุปกรณ์การแพทย์นะคะ
1: นิ่มๆเลยนะฮะ
0: ใช่เวลาเราบีบไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากดผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคนไข้เป็นตัวอย่างใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาข้างซ้ายนะคะบางคนเนี่ยนิ้วเขาเกยกันนี้พอเราสวมงี้นิ้วมันก็จะกลับมาตรง
1: ก็แยกไปได้
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประคองใส่แล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ใส่แล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่ายังไม่อาจจะขาดถุงเท้า
1: ก็ยัง
0: หลวมๆอยู
1: ่แบะๆออกอะไรงี้นิดหน่อยไหมฮ
2: ะ
1: งั้นอาจจะเป็นคนไข้อีกหนึ่งรายที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรากำลังทำวิจัยอยู่
0: ค่ะยิ่งมี
1: แล้วอีก12เดือนมาดูกันว่าองศาลดไหม
0: ติดตามผลกัน
1: ครับผมขอบคุณประคองมากแล้วขอบคุณอาจารย์วรลักษณ์นะครับสวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแ

18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

Bonjour, je suis Dr. Pinky ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราตาชูยมีวิธีการประทับโทษค่ะหมอขอโทษราตาชูยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาชุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามิน A ซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามิน A ละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามิน A ดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามิน A ทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
4: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าก ินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
6: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
5: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
6: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
4: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
6: เป็นไร
5: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
6: พี่ครูธรรมดาแล้วเนี่ย
4: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้ นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหู

สำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยกับรายการรักผิวหมอรามานะคะวันนี้ดิฉันมีดานิตยาวัฒนะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5โมงถึง6โมงเย็นช่องทางในการดูเราก็มีหลักๆ2ช่องทางถ้าใครทาง Facebook ตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่องทางหลักทางนึงที่คุณสามารถติดต่อกับเราได้ส่งข้อความนะคะหรือว่าก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ของเรานี่แหละส่งคำถามมาได้เลยหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะใครที่ดูอยู่ทาง True Vision ช่อง42หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันก็คือ023547105นะคะ023547105ค่ะและอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำว่าถ้าฝากคำถามมาแบบนี้นะคะอยากให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุดที่ต้องขอเลยชื่อนามสกุลนะคะอายุเพศแล้วก็มีลักษณะของอาการหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงอาการแพ้ยานะคะขอข้อมูลตรงนี้ครบเลยค่ะคุณหมอจะได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะคะวันนี้ค่ะโรคที่เราจะคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็หลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะจากพันธุกรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากขึ้นได้นะคะวันนี้เรามีคุณหมอสองท่านที่มาคุยกับเราตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแต่ว่าไม่ได้มาในซูมนะคะคุณหมอซูมเข้ามาจากที่บ้านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับอาจารย์บี
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์บีเราไม่เจอกันนานเลยเนาะ
2: ไม่นานมากเลยค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์บีและอาจารย์ปีแอร์เลยนะคะนี่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านคะเนี่ย
2: ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: เห็นเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะ
1: ใช่ผมกลับมาไลฟ์ที่บ้านแล้ว
0: โอเคค่ะเราห่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลยังคงปึกแน่นอนนะคะโรคฮีโมฟิเลียต้องระวังบางทีพูดผิดไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้อาจจะไม่ชินปากก็คือโรคเลือดออกง่ายใช่ไหมคะผิดปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปตัวนี้กันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันและอีกหนึ่งช่องทางที่ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะใครที่ดูรายการของเราเนี่ยอยากได้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนนะคะเป็นแก้วน่ารักน่ารักนี่เห็นไหมคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะเขียนบนแก้วว่ารามาชาแนลเห็นไหมก้มนิดหนึ่งตรงนี้ให้เห็นนะคะรามาชาแนลถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น10ท่านแรกเราก็จะจัดส่งแก้วใบนี้ไปให้เลยนะคะขอชื่อนามสกุลชัดเจนนะคะที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวส่งไปผิดบ้านนะคะโอเคไปดูสกู๊ปกันเลยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับฮีโมฟิเลียแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอค่ะ
3: โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้พบผู้ป่วยที่เป็นเพศชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้อาการของโรคนี้มีความแตกต่างกันมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดินหัดคลานและหกล้มทำให้มีจ้ำสีเขียวตามแขนขาและลำตัวนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในข้อโดยมากมักเป็นกับข้อที่ต้องรับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าและข้อศอก ู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงในข้ออย่างเฉียบพลันและมีข้อบวมแดงร้อนในเวลาต่อมาไม่สามารถขยับข้อได้และต้องนอนนิ่งๆในท่างอเพื่อทุเลาอาการปวดนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงเลือดออกในสมองขณะที่ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยมักจะไม่มีอาการเลือดออกจนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดจนพบว่าเลือดไหลไม่หยุด
0: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสกู๊ปของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบเยอะๆเลยกับคุณหมอนะคะโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายเมื่อกี้เห็นบอกว่าคือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วก
2: ็
0: คือถ้าเด็กเป็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกิดเป็นทารกเลยใช่ไหมคะถึงจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็คืออาจจะมีเคยมีญาติในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติผู้ชายนะคะเคยเป็นมาก่อนหรือบางคนไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเลยแล้วก็เขาเพิ่งเป็นคนแรกก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะที่เราจะสังเกตได
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหรอคะคุณหมอคะ
2: เกือบทั้งหมดเลยนะคะฮีโมฟิเลียจะแสดงอาการในเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าก็คือความผิดปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยถ่ายทอดมาจากคุณแม่นะคะคือเป็นความผิดปกติเนี่ยคือจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคุณแม่แต่ว่าถ่ายทอดมาเนี่ยลูกชายเท่านั้นที่จะมีอาการค่ะถ้าลูกสาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการค่ะ
0: อ๋อคือผู้หญิงเป็นพาหะได้แต่อาการจะไปเกิดกับผู้ชาย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะเราจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวได้ไหมว่าเอ้ยเราเป็นพาหะหรือเปล่ามันตรวจได้ไหมคะคุณหมอ
2: ถามว่าตรวจได้ไหมคือตรวจได้เพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะตรวจนะคะเพื่อบางทีเนี่ยจะต้องตรวจด้วยถ้าสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วลูกในครรภ์เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะมีวิธีการตรวจน้ำคร่ำนะคะหรือว่าตรวจเลือดจากสายสะดือว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าสมมติว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงก็คือไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจก่อนที่ลูกจะเกิดมาค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงจะไม่แสดงอาการอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเกิดตรวจเจอว่าเราเป็นพาหะแล้วเราก็ยังคงอยากมีลูกอยู่ดีค่ะคุณหมอคะอย่างนี้มันมีวิธีการยังไงไหมคะ
2: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเป็นพาหะคือคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะใช่ไหมคะถ้าสมมติมีลูกชายเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ 50% นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพาหะซึ่งจริงๆไม่เป็นอะไรเลยก
0: ็
2: คือครึ่งหนึ่งนะคะเราทราบก่อนได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราตรวจทารกในครรภ์ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายเริ่มจากต้องลูกเป็นผู้ชายก่อนแล้วเราตรวจว่าลูกเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทราบว่าลูกเป็นโรคเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมกับคุณแม่นะคะว่าอยากตั้งครรภ์ต่อไหมนะคะ
0: ค่ะ
2: เลือก
0: ก็คือต้องตัดสินใจแหละว่าจะตั้งครรภ์ต่อไหมถ้าตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ลูกจะมีโรคนี้ติดตัวแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลรักษากันต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะคะส่วนใหญ่คุณแม่ที่มาตรวจแบบนี้คุณแม่มักจะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีใครในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นน้องชายของคุณแม่นะคะอาจจะเป็นแบบน้องชายของคุณยายนะคะอาจจะคือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทราบถึงความรุนแรงแล้วก็เรื้อรังของโรคที่จะต้องรักษาค่ะ
0: ค่ะคุณหมอแล้วผู้ชายเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
2: ผู้ชายเราจะไม่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็นก็คือเป็นโรค
0: เลยผู้ชายชัดเจนกว่านะคะก็คือเป็นเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะโอเคเราเป็นแล้วนะคะลูกเนี่ยเป็นภาวะนี้ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตลูกของเราได้ยังไงคะเพราะบางทีเด็กทารกนะยังไม่ได้มีอาการเลือดออกยังไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นคะ
2: อาการของโรคฮีโมฟิเลียก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติคำว่าเลือดออกง่ายผิดปกติคืออะไรก็คืออย่างเช่นมีเลือดออกบริเวณที่แบบโดยปกติจะไม่ได้ไปกระทบกระแทกที่ไหนเช่นภายในร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะหลังตามตัวเกิดมีจ้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเลือดออกผิดปกตินะคะหรือไม่ก็คือว่าเริ่มมีจ้ำเลือดขึ้นตอนที่เด็กเนี่ยเริ่มคลานนะคะเริ
0: ่
2: มคลานเนี่ยมันก็จะมีการลงน้ำหนักนะคะซึ่งเด็กเริ่มคลานประมาณอายุ9เดือนนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นว่าแขนขาของลูกเนี่ยทำไมถึงมีจ้ำเขียวคลานไปนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้ไปกระทบกระแทกแต่ว่า ก็คือมีจ้ำเป็นจ้ำๆขึ้นตามตัวได้ค่ะ
0: อ๋อบางทีแค่มีคนมาอุ้มแล้วเหมือนน้ำหนักมือกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะเป็นจ้ำได้ด้วยไหมคะ
2: มีโอกาสเป็นจ้ำได้นะคะในกรณีที่โรคไม่ได้เป็นรุนแรงคือระดับของโรคอาจจะแค่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยก็อาจจะเจอได้จากการที่เขาบางทีไปถอนฟันแล้วเอ๊ะปกติในถอนฟันคุดเนี่ยคุณหมอก็เย็บแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อซใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: สักประมาณ 15-20 นาทีแต่นี่โอ้โหทำไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเลือดยังไม่หยุดเลยหรือว่าจะต้องกลับไปเย็บซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยมักจะมีข้อบวมนะคะมีเลือดออกในข้อแต่ว่าอันนั้นก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าข้อเนี่ยก็จะบวมเมื่อเขาเริ่มรับน้ำหนักนะคะก็คือด้วยการเดิน
0: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเรารู้แล้วแหละว่าลูกเราเป็นแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลนะคะหรือว่าประคับประคองยังไงบางทีเด็กก็ไม่ได้บอกนะว่าเด็กเจ็บเด็กปวดหรืออะไรยังไงนะคะคุณแม่จะดูแลยังไงได้บ้างคะ
2: ในเด็กเล็กๆนะคะก็คือที่เขาฝึกเดินฝึกคลานเนี่ยคุณแม่สามารถใส่สนับเข่าให้ลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนับเข่าของเด็กเล็กขายนะคะหรือไม่เราก็อาจจะประดิษฐ์เองก็ได้ก็คือคุณแม่อาจจะเอาที่รองบ่าของเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะมาตัดเป็นที่รองเข่าที่รองศอกนะคะก
0: ็
2: คือคือใส่ซัพพอร์ตในบริเวณข้อที่มันอาจจะกระทบกระแทกหรือรับน้ำหนักได้คือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องระวังกีฬาที่กระทบกระแทกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้แบบคือคงไม่ได้ไปเล่นต่อยมวยอะไรแบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: นกเว้นต่อยกันเองค่ะเด็กๆค่ะต่อยเพื่อน
2: ไปซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นโรคนี้เราก็อาจจะต้องบอกคุณครูไว้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดก็คือการเลือดออกในสมองหรือว่าเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อลูกเนี่ยอาจจะล้มหัวกระแทกหรือว่ามีอะไรไปกระแทกศีรษะค่ะ
0: ค่ะเห็นว่ามันคือมีระดับความรุนแรงมีเรื่องของแฟกเตอร์ใช่ไหมคะตัวแฟกเตอร์ที่ขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอที่ใบกลไกของโรคนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุกลไกร่างกายของเราอะไรยังไงบ้างคะ
2: ค่ะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันระดับต่ำลงในคนปกติเนี่ยระดับมันก็คือจะอยู่ในระดับมากกว่า 40-100% นะคะแต่ว่าเมื่อระดับเริ่มต่ำกว่า40เนี่ยเราก็จะมีเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเขาจะมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1% ก็คือสามารถเลือดออกเองได้โดยที่จริงๆไม่ได้ไปต้องไปกระทบกระแทกอะไรเลยนะคะอยู่ๆเลือดก็ออกได้เลยในผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางก็คือมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1-5%
0: ค่ะ
2: ส่วนคนที่มีระดับแฟกเตอร์อยู่ 5-40% เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารุนแรงน้อยนะคะ
0: ค่ะ
2: จะไม่ได้มีเลือดออกอะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
0: ค่ะถ้าในกรณีที่รุนแรงไม่มากค่ะคุณหมอก็เรารักษายังไงคะรักษาไปตามอาการหรือว่าเรามียาอะไรหรือจะไปเพิ่มแฟกเตอร์ในร่างกายเราให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
2: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในภาวะปกติที่สมมติว่าเราแค่เป็นจ้ำตามผิวหนังอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะ
0: คือ
2: เลือดออกที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการกดไม่ว่าที่ไหนก็ตามอย่างเช่นสมมติว่าเป็นจ้ำตามตัวใช่ไหมคะวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปากแผลนะคะคือเวลาไปกระแทกอะไรมาเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องประคบเย็นก่อน24ชั่วโมงเนา
0: ะ
2: 24ชั่วโมงประคบน้ำแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจาก1วันไปแล้วเนี่ยเราก็ประคบอุ่นต่ออีกประมาณวัน2วันนะคะถ้าสมมติว่าเรากดปากแผลเราประคบเย็นจ้ำพวกนั้นก็จะหายเองได้ใช้เวลาไม่นานค่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยจะไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเลือดออกอาทิเช่นการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นต้นนะคะเราก็จะมีกระบวนการก็คือให้สารแฟกเตอร์เนี่ยที่ทดแทนสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยค่ะคือฉีดก่อนให้การผ่าตัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถไปผ่าตัดได้ตามปกติค่ะ
0: ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมคะและถ้าคนที่แบบแฟกเตอร์น้อยกว่า1เนี่ยค่ะคุณหมอรุนแรงมากอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงอะคะ
2: คือในคนที่แฟกเตอร์น้อยกว่า 1% อย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะเลือดออกเองได้โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็คือสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการให้แฟกเตอร์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยเหล่านี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้แฟกเตอร์ซึ่งเขาจะฉีดเองอยู่ที่บ้านนะคะก็คืออาทิตย์ละ1ครั้ง เขาก็เหมือนจะฉีดแฟกเตอร์สารทดแทนเนี่ยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อให้ระดับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะคืออยู่ในระดับที่มากกว่า1ตลอดเวลานะคะมันก็จะป้องกันการเลือดออกที่รุนแรงได้ค่ะ
0: ค่ะอ๋อฉีดเองที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนฉีดให้นะคะพอโตสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นคนฉีดเองค่ะ
0: ค่ะคืออย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีโรคแบบนี้มันทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะมีการดูแลกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะคุณหมอคะตัวแฟกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง
2: ราคาสูงมากก็คือ1ขวดเนี่ยมันจะหลายพันอยู่นะคะประมาณ 2-3,000 แล้วก็ขนาดของยาเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะก็คือยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทางสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าซัพพอร์ตให้เนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะในจำนวนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของสปสช.เนี่ยเขาก็จะได้แฟกเตอร์มาเป็นประจำค่ะ
0: ค่ะก็คือถือว่าเพียงพอในการประคับประคองให้ชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเลือดออกคือสมมติว่าคือฉีดป้องกันไว้แล้วแต่ยังมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเราก็รักษากันเป็นครั้งคราวในโรงพยาบาลค่ะ
0: เพราะว่าการรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้รับแล้วเราก็เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยบางทีคือมันเลือดออกในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนจะรู้ตัวแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางคนไม่รู้ตัวมีไหมคะคุณหมอคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะไม่เคยสังเกตว่าคนอื่นก็เป็นยังไงปรากฏเราเนี่ยถือว่าเลือดไหลเร็วแล้วก็หยุดช้ากว่าคนอื่นมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก็คือระดับแฟกเตอร์เนี่ยมากกว่า 5-40% นะคะเหล่านี้เนี่ยพบตอนโตได้นะคะอย่างหมอก็มีคนไข้ที่เขาใครๆก็ว่ามาตรวจตอนอายุสักประมาณเกือบ10ขวบเพราะว่าเป็นจ้ำเลือดขึ้นที่หลังคือจ้ำใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเลือดออกเยอะจนจะต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เล็ก
0: ๆคือผิดปกติแล้วล่ะยังไงคือดูแล้วว่าอันนี้คือคนอื่นก็คงไม่เป็นแบบฉันอะไรแบบเนี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายปกติใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิต
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะด้วยการดูแลตัวเองฉีดแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
0: ค่ะขอถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของคนที่เป็นหน่อยได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สักกี่คนสักหมื่นคนไหมคะเป็นคนหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นไหมคะ
2: น้อยน่าจะน้อยกว่านั้นอีกค่ะ
0: น้อยกว่านั้นอีกเหรอคะ
2: น้อยกว่านั้นคืออย่างคือประมาณน่าจะเป็น1ต่อ10,000นะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะ
0: น้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าพาหะบางทีคือแฝงมานะคะกับคุณแม่แล้วบางทีไม่ใช่ว่ามีมาก่อนในบรรพบุรุษของเราโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยถูกไหมคะ
2: เกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได
0: ้นะคะ
2: แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
0: ค่ะมันมีหยุดไหมคะคุณหมอคะมันเหนื่อยบ้างไหมคะมันกี่ชั่วอายุคนนะคุณหมอ
2: มันอาจจะหยุดได้ถ้าสมมติว่าก็เราไม่มีลูกชายหลานชายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหยุดได
0: ้อ๋อคือถ้ามีในตระกูลเรามีผู้ชายอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะถ่ายทอดไปได้ต่อเรื่อยๆนอกจากหยุดไม่มีผู้ชาย
2: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นพาหะได้คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกต่อนะคะก็จะต้องคือผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าเขาเป็นพาหะหรือเปล่านะคะแล้วก็คือลูกที่เกิดออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เป็นพาหะเหมือนกันก็อาจจะจบที่รุ่นนั้นนะคะ
0: เอ๊ะสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นใช่ไหมคะแต่เราก็มีลูกผู้หญิงถูกไหมลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าพอแม่ไม่เป็นแล้วลูกผู้หญิงนี่ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอ
2: ถ้าเราไม่เป็นลูกผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคคือยังไงผู้หญิงจะไม่เป็นโรคค่ะแต่อาจจะ
0: เป็นพาหะ
2: ได้พาหะเป็นได้ค่ะยกเว้นว่าก็คือสมมุติว่าลูกเราไปมีลูกชายแล้วเกิดลูกชายเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็จะต้องมาสืบเสาะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากรุ่นยายหรือเปล่านะคะ
0: คือไม่ได้หมายความว่าพอรุ่นแม่รอดแล้วว่าไม่เป็นพาหะแต่เรามีลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นพาหะได้
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแฝงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะกลายพันธุ์ได้อีกด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละนี่คือภัยเงียบๆใกล้ตัวเลยนะคะดูเหมือนปกติสบายดีแต่ปรากฏว่าเออมันแฝงอยู่ข้างในนะคะก็คุณหมอแนะนำไหมว่าจะต้องเราจะต้องไปตรวจยังไงถ้าเราไม่ได้จะตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจโรคนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่เราจะตรวจคัดกรองโรคอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองโรคซีดทาลัสซีเมียนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเกิดบ่อยมากในประเทศไทย มีอุบัติการณ์บ่อยมากนะคะการที่เราจะเลือกตรวจคัดกรองอะไรบางอย่างในการที่เราจะตั้งท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะต้องอิงกับอุบัติการณ์ของโรคในปัจจุบันเนี่ยโรคเลือดฮีโมฟิเลียเนี่ยยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นโรคที่เราจะต้องคัดกรองในภาวะปกติคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในบ้านเป็นมาก่อนหรือว่ามีอาการที่สงสัยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่มีปัญหาคล้ายๆอาการที่เหมือนเอ๊ะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะลองบอกอาการมาก็ได้นะคะแล้วให้คุณหมอลองช่วยพิจารณาซิว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่เข้าอันนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะมันมีโรคอะไรที่ใกล้เคียงไหมคะที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแล้วก็หยุดยากเหมือนกันนะคะ
2: จริงๆมีโรคที่พบบ่อยกว่านี้นะคะพบ1ใน100คนนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าโรคเลือดออกง่ายวอนวิลลี่แบนนะคะอันนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็พบ 1% ก็คือ100คนจะพบ1คนเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่นะคะแต่โรคเนี้ยไม่ได้รุนแรงเท่าฮีโมฟิเลียนะคะลักษณะเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเลือดกำเดาเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆอะค่ะหรือว่าไปถอนฟันแล้วเลือดไหลอย
0: ่
2: างนี้เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นจ้ำตามตัวนิดหน่อยคือจะไม่ได้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเช่นไม่ได้มีเลือดออกที่ข
0: ้
2: อม
0: ัก
2: จะไม่ได้มีเลือดออกที่สมองไม่ได้มีเลือดออกในท้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้พบได้บ่อยกว่า
0: แล้วโรคแบบนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมออ
2: ันนั้นก็เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะเราป้องกันตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช่โรคที่รุนแรงนะคะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนไม่จำเป็นว่าต้องเลือดออกให้เห็นเลยนะคะแต่ดูอาการของตัวเองว่าเป็นคนที่เป็นจำง่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอคะหรือว่าพอไปกระแทกอะไรแป๊บเดียวก็เกิดมีอาการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: อย่างเลือดกำเดาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเคยเลือดกำเดาไหลนะคะแต่ว่าเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติเนี่ยก็คือว่าไหลนานเกิน15นาทีนะคะ15นาทีโดยที่เราปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดปฐมพยาบาลด้วยการกดจมูกใช่ไหมคะก็ยังไม่หยุดแล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมติไม่ถึง15นาทีแต่ปริมาณเยอะมากเช่นทิชชู่หมดเป็นม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ม
2: ีก้อนเลือดออกมาเยอะอันนั้นก็ถือว่าผิดปกติค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือกรณีเลือดกำเดา

0: นะคะอย่างถ้าสมมติว่าคนเราเลือดไหลปกติค่ะโดนมีดบาดค่ะคุณหมอคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันควรจะต้องหยุดภายในกี่นาทีหรือต้องทำยังไงกับมันคะ
1: อันนี้เนี่ยต้องภายใต้การปฐมพยาบาลอย่าลืมว่ามีแผลที่ไหนเราจะต้องกดนะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเราต้องกดปากแผลอาจจะเอาทิชชู่สะอาดหรือสำลีสะอาดนะคะปิดปากแผลแล้วก็เรากดไว้คือการกดเนี่ยมันช่วยให้เลือดหยุดได้ระดับหนึ่งนะ
0: คะ
1: ถ้าเรากดแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด10นาที15นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะ
0: อ๋อคนปกติ10ถึง15นาทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่ออกมาเพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราอุดมันไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามก็ส่งมาได้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook กันบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วบางทีเราก็ถามไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาดูซิสักครู่นะคะเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝากคำถามเอาไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดึงคำถามของท่านขึ้นมาถามขออนุญาตถามสำหรับคำถามทางโทรศัพท์ก่อนกันละกันนะคะมีคุณธนชนถามบอกว่าถามให้คุณปรีชานะคะคุณปรีชาไม่ได้ดูแต่คุณธนชนดู คุณธนชนน่ารักมากถามให้นะคะบอกว่าคุณปรีชาเนี่ยอายุ75สูง166หนัก65ค่ะมีโรคประจำตัวคือโรคไขมันความดันปัญหาคือหลับสั้นหลับแค่วันละ5ชั่วโมงทั้งที่เป็นคนไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะอยากถามคุณหมอค่ะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรต้องมีการปรับยากันนอนหรือว่าอะไรเปล่าคะ
2: ครับจริงๆเรื่องการนอนหลับกับผู้ที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่าสูงอายุนะเป็นอายุขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็จะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาโรคแตกนะครับคุณปู่คือทุกคนเนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอุปนิสัยการนอนมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วการนอนจะนอนสั้นลงบางทีจะตื่นเช้านะอย่างเช่นเราลองกลับไปถามคุณยายเราคุณย่าเราเนี่ยครับบางทีตีสามตีสี่แกจะตื่นแล้วแล้วแกก็นอนต่อไม่ได้จริงๆอันนี้คือเป็นภาวะปกติที่เจอขึ้นได้จากการที่อายุเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้อุปนิสัยการนอนเราดีขึ้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าคุณปรีชาแกนอนกลางวันหรือเปล่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกลางวันไม่รู้จะทำอะไรสิ่งที่ทำก็คือไปงีบเนาะคราวนี้บางทีงีบยาวเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ยาวได้เหมือนกันนะครับอาจต้องไปดูนะแล้วก็อันดับที่2คือต้องไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยครับเราทำกิจกรรมอะไรบางคนโอ้โหดูหนังผีดูหนังแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหรือว่าบางคนเล่นโทรศัพท์ก่อนที่จะนอนตลอดเวลาเลยบางทีก็ทำให้นิสัยการนอนคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วมันเงียบกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบโอ้เอ็กซ์ตรีมแบบนั่นมากแบบใช้กิจกรรมที่เหนื่อยมากนะครับนอนเข้าไปถึงแม้ว่าตื่นกลางคืนตื่นเช้ามาเฟรชดีสดใสดีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบภาวะปกติของอายุที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับมันต้องดูด้วยครับว่าถึงแม้เรานอนน้อยเราเป็นยังไงบ้างเรานอนพอหรือเปล่าความเบิกบานความสดชื่นของเราเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่แนะนำไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับเลยนะครับ
0: ค
2: ือถ้าใครที่มีปัญหาจริงๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการนอนเลยครับเพราะว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้เราติดยานอนหลับแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กินยาก็จะไม่นอนเองกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอันนั้นผมว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะด้วยนะคะคุณหมอคะต้องพึ่งยาอีกเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราปรับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะขอบคุณสำหรับคุณถามคำถามของคุณธนชนนะคะไปบอกคุณปรีชาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆมาดูคุณนิดต่อเลยคุณนิดอายุ63ค่ะสูง158หนัก48ตรวจไขมัน LDL ได้170ไขมันตัวดี89อยากถามคุณหมอว่าจะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นสโตรกถามว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ค่ะ
2: โอเคครับจริงๆนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วกันยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีถ้าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน130นะครับอันนี้เป้าหมายที่เราอยากจะเอาตัวเลขของ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับค่าปกติอยู่ที่130แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเบาหวานสูบบุหรี่มีความดันเลือดสูงเงี้ยนะครับ
0: ค
2: ่าที่เราอยากได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปเราก็อยากให้ LDL เนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า100หรือต่ำกว่า70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า LDL 170โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยครับ

0: ก็ค่อนข้างสูงนะมากกว่า130นะครับผมแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีการคำนวณเขาจะมีใส่เข้าไปตัวเลขลงไปในคอมพิวเตอร์เลยครับว่าเนี่ยคนไข้อย่างเงี้ยอายุเท่านี้ความดันเท่านี้เนี่ยครับประวัติอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาหรือเปล่าเราจะมีวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดต้องกินยาก็จะเป็นยาไขมันส่วนใหญ่กินวันละเม็ดเพื่อที่จะปรับระดับของ LDL ให้น้อยลงครับคำถามที่ถามว่า stroke เนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะไม่ 100% เหมือนฮีโมฟิเลียที่คุณอาจารย์ดีพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็น stroke โดยเฉพาะเป็น stroke ตอนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: นะคะครบถ้วนนะคะคุณนิดคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะมาที่คุณสุภัทราเพ่งพินิจกันบ้างกลับมาทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฉีดทุกปีเลยวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นเบาหวานกับไขมันอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ได้ดูแลรักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็ตามวัยของเราตอนนี้อายุย่างเข้า65แล้วดูรายการทุกวันแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดตลอดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะอยากได้แก้วก็เลยคอมเมนต์มาอ๋อนี่ก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วคำถามคืออะไรอ๋อนี่คือคอมเมนต์เอาแก้วไปเลยค่ะได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเรามาหาคำถามกันนะคะอยากขอถามนะคะอันนี้คุณวิบูลวิจิตพรประภาอยากขอถามว่าอาการของโรคไซนัสเป็นยังไงครับผมอายุ74ปีมีอาการคัดจมูกทางซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มีน้ำมูกอึดอัดน่ารำคาญเล็กน้อยค่ะก็คือแบบนี้เข้าข่ายไหมครับกินยาลดความดันแล้วก็ไขมันอยู่ด้วยครับตอนนี
0: ้ครับอาจารย์มีอะไรมีจะเสริมผมเสริมได้เลยนะอาจารย์ดีส่วนใหญ่ไซนัสก็คือเป็นโพรงในกระโหลกของเรานะครับในกระดูกของเราในหน้าของเราก็จะมีไซนัสอยู่ประมาณสัก 3-4-5 โพรงนะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้โรคไซนัสเนี่ยที่เราเข้าใจคือมันคือไซนัสอักเสบเนาะคือมีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้นในโพรงไซนัสของเรามันเกิดได้จากอะไรล่ะนะครับเกิดจากการที่เรามีพวกเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งที่มันคั่งอยู่ในไซนัสซึ่งเป็นโพรงอยู่ในกระดูกของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้พอมันระบายออกมาไม่ได้ก็เหมือนจริงง่ายๆเหมือนน้ำขังอะที่มันเน่าพอมันเน่าปุ๊บก็มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการติดเชื้อของไซนัสนะครับก็จะมีปวดเจ็บนะครับบางคนมีไข้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเคาะไปบริเวณตำแหน่งของโพรงกะโหลกนะครับก็จะมีตรงตกแก้มตรงนี้นะครับหรือบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาตามการเคาะหรือบางคนเนี่ยพอสั่งเสมหะออกมาเป็นเสมหะเขียวปัดๆเลยแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของไซนัสอักเสบหรือที่มีติดเชื้อในโพรงไซนัสนั่นเองวิธีการรักษาคือต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีคัดจมูกนิดหน่อยฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยครับน้ำมูกไหลใสๆส่วนใหญ่เป็นแค่ภูมิแพ้โพรงจมูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะไซนัสนี่คืออาการค่อนข้างถือว่าเป็นขั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วใช่ไหมคุณหมอคะ
0: มันมีหลายระดับเลยคุณปู่ก็จะมีแค่เบาๆแค่เจ็บๆน้อยๆหรือบางคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่แบบต้องผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะแต่ว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เหมือนกันมันคือความทรมานใช่ไหมคุณหมอคะแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องดูแล
2: ไปด้วยบางคนก็จะเป็นแนวปวดหัวเนาะเป็นมาเป็นแบบปวดหัวพอเคาะแล้วเราถึงรู้ว่าเจ็บตรงไซนัสอย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: ค่ะถ้าเป็นแล้วอยากหายขาดเลยค่ะคุณหมอคะไซนัสมันหายขาดได้จริงไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเรามีโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่รักษาไม่ดีคือนึกภาพนะครับถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกเนี่ยไอ้เจ้าโพรงจมูกของเรามันจะบวม
1: ค่ะ
0: พอบวมปุ๊บก็เกิดการระบายพวกสารคัดหลั่งพวกนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยคั่งนะครับงั้นถ้าเรารักษาต้นเหตุของมันให้ไอ้ภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอาการบวมน้อยลงไซนัสก็มีการระบายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะแก้รักษาหายได้แต่บางคนที่โอ้โหทำเท่าไหร่คือบางทีภูมิแพ้มันก็มีแบบรุนแรงมากจริงๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะต้องใช้วิธีการเจาะแล้วเอาหนองออกอะไรเงี้ยครับหรือทำการผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงอย่างของปูเองเนี่ยปูก็จะมีโรคประจำตัวคุณหมอคะเขาบอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมใช่ไหมโพรงจมูกบวมหรืออักเสบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือยังไม่ใช่ไซนัสใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่ามันจะมีอาการบางทีเหมือนไม่ได้กลิ่นค่ะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าแบบนี
0: ้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอย่างที่อาจารย์บีเรียนเลยครับ
1: อ๋อนะคะก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอปูเจอยาที่มันถูกค่ะคุณหมอคะตอนนี้ปูก็อาการหายเลยเมื่อก่อนจะมีแบบเสียงขึ้นจมูกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายเป้านะคะมาดูคำถามต่อไปจากคุณบุญสมกันบ้างคุณ

0: คุณสมอายุ59ปีค่ะบอกว่าติดโควิดกินยาของโรงพยาบาลแล้วประมาณ8วันตอนนี้ตรวจ ATK แล้วก็เป็นลบแล้วนะคะคือขีดเดียวแต่ว่าอาการเจ็บคอยังมีอยู่แล้วก็ไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับจริงๆอาการหลังจากโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการเรื้อรังไปอีกสักพักได้เลยนะครับบางคนจะเป็นหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นให้ดูอาการครับว่าอาการที่ต้องไปหาหมอคือเหนื่อยเนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่ากินยาหายแล้วแล้วก็ไอนิดหน่อยๆเจ็บคอนิดหน่อยๆดูวันต่อวันดูอาการมันค่อยๆทุเลาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องจากโควิดเนื่องจากว่าพอเป็นโควิดมันเกิดการอักเสบในทางเดินหายใจแล้วเนาะมันก็สามารถที่จะมีอาการต่อเนื่องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาครบ8วันแล้วเฮ้ยเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยเนาะจากเดิมเดินได้5ก้าวเดินได้แค่3ก้าวเดินได้9เดียวอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมที่เคยทำได้ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนที่มีช่วงโควิดทุกคนมีไอ้เจ้าตรวจวัดออกซิเจนที่บ้านวัดดูเลยถ้าเกิดมันต่ำนะครับน้อยกว่า95อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมาเจอคุณหมอถ้าแค่ไอก็แค่ๆนะครับดูคงที่แล้วก็ดูค่อยๆทุเลาลงเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นภาวะหลังโควิดที่เจอขึ้นได้ครับ
2: นี่ก็คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมคะอาจารย์ปิแอร
1: ์ครับจริงๆลองโควิดก็จะเป็นอีกอาการเทือกหนึ่งเลยที่สามารถเจอขึ้นได้อาการทางเดินหายใจก็เป็นหนึ่งในลองโควิดนะครับบางคนก็จะอ่อนเพลียบางคนมีท้องเสียบางคนมีแบบไม่กระปี้กระเป๋าก็จะเป็นลองโควิดที่เป็นกลุ่มอาการขึ้นมาไอหลังจากนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับอาจารย์ดี
0: ทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะเรามีคนใกล้ตัวเป็นโควิดแล้วก็กักตัวแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลามันสั้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้เอาสักกี่วันดีคะคุณหมอคะ7วันพอไหม
1: ใช่จริงๆคำแนะนำมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะคุณปูผมก็ไม่อยากให้ตัวเลขชัดเจนนะครับ ตอนแรกที่เรารู้โควิดกันคือ14วันก็มีการร่นเป็น10วันตอนนี้ร่นเป็น7วันนะครับแต่ในอเมริกาก็ใช่ในอเมริกาก็5วันใช่ไหมมันจริงๆมันร่นเรื่อยๆผมคิดว่านะครับทางที่ดีที่สุดคือยิ่งยาวยิ่งดีจริงไหมที่ยิ่งคือแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนั่นนะต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับแต่ว่ายิ่งเว้นนานถ้าวินยิ่งเว้น10วันก็ดีกว่า7วันอยู่แล้วอันนี้ความเห็นผมนะครับ
0: ค่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยสักผ่านไปสัก5วันค่ะคุณหมอคะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวแล้วแต่ว่าเรายังมีไออยู่อย่างนี้ถือว่าหายมั้ยคะถ้าแค่5วันแต่ขีดเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะ
1: ครับโดยส่วนใหญ่เรายึดนะครับว่าวันที่มีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันแรกเป็นเดย์1นะวันแรกนะครับแล้วก็ให้นับจาก5วันนั้นเนาะถ้าเกิดว่า7ถึง10วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณปูคือบางที ATK ยังขึ้นอยู่แต่แบบ10วันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ในระยะที่มันแพร่เชื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้เจ้า ATK ที่เราตรวจเนี่ยมันเอามาใช้บอกว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหายหรือไม่หายแต่บางทีมันอาจจะมีเศษเซลล์ของโควิดที่มันตรวจเจอใน ATK แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อของโควิดเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอาใช้ยังไงเนี่ยไม่อยากใช้ไอ้เจ้า ATK เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าไอ้ฉันหายหรือไม่หายดีกว่าเอาเป็นว่าเรานับจากวันแรกที่เรามีอาการหรือวันแรกที่เรารู้ว่าติดโรคเนี่ยแล้วก็นับไป10วันน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับ
0: นะคะอย่างตัว ATK ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการบอกว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่การแพร่เชื้อจริงๆค่ะคุณหมอมันจะอยู่ในขอบเขตประมาณสักกี่วันคร่าวๆ
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยหนักเลยคือ3วันแรกของการติดเชื
0: ้อ
1: ที่เรามีอาการของการมีอาการนะครับมันในช่วง5ถึง7ถึง10วันแรกเนี่ยครับก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5วันครับที่จะส่วนใหญ่จะแพร่เชื้อเยอะๆครับ
2: เดี๋ยวนี้คนติดแบบไม่มีอาการเช่นแบบมีคนติดเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแพร่เชื้อได้ไหมคะ
1: โอ้อย่างนี้พูดลำบากมากเลยครับอาจารย์บีเพราะไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะนับไม่ถูกเลยเนาะ
0: เ
1: พราะวันไหนจะเป็นวันแรกดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดถือว่ามีเอาผมอยากให้คิดเหมือนเดิมเลยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราใช้ความคิดนี้ชุดความคิดเดิมเลยคือแค่มีความเสี่ยงมีใครที่บ้านเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อได้หมดครับแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบโหเข้ากองกันทุกคนเลยเข้ากองประกวดกันทุกคนเลยช่วงนี้ใช่ไหมเพราะติดกันค่อนข้างแพร่หลายเลยครับ
0: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนนี้พอคนติดกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะคุณหมอการกักตัวที่เมื่อก่อนดูต้องเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นว่าพอเป็นปุ๊บก็แค่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้กินยาอะไรพิเศษด้วยนะคะอาจจะกินแค่ฟ้าทลายโจรยาแก้ไออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็พอตัวเอง ATK ตรวจไม่ขึ้นละผ่านมาแค่5วันออกไปข้างนอกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็หลายบ้านอยู่นะคะซึ่ง
1: ครับผมก
0: ็คุณหมอแนะนำว่ายังไงขอนานกว่านี้หน่อยเนาะ
1: คือถ้าให้ผมแนะนำผมอยากแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องควรมีความรับผิดชอบเนา

0: ต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื้อยังไงเราก็ควรที่จะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าติดไปเถอะใครๆก็ติดผมขอค้านเลยยังไงไม่ติดคือดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดแล้วก็ขอย้ำว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปสัก10วันแล้วก็ตามนะคุณหมอแล้วบอกว่าเราหายแล้วแต่อาการไอเป็นไปได้อย่าดูจากอาการไอถูกไหมคะคุณหมอครับว่าเรายังเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันเป็นอาการที่มันอาจจะยังคงต่อเนื่องได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะบางคนบอกว่าไอต่อเนื่องไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนเลยค่ะคุณหมอเพราะบอกว่ายังไออยู่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไอไม่ได้เลยนะจะไอทีนี่แบบโอ
2: ้คน
0: ต
2: ้
0: องก
2: ั้
0: นเอาไว้ไม่อยากใช่เราต้องรีบแบบเดินหลบไปไอทันทีจริงก็แบบแค่เสมหะแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: กลายเป็นเหมือนเป็นคำความผิดอะไรใหญ่หลวงอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยนะคุณหมอ
0: ใช่เลย
1: แต่ในที่บางทีคนรอบข้างก็ยังไม่ได้มองเรานะแต่เรากลัวแล้วว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่
2: แต่ปกติอาการไอมันก็จะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดแล้วแม้เราจะเป็นหวัดทั่วไปใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วบางทีแม้จะเป็นหวัดทั่วไปบางทีไอยาวได้เป็นแบบเป็นเดือนเลยมันจริงๆโควิดมันก็สามารถไอยาวได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้ดีเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะหลายคนมีคำถามเรื่องนี้ว่าหรือฉันยังไม่หายฉันยังอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบคำถามได้เลยมาที่คำถามของคุณสมปองกันบ้างคุณสมปองบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกรุนต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าในผู้สูงอายุนะคะสูง162น้ำหนัก49ค่ะ
0: ครับถ้าในผู้สูงอายุแนะนำให้รับประทานนะครับในคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับอย่างน้อยกินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมนะคุณฟังดีๆนะ800มิลลิกรัมนะครับบางคำแนะนำบอก 1,000 มิลลิกรัมต่อวันในคุณผู้ชายเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราเอาอายุที่70ปีคืออายุสูงกว่าของคุณผู้หญิงที่ควรจะต้องรับประทานให้ได้อย่างน้อยสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นจำง่ายๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดแล้วหรืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยควรจะกินแคลเซียมเสริม 1,000 มิลลิกรัมควรจะกินแคลเซียมให้ได้วันละ 1,000 ส่วนคุณผู้ชายเอาอายุ70ปีนะครับแต่ว่า 1,000 มิลลิกรัมหรือ800มิลลิกรัมนะครับคือรวมระหว่างแคลเซียมที่ได้จากอาหารแล้วก็แคลเซียมเสริมกินเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในแต่ละวันเรากินอาหารที่มีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนสามารถเสิร์ชตาม Google ได้เลยเนาะบรอกโคลีผักใบเขียวพวกนี้ครับมีเท่าไหร่นมอย่างเงี้ยนม1แก้วแก้วละประมาณสัก200ซีซีครับมีแคลเซียมประมาณสัก200มิลลิกรัมแล้วถ้าเกิดว่ามีคุณย่าคุณยายอายุ60ปีบอกฉันกินนมวันละ5แก้ว5คูณ200ก็ 1,000 แล้วนะพอแล้วไม่ต้องกินเติมแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเราจะกินแคลเซียมจากอาหารเนี่ยได้ไม่พอเพราะฉะนั้นคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าได้พอหรือไม่พอเนี่ยก็ให้กินเสริมเข้าไปสักวันละ500มิลลิกรัมคือครึ่งนึงของที่ต้องได้ส่วนอีกครึ่งเนี่ยก็เอาไปได้จากอาหารประมาณนี้ครับคร่าวๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
1: อันนี้คือคุณหมอแนะนำคือสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเรากินเพียงพอในระหว่างวันแล้วจากอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเนาะ
0: ใช่ครับโดยคนปกติอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็อาจต้องการวันละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัมซึ่งโดยทั่วไปในอาหารทั่วไปที่เรากินโยเกิร์ต1แก้วยินนม1ขวดมันก็ได้ครึ่งนึงแล้วครับ200แล้วมันโดยส่วนใหญ่ในอาหารทั่วไปเราก็จะพอได้อยู่นอกจากว่าโหไดเอทไม่กินอะไรเลยไม่กินนมไม่กินดารี่โปรดักต์เลยอันนี้ครับก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าอย่างงั้นยังไงในต่อวันเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันครับคุณปุ๊ก
2: แล้วถ้าอย่างนี้เราแบบว่ากินเสริมไปเลยเนี่ยถ้ากินเยอะเกินเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรมั้ยคะ
0: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์บีผลเสียนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดเมื่อกินเยอะมากๆเช่นได้รับวันละหลายๆพันมิลลิกรัมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องนิ่วเนื่องจากแคลเซียมมันก็สามารถไปตกตะกอนเป็นหินปูนได้ที่ปัสสาวะก็เกิดนิ่วได้ในทางเดินปัสสาวะนะครับมีคนเคยพยายามพูดว่าประมาณว่ากินแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับยังค่อนข้างที่จะสรุปไม่ได
1: ้
0: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่สูงทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลจะเป็นเรื่องนิ่วมากกว่าครับอาจารย์ดี
1: บางทีแคลเซียมมันไปเกาะตามกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะคุณหมอคะ
0: ไม่ครับนอกจากกินสูงมากจริงๆครับคุณปู
1: ่มันถึงจะไปได้ขนาดนั้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาดูทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจของเรากันบ้างมีหลายท่านตอนนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเพราะว่าอยากได้แก้วรามาชานัลของเรานะคะคุณนัทณชานันบอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะอยากได้แค่แก้วโอเคค่ะ คิดว่าคุณณชานันน่าจะได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากมาดูคำถามจากคุณสุนทรหน่อยคุณสุนทรอายุ66หนัก80สูง170ค่ะบอกว่าวันนี้ไปตรวจเลือดมาจำได้คร่าวๆว่าค่า PSA สูงนะคะ H อะไรเนี่ย 6.420 และค่า NAF 106ค่ะอยากทราบว่าตัวเลขสูงขนาดนี้จะอันตรายไหมจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
0: โอเคผมจับได้แค่ PSA สูงเนาะตัวหลังๆผมอ่าน

0: สายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวหรือเปล่านะครับและอาจต้องให้คุณหมอตรวจดูคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะอาจจะใช้นิ้วเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยครับหรือทำอัลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูว่าลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยครับมันเหมือนต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือมันเหมือนมะเร็งมากกว่ากันอันนี้ควรต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับส่วนเรื่องเบาหวานเป็นเบาหวานหรือเปล่าอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าเจาะมามากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับงดน้ำงดอาหารมากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่างดน้ำงดอาหารตอนเช้าเจาะมามากกว่า126เราเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วนะครับหรือบางคนจะดูค่าน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมเจาะมามากกว่า 5.7 ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 ถือว่าเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับว่า2ค่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับ
1: นะคะก็ลองเจาะดูตอนเช้านะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมถามคำถามเด็กๆมาด้วยนะจันบีมาวันนี้จันบีแบบน้อยใจนะไม่ถาม
2: ไม่ถาม
0: น้องๆเลย
2: เปิดเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆก็จะมีคุณแม่ถามแทนบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ฝากคำถามมาได้นะคะเราจะได้ตอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหมอเด็กมานะเราจะได้ตอบได้ตรงจุดเลยนะคะมาดูของคุณพรเพ็ญหน่อยคุณพรเพ็ญอายุ70ค่ะอันนี้ไม่เด็กนะคะ70นะคุณพรเพ็ญน่ารักมากน่าจะเป็นความประจำของเรา
0: คุณปูยังเด็กอยู
1: ่ยังเด็กอยู่นะคุณพรเพ็ญนี่แซวเล่นนะคะน่ารักน่ารักหนัก59สูง159ค่ะชอบมีเสมหะตอนเช้าเป็นระยะค่ะแล้วก็ต้องคอยกระแอมคลายเสมหะตลอดอยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขไหมคะ
0: จริงๆก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าเป็นภูมิแพ้ของจมูกหรือเปล่านะเวลามีเสมหะโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมามีเสมหะมีน้ำมูกไหลคันปากอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ก็ต้องขจัดสิ่งที่กระตุ้นให้การแพ้เนาะถ้าเกิดอย่างในห้องเราทำความสะอาดดีไหมฝุ่นเป็นยังไงมีต้นไม้ในห้องนอนหรือเปล่าหรือมีหนังสือในห้องนอนหรือว่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ปรึกษาคุณหมอรับประทานยารักษาภูมิแพ้นะครับหรือว่าบางคนเปิดแอร์เย็นมากอากาศแห้งอันนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองตรงจมูกได้เหมือนกันก็อาจจะต้องปรับความชื้นในห้องนิดนึงดูแอร์ดูการตั้งค่าของแอร์หรือบางคนเขาก็จะบอกให้เอาน้ำมาตั้งในห้องนะครับเพิ่มความแบบชุ่มชื้นหรือความชื้นในห้องนะครับก็อาจจะพอช่วยได้อันนี้ก็เบื้องต้นครับผม
1: ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคอะไรอื่นๆไหมคะจากการที่กระแอมแล้วก็เสมหะเยอะแบบนี้ค่ะคุณหม
0: อคือถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่โรคที่ถ้าเรากลัวเนาะคุณปู่ก็จะเป็นลมที่ไปพวกทางเดินหายใจด้านส่วนล่างก็จะเป็นปอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอาการอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไอขึ้นมาไม่ใช่แค่กระแอมเป็นไอเนาะมีเสมหะออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นเสมหะน้อยๆหรือว่าเป็นน้ำมูกเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไอบ่อยๆก็อาจจะมีประคายเคืองพวกเยื่อบุทางเดินหายใจอาจจะมีเลือดออกอะไรนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าต้องดูแหละว่าความรุนแรงของที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเรื่อยๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องเข้ามารับการประเมินแล้วก็รักษาต่อไปครับ
1: ค่ะคุณพรเพ็ญก็ลองประเมินตัวเองก่อนว่าการกระแอมของตัวเองนี่มันอยู่ขั้นไหนเนาะมันอาจจะแค่แบบนี้ๆหน่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองเฉยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก
0: ็อ๋ออีกอย่างนึงคุณปูที่อาจเป็นได้คือเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนกรดไหลย้อนแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้ปวดแสบปวดร้อนนะแต่ว่าไอ้กรดมันไหลขึ้นมาบนคอมันก็กระตุ้นให้เราแบบไอกระแอมไปอันนี้ได้เหมือนกันครับ
1: เรอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอมาครบเลย
0: ครับ
1: ครบสูตรเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณพรเพ็ญมาดูคุณอนุชิตค่ะคุณอนุชิตอายุ71นะคะสูง169หนัก60เวลาอากาศเปลี่ยนจะเวียนศีรษะค่ะเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคะ
0: อากาศเปลี่ยนเวียนศีรษะเหรอ
2: ตอบยากเลยเนี่ย
0: ตอบยากเหมือนกันครับเพราะหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่
2: อากาศปีนี้อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าคะที่จะทำให้น่าจะทำให้เวียนบ่อยเน
1: า
2: ะ
0: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นได้นะครับในแง่ของการปรับตัวของแต่ละคนเนาะบางทีอากาศจากหนาวมากเย็นมากในห้องแอร์เย็นๆออกร้อนนะครับบางทีร่างกายมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าผมยังพยายามนึกโยงไปถึงโรคอะไรไม่ออกนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เวียนศีรษะนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็ขอตอบกว้างๆก่อนกันละกันนะคะคุณอนุชิตนะมาดูคุณป้าอันกันบ้างคุณป้าอันอายุ63หนัก49สูง162นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลง10โลภายใน1ปีค่ะอยากทราบว่าโรคเบาจืดเป็นโรคแบบไหนคะ
0: โอเคคุณ

0: าอันอายุเท่าไหร่นะครับ
1: คุณป้าอันอายุ63ค่ะ
0: 63โอเคไม่ได้บอกโรคประจำตัวมาเลยเนาะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือน้ำหนักที่ลง10กิโลนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะผิดปกติถ้าเกิดว่าการลดน้ำหนักนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคือถ้าเกิดว่าบางคนตั้งใจฉันงดน้ำงดอาหารแบบไดเอทดีออกกำลังกายดีๆสามารถลดได้10โลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักลด10โลผมคิดว่าควรต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับตอบคำถามคุณอันก่อนเรื่องเบาจืดเนาะอาการของเบาจืดคือจะปัสสาวะเยอะนะครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดตามคำนั้นเลยคือมากกว่า3ลิตรนะครับแต่ว่าจะปัสสาวะแบบเป็นจางๆแล้วออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาจืดเนี่ยพอปัสสาวะเยอะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะกินน้ำเยอะตามด้วยเหมือนกันมันก็จะเห็นคนที่เป็นเบาจืดเนี่ยกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคเบาจืดซึ่งโดยส่วนใหญ่เบาจืดไม่ได้มาด้วยน้ำหนักลดเนาะคนที่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยครับโดยในคนอายุ60กว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการนั่นเลยคือมันมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าโดยเฉพาะโรคที่ไม่ดีเนาะพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับต้องถามป้าอันว่าต้องถามคุณอันว่าอายุมากกว่า50ทำเมลแกรมล่าสุดเมื่อไหร่เนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้หรือยังเพราะว่าทุกคนอายุมากกว่า50ควรจะต้องส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สัก1ครั้งนะครับที่จะทำทุก10ปีแหละเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือยังเนาะพวกนี้ครับเป็นจุดที่ควรจะต้องไปหานะครับว่าเราคัดกรองพวกโรคมะเร็งที่เจอได้บ่อยๆตามอายุหรือเปล่าครับผม
1: คือที่น่ากังวลก็คือน้ำหนักลง10โลภายใน1ปีไอ้โรคเบาจืดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้น่ากังวลน่าจะไปตรวจดูโรคอื่นที่อาจจะแฝงอยู่มากกว่านะคะคุณหมอ
0: ครับ
1: แต่พอถามเรื่องโรคเบาจืดขึ้นมาก็เลยสงสัยเลยเพราะมันไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะมันมีแต่เบาหวานใช่ไหมคุณหมอคะขอความรู้เลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นยังไงคะโรคเบาจืดนะคะคุณหมอ
0: ครับผมเบาหวานเราตรงไปตรงมาเนาะเบาคือฉี่คือปัสสาวะเนาะเบาหวานก็คือฉี่เอาน้ำตาลออกมาปัสสาวะก็คือหวานก็คือเบาหวานเบาจืดก็ตรงไปตรงมาแหละครับคือร่างกายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็เลยจืดเบาจืดนั่นเองเนาะคือในร่างกายนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ทำหน้าที่ในการให้ไตเนี่ยเก็บกักน้ำไว
1: ้
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำขาดน้ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งออกมาครับเพื่อให้ร่างกายเราอะเก็บน้ำเอาไว้เนาะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเรายังพอและน้ำเราเยอะเกินกินน้ำเยอะๆนะครับร่างกายก็จะบอกโอเคฉันไม่ต้องเก็บน้ำฉันก็เอาน้ำออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาจากสมองนะครับหรือว่าฮอร์โมนตัวนี้ไม่สามารถไปทำงานได้คือมีนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตเก็บกักน้ำได้อย่างเช่นยาบางตัวเช่นยาลิเทียมนี้นะครับหรือยาบางตัวเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะกลายเป็นโรคเบาจืดมาครับก็จะมีอาการที่ผมบอกปัสสาวะบ่อยมากกว่า3ลิตรต่อวันดื่มน้ำบ่อยครับ
1: นะคะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้อีกหนึ่งคำถามนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเลือกของใครดีล่ะเพราะว่าคำถามที่เหลือนี่ยังอีกหลายท่านเลยเอาเป็นของคุณประยูนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยคุณประยูนเนี่ยอายุ86แล้วหนัก66สูง167โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตทานยาเป็นประจำค่ะตอนนี้เนี่ยปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นคล้ายกับไข่ขาวอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: โอเคถ้าปัสสาวะมีขุ่นคล้ายไข่ขาวมาตรวจเลยครับเนาะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนาะยิ่งอายุเยอะๆเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็มีต่อมลูกหมากโตด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาตรวจครับผม
1: นะคะเพราะปัสสาวะนี่เป็นตัวบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณหมอคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วคุณประยูนอายุ86แล้วด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรดูอาการของตัวเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะคะแต่อย่างนึงที่ดีมากก็คือดูรายการของเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะดูประจำเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคนะคุณหมอจะหลากหลายมากนะคะเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆกันตลอดเวลาเลยนะคะมีปิดท้ายนิดนึงคุณธนชนฝากกลอนมาให้รายการเราด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอรามาใจดีมีเมตตารับปรึกษาปัญหาคนไข้ด้วยใจกรุณาไม่เคยเห็นแก่ตัวแก่เงินตราเทวดามาจุติไม่ผิดเลยโอ้โห
0: ขอบคุณ
1: ลยให้หน่อยน่ารักมากๆเลยคุณธนชนนะคะสำหรับกลอนเพราะแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกๆท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะคำถามของใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วถามในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณหมอบีแล้วก็คุณหมอปีแอร์นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและก่อนจากการเสื้อผ้าที่ดิฉันใส่วันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคะจาก V-Shop Brand ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
2: อปลากระพงน้ำคงขื่นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันหนึ่งที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: อ
1: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับ
1: ครับ
2: ว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได
1: ้เข้านอนแล้วก็พลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้ว มันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
2: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึง

0: เรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับเราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได้2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
0: เป็นครบเลยอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
0: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: มันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉยๆ
0: กับ
1: เป็นอาการ
0: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วยอ๋อ
1: เลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ได้ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
0: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2 สาเหตุใหญ่
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: กับอีกอันนึงก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับหัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นเพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2 อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไร

0: นั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซไดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% หรือด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนิน
1: เมลาโทนิน
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปเพื่อจะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันนึงของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่อ๋อ
1: มันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให้
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือลิกง่วงนอนกับเรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะก
1: ิน
0: เข้าไป
1: 1
0: เม
1: ็
0: ดเนี่ยกิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: นะคุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายน
1: ะ
0: แต่

0: นิยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลานึงอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยา
1: ติดยาน
0: ะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได
1: ้
0: ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้ทันทีต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอครับ
0: อันนี้ดีครับเพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย
1: ่
0: นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเกิดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่อ
0: าจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือก็วนกวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25%

0: 5% 50%
1: ครับ
0: ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวๆนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2ก็ต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะ ใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับ
0: ก็
1: มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยนะพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชัยว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมใช้คำว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยาเอมาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยาเอเหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังนะต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอ
1: นะอาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละ
0: ครับ
1: เราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ได้หลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาว
1: ๆ
0: นะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยา
1: คร
0: ับ แล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่ายาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวม
1: ๆ
0: นะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอน ตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่า

0: ลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได
1: ้วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

Participation, Development, Ease ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอทุกท่านนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยกันครั้งวันน
0: ี้ครับค่ะก้าหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก้าสำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนรายการของเราซึ่งคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อจุธามาชินิมิตนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันนะคะคุณพ่อก็จะอยู่ที่ความดันอยู่ที่ประมาณ235
0: ส่วน
2: ค
0: ุ
2: ณแม่
0: 235
2: ประมาณ195เพราะคุณพ่อคุณแม่อายุ
0: เยอะแล้วสูงมากนะคะ
2: อาหารก็ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาหารทอด
3: ๆหิวข้าวกันยังคะในทางข้าวค่ะ
2: ซิกเกอร์หรือเบคอนมีอะไรก็ซื้อไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้
3: เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
3: แล้วเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวพอจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
3: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมคะ
2: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอทีก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงอะค่ะส่วนตัวในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง130อยากให้คุณหมอและเชฟอะค่ะออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่
1: หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
0: 5ปี
1: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึกเวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
0: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
1: อันตรายแล้วนะครับ
0: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคนไข้ว่าเป็นภัยเงียบ
1: คือไม่รู้ใช่ไหม
0: คือเราจะไม่มีอาการ
1: อ๋อโอเค
0: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: แต่ว่า
0: จนกว่าเราจะไปวัดความดัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการ
1: ครับ
0: แปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตรายคนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถึงระดับนึงเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: หรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ซึ่งอันนี้มันอันตรายเรียกว่า ถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งนึงเพื่อเช็คว่าตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะอื่นๆซึ่งส่งผลได้รับผลกระทบมาจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาหลายๆปีหรือเปล่า
1: แล้วสำหรับคุณแม่ล่ะครับ
0: สำหรับคุณแม่เนี่ยหมอก็เป็นห่วงนะคะพอดู VR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
1: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู
0: ้ใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
0: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ่มสูงแล
1: ้
0: วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์และวัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำๆก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
1: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอนนะครับ
0: ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพบแพทย์ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
1: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซวิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
0: ยำ

0: สำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH DietDASH มันก็คือย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในการลดความดันโลหิตได้หลายมิลลิเมตรตลอดแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาอย่างกรณีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องกลับไปรับประทานยาอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องของอาหารเราก็ปรับไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือเรียกว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริม
0: ถูกต้อง
1: ให้มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับแต่ว่าคงไม่ใช
0: ่ทั้งหมด
1: ใช่
0: อันนี้หมอจะแนะนำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น DASH Diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5 ทัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่าย

0: ทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ
1: ่ okay.
0: นะคะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนมไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟคของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
1: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
1: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
2: อันนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะท่าทางชอบอาหารรสจัดอ
2: าหารไทยใช่ครับอาหารไทยแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะครับ
0: ปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าปริมาณเกลือที่เราควรจะได้รับต่อวันเนี่ยคือประมาณแค่1ช้อนชาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปหลบแล้วก็เลี่ยงลดปริมาณเกลือที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารต่างๆ
2: คุณหมอยกตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงที่คนไม่ค่อยทราบได้ไหมเลย
0: ซอสปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆพวกนี้ก็จะมีการเติมโซเดียมลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ
2: หวานด้วยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่อย่างเช่นพวกมันจะต้องเป็นรสหวานมาจากกลบเนี่ยค่ะเทคนิคในการทำอาหารให้รสชาติอร่อยแล้วก็เรายังสามารถรับประทานได้นี่ก็คือควรจะลดปริมาณเกลือในพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสทั้งหลายแล้วก็มาทำให้อาหารอร่อยด้วยเครื่องปรุงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าให้มันอร่อยด้วยรสเปรี้ยวรสเผ็ดหรือความหอมของเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ก็ทำให้อาหารมีรสชาติดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเกลือ
2: ถูกต้องครับเสียเมื่อกี้ผมหั่นมะเขือไปแล้วนะครับอันนี้ซอยหอมแดง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยเรากลัวปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะถ้าเราทานทุกวันมันอาจจะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ
2: ไก่ก็ได้ครับ
0: เป็นไก่ก็ได้
2: ลวกก็ได้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นปลาใช่ไหมคะ
2: เป็นปลายิ่งดีครับผมเป็นปลาที่จะเข้ามาก
0: ก็คือในแง่ของอาหารทะเลการรับประทานปลาก็จะได้ไขมันดีเนาะ
2: แล้วก็โปรตีนด้วยใช่ไหมครับ
0: ไขมันดีก็สำหรับคุณพ่อก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันปลาจากอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่บำรุงหัวใจก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวนี้นะคะ

0: โอเคครับคุณหมอตอนนี้ก็หั่นพริกนะครับแล้วก็แตงกวานะครับอีกครู่เดียวก็จะเสร็จแล้ว
1: แต่จริงๆของครอบครัวของแขกรับเชิญในรายการนี้นะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่าคุณแม่ทำกับเขาเอง
0: นี่
1: เพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพอคุณแม่ทราบเทคนิคปุ๊บคุณแม่เขาจะเก่งแล้วไปดัดแปลงได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยก็คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับ ในการทำอะไรที่เป็นแบบใหม่โอเคผมว่าเราตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีพริกมีแตงกวาหอมแดงนะครับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกกิลานะครับค่อนข้างครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอเทรวมกันให้หน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: ในนี้เลย
1: ข้อควรระวังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีเราจะมีโรคไตโดยที่เราไม่ทราบซึ่งบางทีกว่าที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันต้องเป็นเยอะ
0: หลัก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเวลาที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรมากไหมโอเคนี้เราก็เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้วครับคุณหมอตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดผสมรวมกันอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์นะครับนิดหนึ่งนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นยี่หร่าคั่วนะครับยี่หร่าคั่วก็จะมีกลิ่นช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นได้นะครับหอมพริกไทยนิดนึงนะครับคุณหมออันนี้ผมจะให้คุณหมอดูว่าผมใส่แค่ไหนนะครับอันนี้เกลือ
1: นิดเดียวเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราแล้วเมื่อกี้เราแช่
1: มะนาว
0: ไว้นะครับตัวกุ้งที่เราเห็น
1: สุก
0: นะครับพอดีนะครับโอเค

0: เนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
1: ครับ
0: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมีเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้วิธีการปรุงของเชฟในวันนี้ก็คือใส่เกลือแค่นิดเดียวเป็นอาหารโลโซเดียมฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
1: ครับลองให้คุณหมอชิมดูรบกวนหน่อยครับ
0: ได้เลยน่าทานมากๆนะคะชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช
1: ่
0: แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
1: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแดชแบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
1: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรเชียร์ด้วยนะครับ
0: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทย
1: คงไม่ยากนะครับ
0: ในแง่ของคอนเซ็ปต์ของอาหารดัชก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
1: เส้นใยอาหารสูงครับ
0: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
1: ่
0: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ประมาณ4ส่วนถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ 6-8 คำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
1: 4คำ
0: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คำเผื่อคำใหญ
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟก็คือเต็มจาน
1: ครับ
0: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
1: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้าใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
0: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรเนี้ยโดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ
1: ครับโอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้หนึ่งซี
1: ่เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
2: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
2: นะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนอนแฟตครีมชีสคำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: ครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะ
2: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: เต้าหู้เนื้ออ่อน
2: ครับเอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหมออ
1: ืมเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
2: เพิ่ม
1: เส้นใหญ่
2: เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
2: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับ

0: ไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมา
2: ได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงๆครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้างเยอะ
0: ต้องระวังคร
1: ับแต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากว่ามันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู้
0: เต้าหู้ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: รสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้าเรายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมิลลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบๆแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านหรือปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราสองคนช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ไม่โดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
0: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: ยำเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: ไว
1: ้โอ้ย
2: เ
0: ป็นอะไรอ่ะ
2: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
2: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแต่นี่
0: จริ
2: งเนี่ย
0: จริงเหรอพี่ถ้าโดนเนี่ยปุ๊บทีนี้ทันที
2: โอ้ย
0: เอ้าเป็นอะไร
2: โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่หลังมัน
0: ทำไม
2: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
0: อายุเยอะเปล่าอายุเยอะเปล่า
2: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักนี่ใส่ของในเป้กระจาวของออกเนี่ย
0: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
2: ก็นี่ดูสิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
2: มากเลย
0: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
2: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
0: หลังมันสำคัญบ้วย
2: หลังนี่สำคัญยังไงพี่
3: หลังเป็นว่าที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำตัวเราซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังยังมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาเนี่ยถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
2: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
0: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
0: นั่นละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
0: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
0: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
0: ครับ
2: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนานไปหน่
0: อ
2: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
0: ้ได
2: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
0: ใช่
2: งั้นของพวกนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
0: ไม่ต้อง
2: งั้นไปพบเธอเลยครับ
0: ไป
2: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
0: ขอโห
2: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
0: อ้าวอยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะสิอยู่ไหนอ่ะ
4: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตาย
4: ค่ะ
2: เป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
0: เก้าอี้ติดมาเลย
2: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยน้องตายคะ
4: ค่ะ
2: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังนะ
4: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติดตัว
2: ไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
4: โอเค
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
4: ปกติคือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บ๊วยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสีจบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
2: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
2: ด้านอะไรครับด้านอะไร
4: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
2: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสีนั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
4: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
2: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
4: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
2: 7
4: ประมาณนั้นเลยค่ะ
0: หูไม่ขยับไปไหนเลย
2: นานไป
4: คือถ้าสมมติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
2: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
0: ้
2: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียวอะ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแค่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆอะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
2: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
4: ยังค
2: ่
4: ะ
2: ยัง
4: ค่ะ
2: เพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
2: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
0: ของกล้ามเนื้อหลัง
2: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ
0: ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ส่วนกลาง
2: ที่บอกปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
0: ับ ใช่ใ
2: ช่
0: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
2: เราเข้าใจว่าปวดปีก
0: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
2: พี่ต้นครับอย่างน้องตายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
2: นะครับ
0: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาดังนั้น
2: ใช่ไหมครับ
4: จริงค่ะ
2: เฮ้ยโหยพี่เป็นหมอดูได้เลยนะสุดยอดเลย
0: โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
2: สมมติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มกันไป
2: แล้วอย่างคนที่แบบแบกของหนักๆแบกเป้
0: อ่
2: ะ
0: พระแบกเป้นี่ก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างใช่ไหมล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าเราก็พยายามล้างโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้นมันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นคอส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
4: คืออย่างหนูว่าเวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหนูไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
0: โดยตามหลักมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
2: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
0: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บอ้าวเจ็บละจริงๆแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
2: ่
0: นะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการล้างดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนี่มันก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยณตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหกลายมาถึงปวดศีรษะเลยเนื่องจากการปวดหลัง
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหลังทั้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับเรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
0: ้ครับ
2: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
0: อ้าวมา
2: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
0: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
2: เริ่มต้นเลยครับ
0: ครับเรานั่งก่อนครับ
2: นั่งสิครับ
4: นั่งค่ะ
0: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับก็มาส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
2: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
0: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
2: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
0: ใช่ครับ
2: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
0: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
2: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
0: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยๆดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
2: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
0: นี่ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
2: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
2: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
0: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
2: อันอยู่อันอยู
0: ่ครับค่อยๆดึงมาองอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว้
2: ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
0: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
4: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
0: ์ไหล่ด้านข้างที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้ง2ข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เราทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าเพราะตรงนั้นเรื่องของการตึงตัวแรงต่างก็อาจจะมากกว่า
4: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียด
0: ถ้าโดยปกติการยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหมอย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้นนั่นเองผ่อนคลาย
2: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำทีสี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบ เหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อ
0: ใช่
2: แต่พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้วมันตึง
0: อยู่ท่านานๆแล้วก
2: ็ให้เวลามันมากขึ้นเข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
4: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
2: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลมาชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ
0: 10-15ตามอัตราส่วน
2: ให้เวลามันมากหน่อย
0: ใช่ครับ
2: ท่าต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
0: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราลอง
2: นั่ง
0: นั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกฮะศอกขวาหาเข่าขวาครับศอกขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาง
2: อลงมาเอาจริงนะตึงเลยเนี่ย
0: ก็ยืดไง
4: ไม่
0: ได้ยืดอ
2: ันนี้ตึงเลยเนี่ย
0: เออไ
2: ม่นี่นะ
0: เดี๋ยวอธิบายไอ้ทีเออแล้วก็ลงศอกหาเข่าร
2: ู้ไปอยู่ตีพี่ต้น
0: ขาเข่าค่อยๆลงมาเออค้างไว้ยืดออกขึ้นค้างไว้
2: ยิ่งเราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
0: ใช่ใช่ไหม
2: มันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี่
0: แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
2: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายเป็นมันเป็นหนักตรงนี้เกงตรงนี้ต้องทำความรู้สึก
0: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว้
2: เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่า

0: เนี่ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันเหมือนอย่างเงี้ยผมก็ไปกินตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
1: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
0: โอเคโอเคผ่านไป
1: คราวนี้เราสลับข้างครับ
0: สลับข้างด้วยใช่ไหมคร
1: ับแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
0: โอ้
1: กลับขึ้นนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับมุ้งตาย
2: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
0: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันรู้สึก
2: ใช่ค่ะ
0: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
2: ค่ะตอนที่เราเกร็งไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกร็งกล้ามเนื้อไว้ค่ะ
0: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
1: ส่วนกลางครับ
0: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
1: ก็คือประมาณ 10-30 วินะครับ
0: 1-2 เซตเหมือนกัน
1: 1-2 เซต
0: ในตอนเริ่มต้น
1: ครับเราลองอีกสักรอบไหมครับ
0: ได้สิครับพี่ครับพี
1: ่ดีครับมือแต่ท้อยๆครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอก
0: แต่นี่ที่เราเอาเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ครับหรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได
0: ้
1: นะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
0: ยังไงนะครับ
1: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
0: โอเคครับ
1: สลับข้างครับนั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
0: อะลง
1: เหยียดยืดงอไปนะครับ
0: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
2: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
0: แค่นั้นเลย
1: ทำ
0: จากท่าเดียว
1: ก็ทำไปก่อน
0: ทำตลอดชีวิต
2: ค
0: ิดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอเอากระยืดอย่างนี้ที
1: ่
0: อย
1: ่
0: างนี้แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าหลังกล้ามเนื้อหลังเรามีหลายส่วนกล้ามเนื้อเราเยอะมากเจนนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเป้งหลังอีก
2: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
0: เข้าใจเลยค่ะแต่ได้แค่ที่วันนี
1: ้
2: สะโพกขาสั่นแล้วค่ะ
1: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
0: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับเราควรจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
1: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะงั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบเนี้ยฉันก็เลยทำแบบเนี้ยทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของเมื่อสักครู่ที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรงพอไอ้กล้ามเน
0: ื
1: ้อตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอเราพยายาม
0: ยืดฝั่งนี้
1: ให้ยืดตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
0: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
1: ใช
0: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
2: ลองได้เลยไหมคะ
0: ลองดูเลยค่ะ
2: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะมันก็จะคิดแบบนี
1: ้
2: ได้ไหมคะ
0: รู้สึกไหมล่ะ
2: ก็ตึงตรงนี้ค่ะ
1: ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
0: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราเองได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคท่าต่อไป
1: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างแล้วนะครับ
0: ส่วนล่างเนี่ยส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
1: เยอะมากเลยนะครับ
0: มา
1: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
0: นะครับอันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได
1: ้ครับ
0: จะค่อย
1: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว
0: ้
1: นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
0: มือตึงหลัง
1: คร
0: ับ
1: ม
0: ือจับส่วนล่าง
1: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับเราโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
2: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
1: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี้มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทำ3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้น

0: ต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องต่ายอาจจะไม่คิดถึงว่าท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
0: เดี๋ยวทำอาการขนาดนั้น
2: นะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
1: แต่มันจะตึงเข่านะ
0: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าเราถามว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่
1: เพราะเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
3: เหมือนนั่งลงไปได้เลยนะครับอาจารย
0: ์นะครับแล้วก็จะค่อนข้าง
1: แค่นี้เลยแค่นี้
0: ใช่
1: ทำแบบนี้เลย
0: ครับ
1: เหยียดยืดแล้วก็ส่งเสียงพร้อมกัน
0: ไม่ใช่เหยียดยืดมาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไป
1: เพิ่มความยาก
0: นะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
1: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
0: ใช่ค่ะให้เหยียดยืดนะครับใช่ค่อยๆลง
1: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
0: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาอันนี้เข้าลึก
1: ท่านี้คือมุมเดียวกับที่เรานอน
0: ใช่
1: ก็ยกขาขึ้นมากอดเข่า
0: ดึงสะโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตาสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
1: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
0: หลังส่วนล่าง
1: ทีนี้ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือ
0: uh-huh.
1: แต่ไม่มีเก้าอี้อ่ะยืนอยู่บนรถเมล์
0: โอเคเมื่อยมาก
1: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
0: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
1: จับสะโพกเพื่ออะไร
0: ให้เหมือนกับเป็นจุดลังเราไว้ใช่ไหมลังเหยียดยืด
1: ให้รู้ว่ามันตึงตรงนี
0: ้ใช่ครับพยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
1: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
1: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
0: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
1: โอ้ย
0: นะครับค่อยๆดึง
1: โอ้ย
0: ด้านบนด้านบน
1: โอ้ย
3: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
1: โอ้ย
0: ขวาจับ
1: ยอด
0: ซ้ายเหยียดยืด
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
3: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บวยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานทีสิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราปวดศีรษะจริงมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันอาจจะช่วยได้
1: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ที่มาร่วมรายการและขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ฤทธิ์เสียดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับฤทธิ์เสียดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของฤทธิ์เสียดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับฤทธิ์เสียดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับก็เป็นอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ฤทธิ์เสียดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมฤทธิ์เสียดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ฤทธิ์เสียดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคฤทธิ์เสียดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากันเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอกาสจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฟอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถค่ะ
0: เลือดที่ออกจากฤทธิ์เสียดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ฤทธิ์เสียดวงทวารแน่นอนเพราะฤทธิ์เสียดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีฤทธิ์เสียดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์เสียดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์เสียดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฟอระยะ3 4เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์เสียดวงทวารภายในระยะที่3นะครับแล้วก็ผ่าตัดโดยการตัดฤทธิ์เสียดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

ำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการรักษาในรูปแบบของการแพทย์แผนจีนนะฮะเรียกวิธีการรักษานี้ว่าการนวดทุยหนานะครับนะฮะอันนี้ก็นะฮะการนวดทุยหนานะครับเราจะเป็นวิธีการนวดรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับเราสามารถใช้วิธีการนวดในการรักษาหรือบำบัดได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่จะนำมาสาธิตนะครับจะเป็นการนวดทุยหนาในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะครับใช้ในกรณีที่คนไข้กลัวเข็มนะฮะหรือกลัวการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้นะฮะก็คือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราจะใช้วิธีการนวดโดยใช้นะฮะนิ้วมือนะครับบีบนะเรียกว่าวิธีการเนียฝ่านะฮะเนียก็คือการหยิบนะฮะหยิบออกมานะฮะเราก็จะคลำหามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะฮะแล้วเราใช้วิธีการนวดนะฮะนวดหยิบมัดกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งหรือตึงตัวนะครับเพื่อมันคลายตัวออกนะครับผมนะฮะก็ไล่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะตามมัดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะฮะวิธีการรักษานี้นะฮะเราสามารถใช้กับมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือมัดกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้ทั้งร่างกายนะครับผมอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเรียกวิธีการเนียโดยใช้นิ้วมือนะครับผมเรียกว่าเนียฝ่านะครับต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่2นะคะเป็นเนียฝ่าเหมือนกันนะครับแต่เราใช้วิธีการทั้ง5นิ้วนะฮะหยิบมัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเป็นมัดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเช่นมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ามัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่านะฮะเราใช้วิธีการบีบนะฮะออกแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็คลายตัวออกนะครับเป็นสเต็ปนะฮะบีบยกขึ้นคลายออกนะครับอันนี้สามารถใช้นวดรักษาได้เลยท่านี้แนะนำเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับนั่งนานๆ นะฮะก็สามารถนวดคลายได้นะครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการนวดแบบกุนฝ่านะครับกุนฝ่าเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างนะครับฝ่ามือด้านข้างบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะออกแรงผลักนะครับดันไปข้างหน้านะครับผมลงน้ำหนักนิดนึงนะครับนะอันนี้คือวิธีการกุนฝ่านะครับผมสามารถใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังนะครับนะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไล่ได้ไปถึงบริเวณเอวนะฮะเราสามารถกุนต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับเรียกว่าวิธีการพายฝ่านะครับคือวิธีการเคาะนะฮะเคาะครับผมอันนี้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะหลังจากการที่เรานวดรักษาด้วยวิธีหลักมาแล้วนะครับ

0: โอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนในการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับสามารถทำเองได้นะฮะที่บ้านนะครับผม
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมาทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกทางนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เออครับแล้วครับ
1: ถ้าใช้เปลี่ยนมันอันตรายครับอ
0: ย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ย
1: ุ่งเลยดีกว่าครับผม
0: ขอบคุณครับผมเอาละครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อมดูเหมือนไม่มีอะไ
1: ร
0: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาออกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
1: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผมแสงเข้าตามจะเจ็บตาครับ
0: มันก็เหมือนแสงทั่วไปไม่ใช่พี่ยะ
1: แต่มันแรงกว่าครับ
0: แรงกว่า
1: ครับ
0: ที่เราเห็นปั๊บแรงกว่านั้น
1: ครับแรงกว่านั้นนี่คร
0: ับ ก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี
1: ่ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: 20ปี
1: ครับผม
0: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
1: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
0: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี
1: ่เป็นงานฝีมือครับเป็นงานเฉพาะทาง
0: ครับ
1: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
0: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
1: ้ครับผม
0: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
1: ครับผม
0: สะสมมาเรื่อย
1: ใช่ครับผม
0: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
1: ครับผม
0: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
1: ใช่ครับผม
0: จากที่เคยเรียน
1: ครับผม
0: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ที่ร้านครับพี่ยาครับรับทําโลหะหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทําครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทําครับ
0: มีอีกมั้ยพี
1: ่ก็งานพวกโครงคาพวกอะไรทุกอย่างเนี่ยคร
0: ับทำหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทำหลังคงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างนี้ทำหมด
1: ครับทำหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทำหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: ทำยังไงอ่ะสมมตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่ซี่ซี่หรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็เอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: อย่างเดียว
0: พี่ยะอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว
1: ่
0: านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตร
0: ีย
1: มอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหม้ไหม้ปะ
1: ไหม้พองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับ

0: อ้ยงั้นไกลๆผมเลยครับ
1: ต
0: ั
1: วนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้ตรงน
1: ี้ว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: จะใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่นี่นี่นี่อันนี้อันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เลออ ัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อม
0: ครับผมวัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากากแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี่ยะ
1: คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที
1: ่
0: ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ๆทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกนี่คือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแวบๆแวบๆเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: แสบตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทำอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ำตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกฆ่าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ย่าบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ย่าก
3: ลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้แนวเชื่อมมันอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไหม้ถุงพลาสติกไหม้อะไรบ้
2: าง
3: มันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับผม
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทำเกี่ยวกับพวกบัตรจีรางน้ำ
2: สำหรับรางน้ำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ครับ
2: ที่เราใช้เชื่อมนี่คือ
3: เป็นสแตนเลสครับ
2: อ๋อเป็นสแตนเลส
3: ลวดสแตนเลส

0: กลิ่นล่ะครับกลิ่นสแตนเลสกลิ่นจากตะกั่วมีพิษมีภัยเหมือนกันไหม
1: มีครับมีครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผม
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกแสงละสายตาแล้วนะ
1: ครับ
0: กลิ่นก็มีผลเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องความร้อนที่ว่าบางคนเห็นบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส
1: ่มันความเคยชินแต่ละคนครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใส่เวลาเราไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรนี่ช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
0: โอ้โห
1: หน้าจะลอก
0: หน้าจะลอก
1: ครับผม
0: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
1: แต่ละคน
0: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
1: ใช่ครับผม
0: เป็นความเสี่ยง
1: ความเสี่ยงครับ
0: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
1: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
0: อ๋อเห็นแล้วเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใบมันจะแตก
0: อ๋อ
1: คืออันตรายมากพวกนี
0: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
1: ใช่ครับผม
0: บางทีมันต้องตัด
1: ต้องแต่งครับ
0: ก่อนเอามาเชื่อม
1: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่พอเสร็จแล้วสมมติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่นก็ต้องเอามาเจีย
1: ใช่ครับมาแต่ง
0: ให้มันเรียบ
1: ให้มันเรียบ
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วค่อยลงขัดเงา
0: ซึ่งอันตรายเผลอๆอันนู้น
1: ใช่ครับตัวนู้น
0: อันตรายกว่านี้
1: ใช่ครับอันตรายกว่าตัวนี้
0: จริง

0: ครับ
1: เราเห็นด้วยการ์ดนี้เราทำความร้อนดูอันตรายมาก
0: ครับ
1: แต่ตอนตัดที่มันเจีย
0: ครับผมถ้าเราพลาดเลยคือโดนเลยครับ
1: โดนอะไรไปตอนนั้น
0: ก็โดน
1: หินเจีย
0: หินเจีย
1: ใบกลมๆมันนะ
0: ครับผม
1: สะบัดแตกโป๊ะ
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี่
0: ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
1: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โห

0: เท่าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไปรวมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลายมันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: ยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเผลอๆได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่าเวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหลมีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
0: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่เป็นต้องป้องกันเลย
0: เอาจริงๆคุณหมอมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะมันแค่แสงเข้าตา
1: ครับ
0: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
1: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
0: ้ครับ
1: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
0: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
1: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
0: ้ครับครับ
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
0: เท่าที่ฟังจากคุณหมอนะครับแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ก็คือเรื่องของสายตากับเรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี่
3: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
0: มีอาการตาล้า
3: ครับ
0: ปวดตา
3: ครับ
0: ที่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
0: ตาจะมัว
3: ครับก็คือแก่ตัวมาสัก50 40 50นะครับ
0: ต้องเกษียณแล้วเหรอ

0: ไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
1: ใช่ครับผม
0: อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนส์รับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับภาพของดวงตาอักเสบและผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบมากนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม
1: ้ครับผม
0: นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
1: ้ครับผม
0: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: อ่ะใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับแค่การป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความทุกวันในแง่ของการทำงานตัวเองรับสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีในเรื่องของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้
1: าง
2: แล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าทั้งเชื่อมนะฮะมีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
2: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
2: ถูกต้องครับอ
1: าคารเชื่อมบางทีกลิ่นหรือว่าโลหะหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่เขาก่อน
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
2: ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับไปครับเสี่ยงกันต่อ
0: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับถ้าว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับถ้าว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่ครับ
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะคนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพ

0: คเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแยกกับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาจะมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
1: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
0: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อย

0: น้อยค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าเลยแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
0: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดแล้วเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอคุณหมอคะ
2: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
0: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
2: เพิ่งเป็นครั้งแรก
0: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
2: ไม่ชัวร์ครับ
0: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
0: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
3: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
0: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคนๆนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพซึ่งกว้างมากๆครับมีหลายเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างวันนี้เราจะมีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ครับเคยสงสัยไหมว่าตัวเราเองเนี่ยแพ้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เจาะลึกครับว่าการแพ้มีแบบไหนบ้างและเราจะป้องกันยังไงนะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างติดตามกันเลยครับแน่นอนครับวันนี้แขกก็ชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลสวนนะครับสาขาภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อุ๊นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันว่าไม่เจออาจารย์นานมากน่าจะบอกว่าน่าจะเกินปี
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมนานมากอาจารย์เพียงขอถามอีกครั้งหนึ่งเหมือนน่าจะเคยถามแล้วก็ลืมอีกอิมมูโนคืออะไรอิมมูโน
1: อิมมูโนก็คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหมายถึงถ้าพูดง่ายๆก็คือเซลล์ต่างๆ T เซลล์ B เซลล
0: ์
1: นะคะหรือแม้แต่ผิวหนังเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค
1: ่ะหน้าที่ของเขาก็คือป้องกันการติดเชื้อป้องกันสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายค่ะ
0: ซึ่งคือชื่อสาขาของอาจารย์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้พอพูดไปแค่เกริ่นไปแล้วว่าเรื่องของการแพ้ถามเจ้าหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแพ้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยในปัจจุบันมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าก็ทรงมาตลอด
1: ถ้าดูแนวโน้มทั่วโลกเลยนะคะเราจะเห็นว่าการแพ้อาหารมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตลักษณะของอาหารที่เรารับประทานพันธุกรรมร่วมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือมลพิษเช่น PM 2.5 เนี่ยก็อาจจะที่เกี่ยวข้องด้วยจากข้อมูลงานวิจัยนะคะโดยรวมก็คือเพิ่มขึ้นนะในประเทศไทยเราส่วนใหญ่นะคะก็พบได้ตั้งแต่ประมาณ 1-10% นะคะในทั้งในเด็กและในผู้ใหญ
0: ่ทำไมถึงเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีอาหารหลากหลายมากขึ้นเหรอครับหรือว่าคนเรามันอ่อนแอลง
1: ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาการของการแพ้ที่อาจารย์เคยเจอครับเวลาคนที่มาหาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไง
1: การแพ้อาหารเวลาเราเจอคนไข้ลำดับแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเขาแพ้อาหารจริง
0: ๆ
1: หรือว่ามันเป็นจากการที่เขาทนกับอาหารชนิดนั้นไม่ได
0: ้
1: หรือว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยอาหารนะคะเช่นคนไข้ที่กินนมบางคนเนี่ยท้องเสียปวดท้องท้องอืดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเลยอันนี้เราก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมก็ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าเขาไปทานนมชนิดที่เป็นแลคโตสฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะกินได้ตามปกติแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่แพ้ฉับพลันรุนแรงซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดทันทีหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะมีอาการแสดงของ2ระบบร่วมกันเช่นมีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะบวกกับมีถ่ายเหลวปวดมวนท้องอย่าง
0: ถ่ายก็มีครับถ่ายด้วย
1: ก็คือเป็นระบบของทางเดินอาหารนะคะหรือว่าบางคนเป็นเยอะเลยก็มีความดันตกร่วมด้วยได้ค่ะอันนี้เป็นแบบฉับพลันแต่แบบเรื้อรังก็คือค่อยๆเป็นนะเช่นบางคนทานอาหารแล้วมีผื่นคันเป็นผื่นผิวหนังอักเสบค่อยๆเป็นเรื่อยๆอันนี้ก็เกิดได
0: ้สิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับแคร์รู้สึกว่ายากตรงที่จะรู้ว่าเราแพ้อะไรกันแน่มันยากมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาแพ้อาหารนะครับอาจารย์เขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าเป็นมาก่อนต้องมีอาการละถึงจะรู้ว่าแพ
1: ้คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาค่ะเขามักจะมีประวัติซ้ำ
0: ๆ
1: เช่นเคยกินตัวเนี้ยครั้งแรกเป็นอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็ไปกินซ้ำอีกกินซ้ำอีกก็เป็นอีกมีอาการอีกทุกครั้งที่เป็นอันนี้ก็ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะแพ้อาหารนั้นจริง
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้มาหาเราแล้วไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรค่ะเราก็จะซักประวัติอย่างละเอียดเลยถ้าจากข้อมูลเนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยเราจะพอบอกได้ว่าตัวไหนที่คนไข้มีโอกาสจะแพ้ก็จะตั้งข้อสงสัยไว้นะคะ

0: ก็ใช้การเจาะเลือดหรือว่าการตรวจทางผิวหนังสะกิดผิวหนังเนี่ยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงหรือว่าสุดท้ายบางคนเนี่ยเราก็นัดเขามาเพื่อรับประทานอาหารเลยแต่ก็จะมีวิธีกินแบบพิเศษนะคะซึ่งคนไข้ไม่สามารถที่จะทำได้ที่บ้าน
1: โอเคซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนในวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราเตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาดูข่าวแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ้กุ้งนะฮะอันนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอยู่นะครับหลังจากวันที่18มิถุนายนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกเมื่อตนมีประวัติแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนนะครับหลังจากรับประทานเมนูหมึกผัดน้ำดำนะฮะจากร้านอาหารชื่อดังแม้ว่าจะได้แจ้งพนักงานก่อนแล้วว่าแพ้กุ้งรุนแรงถึงชีวิตนะและหลีกเลี่ยงเมนูที่มีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็ตามแต่จากเหตุการณ์นี้ครับเกิดจากเมนูดังกล่าวมีกะปิเป็นส่วนผสมคือกะปิเนี่ยมันก็ทำมาจากเคยฮะก็คือกุ้งนั่นเองโดยไม่ได้ระบุหรือว่าเตือนในเมนูครับพนักงานเนี่ยแจ้งเพียงภายหลังว่ามีกะปิหลังลูกค้าเริ่มมีอาการแพ้รุนแรงก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ญาติเป็นแพทย์อยู่ด้วยครับก็เลยสามารถที่จะช่วยฉีดอะดรีนาลีนทันก่อนที่จะส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าถ้าครัวไทยอยากเป็นครัวโลกนี่คือวาระแห่งชาติไม่ได้มาประจานนะครับแต่อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนแพ้อาหารทะเลคือแพ้นี่คือแพ้จริงๆแพ้ถึงชีวิตเลยครับโพสต์นี้ผมไม่ได้โกรธร้านแต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้คนที่แพ้พึงระวังไว้เวลาทานอาหารนอกบ้านมันจะทำให้เราหลอนไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วแล้วผมเพิ่งจะแอดมิดออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่จากอาการนะครับที่มีชื่อว่าอนาฟิแล็กซิสครับอาการแพ้รุนแรงแพ้แบบถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจนหมอเนี่ยต้องออกใบรับรองแพทย์ให้พกยาอะดรีนาลีนเอาไว้ฉีดเข้าที่หน้าขาหากเกิดอาการอีกนะครับอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีด้วยซ้ำก็คือเป็นวันที่นัดญาติมาทานอาหารที่ร้านนี้แล้วบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังสั่งอาหารในเมนูของร้านก็ดีนะครับมีรูปอาหารทุกอย่างที่มีรูปกุ้งกำกับเอาไว้ก็ดูดีตอนแรกผมกำชับกับทางร้านและทุกคนทั้งแฟนผมเนี่ยก็เชิญญาติมาก็ถามเขาเลยว่าเมนูไหนที่มันมีกุ้งบ้างผมกินไม่ได้นะแพ้รุนแรงแพ้แบบตายได้เลยน้องที่มารับออเดอร์เนี่ยก็รับทราบดีว่าผมแพ้กุ้งจนเราสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะก็มีปลากระพง3รสหมึกผัดน้ำดำเผือกทอดขนมครกปูแล้วก็ผัดถั่วแขกแล้วเขาบอกว่าให้ทายว่ากุ้งเนี่ยมาจากไหนนะครับเพราะกำชับไปแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าผัดถั่วแขกมีกุ้งนะคะเราพูดเองโอเคก็เลยไม่ตักเข้าปากแต่สุดท้ายพอเกิดอาการขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแหละครับดูจาก Apple Watch เนี่ยมันมีการเต้นของหัวใจที่มันแรงขึ้นเร็วขึ้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับจะตายนะครับหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องราวเหมือนที่เล่าฟังตอนแรกว่าแพ้รุนแรงมากๆแล้วก็ต้องฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในเบื้องต้นสุดท้ายมาพบว่าสิ่งที่มีอยู่ของกุ้งเนี่ยคือผัดหมึกน้ำดำเพราะว่ามีกะปินั่นเองครับนี่ถ้าเกิดจะเล่าหมดเนี่ยกลัวว่ามันจะหมดชั่วโมงนะ แต่ว่าเหตุการณ์คือประมาณนี
0: ้
1: นั่นหมายความว่าการแพ้กุ้งของเขานี่มันรุนแรงมากๆ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอาการแพ้ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างถ้าเกิดเป็นในกรณีอย่างเคสนี้ครับอาจารย์
0: เคสนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความดันตกหมดสติได้หรือว่ามีผื่นตามตัวได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: นะคะ
1: อันนี้เขาบอกว่าเขาแพ้ถึงขั้นตายได้เนี่ยแสดงว่ามันรุนแรงขนาดไหน
0: รุนแรงมาก
1: ก็คือโดนนิดเดียวปุ๊บอันนั้นเลยครับ
0: ถ้าเขาไม่ฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลย
1: ฮะทำไมถึงต้องฉีดอะดรีนาลีนอาจารย
0: ์อะดรีนาลีนมันเป็นตัวยาที่ช่วยในการรักษาภาวะแพ้รุนแรงค่ะ
1: ครับ
0: ปกติภาวะแพ้รุนแรงหลักๆเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนหรือว่าทริปเทสแล้วก็สารอื่นๆออกมาซึ่งเป็นสารอักเสบนะคะโดยทั่วไปคนไข้ก็จะมีอาการหลอดลมตีบทำให้หายใจไม่ออกเนาะหลอดเลือดขยายตัวความดันก็จะตกนะคะหรือว่าถึงขั้นหมดสติได้แล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะคะคราวนี้อะดรีนาลีนเนี่ยจะเป็นตัวยาตัวเดียวเลยที่ช่วยลดอาการทุกอย่างได้แบบรวดเร็วค่ะ
1: ครับ
0: ฉีดหน้าขาเสร็จเนี่ยภายใน5นาทียาออกฤทธิ์จึงเป็นยาตัวแรกค่ะที่เราเลือกใช้ในการรักษาภาวะแพ้อาหารชนิดรุนแรง
1: อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงว่าอะดรีนาลีนเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันเป็นตัวที่ทำให้

0: เราแบบเหมือนกับพุ่งพลาดนะอาจารย
1: ์
0: เหมือนเวลาบางทีไฟไหม้ยกตู้เย็นก็ยกไหวถ้าเกิดคนปกติฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปอ่ะมันจะแบบ
1: ก็จะมีใจสั่น
0: มันจะฟิตไหม
1: ใจสั่นมือสั่นค่ะ
0: มันไม่ได้ทำให้ฟิตหรออาจารย์
1: มันจะรู้สึกเหมือนอาจิเตตเหมือนแบบกระสับกระส่าย
0: กระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดคนในภาวะนั้นเนี่ยฉีดเข้าไปก็ช่วย
1: จะช่วย
0: อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะจะช่วยชีวิตทำให้อย่างน้อยเนี่ยคือความดันไม่ตกแล้วก็มีระยะเวลาที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาลได
0: ้คนที่แพ้กุ้งนะครับมันเฉพาะกุ้งอย่างเดียวมาแพ้กุ้งก็คือต้องแพ้อาหารทะเลด้วย
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าถ้าอย่างเคสที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะคะเขาแพ้กุ้งสิ่งที่เราต้องดูเลยเนี่ยเขาแพ้ในกลุ่มอาหารทะเลตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นแพ้ปูแพ้หอยหรือว่าแพ้ปลาหมึก
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะส่วนใหญ่กุ้งกับปูเนี่ยมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มกันได
0: ้ครับ
1: บางคนแพ้กุ้งแต่พอมาเทสจริงๆเนี่ยมีเรื่องของปูร่วมด้วยนั้นเวลาเขาเลี่ยงเขาจะต้องเลี่ยงทั้งกุ้งและปูค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนเนี่ยต้องเลี่ยงอาหารทะเลทั้งกลุ่มอันนี้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วแต่บุคคล
0: อย่างเคสเนี้ยเขากินหมึกได้ไงใช่ไหมเพราะว่าเมนูที่ทำให้เขาเกิดอาการคือหมึกผัดซอสดำๆ
1: พอกินหมึกผัดซอสน้ำดำแต่วันนี้มีเคยเคยก็จะเป็นส่วนประกอบของกุ้งนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจากกุ้งก็ได้แต่เคสเนี้ยถ้าเราจะต้องไปดูในรายละเอียดเราคงต้องไปดูว่าจริงๆเขากินหมึกได
0: ้
1: จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแพ้ปลาหมึกด้วย
0: เพราะส่วนใหญ่มันมักจะมาเช
1: ื่
0: อมมาคู่กันเพราะอย่างผมมีว่าที่น้องเขยแล้วกันคือเป็นคนแพ้อาหารทะเลแต่กุ้งเนี่ยจะหลักๆเลยเขาก็เลยจะรู้สึกว่าเขากินอะไรไม่ได้เลยที่มันเกี่ยวกับกุ้งแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้แพ้รุนแรงมั้งครับเพราะว่าถ้าแพ้แล้วกินยาแก้แพ้ได
1: ้
0: อันนี้ถือว่ายังไม่ได้แพ้รุนแรงหรือเปล่าอ
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยแล้วกินได้แสดงว่าไม่ได้แพ้รุนแรงอันนี้ไม่ใช่นะคะ
0: อ้าว
1: บางคนก็แพ้รุนแรงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างป
0: ั
1: จจัยหลายอย่างเช่นการกินนิดหน่อยนิดเดียวเนี่ยบางคนทนได้แต่บางคนก็ไวมากขนาดที่แค่มีกลิ่นก็กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
0: มันขนาดไหนเขาจะขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะขนาดที่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยกินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งเนี่ยมีคนไข้ที่แพ้แบบช็อกมาแล้ว
0: เห็นจ้าบอกจ้าเพิ่งเจอเคสนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงนะฮะ
1: เคสคนไข้ที่เจอเนี่ยจะเป็นเคสที่เขาแพ้กุ้งแบบรุนแรงมากๆก็คือคนที่เข้าลิฟต์เนี่ยค่ะเขากินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งอยู่ในปากแล้วเขาก็คุยกันในลิฟต์ค่ะ
0: แค่กลิ่นจากปากนะ
1: กลิ่นจากปากใช่ซึ่งจริงเนี่ยสารก่อภูมิแพ้พวกนี้มันระเหยอยู่ในอากาศได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คราวนี้คนไข้เราเนี่ยพอได้กลิ่นก็เกิดอาการก็คือมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดมวนท้องค่ะ
0: ครับ
1: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยประวัติจากคนไข้ก็คือทุกครั้งที่คนรอบข้างเนี่ยเขากินกุ้งเขาก็จะมีอาการหรือว่าเผากุ้งมีควันเขาก็จะเกิดอาการจนถึงขั้นช็อกเลยค่ะเรามาทำทดสอบก็ปรากฏว่าเขาแพ้กุ้งจริงๆบางคนที่ไวมากๆจะเป็นแบบนั้นค่ะ
0: อันนี้คือเรียกว่าขั้นสุดๆเลยว่า
1: แต่สุดๆใช่
0: อันนี้แค่ได้กลิ่นนะ
1: ถือ
0: ว่าแค่ได้สารนะแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยน่าจะสุดมาก
1: ๆน่าจะอาการหนักเลย
0: ครับ
1: อ
0: าจารย์ครับพอดีหลายคนก็รู้สึกว่าคำว่าแพ้กุ้งเนี่ยเข้าใจแค่ว่ากินอาหารที่มีกุ้งเข้าไปแล้วมันแพ้อยากให้อาจารย์อธิบายกลไกนิดนึงครับว่าที่บอกว่าแพ้เนี่ยแล้วมันนำไปสู่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นสารตัวไหนที่ไปทำอะไรกันแน่ครับ
1: โดยทั่วไปค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเซลล์หลักๆของตัวภูมิแพ้นะคะที่ชื่อว่าแมสเซล
0: ครับ
1: ในเซลล์แมสเซลเนี่ยมันจะมีฮิสตามีนมีทริปเทสเนี่ยเก็บไว้คนทั่วไปทุกคนมีหมดค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรนะคะคราวนี้ในคนที่แพ้กุ้งการรับประทานกุ้งเข้าไปในครั้งแรกก่อนที่จะมีอาการเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า IgE ขึ้นมา
0: ครับ
1: IgE ค่ะก็จะไปเกาะกับเซลล์ตัวนี้ไว้เลยนะคะเกาะรอรับเลยพอกินกุ้งไปอีกครั้งนึงเนี่ยตัวสารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับตัวภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างมาที
0: ่
1: ชื่อ IgE บนแมสเซลล์เสร็จแล้วทำให้เซลล์มันแตกพอเซลล์แตกเนี่ยก็มีการหลั่งฮิสตามีนทริปเทสพอสตาแกนดินสารอักเสบ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คนไข้เกิดอาการแล้วอาการเกิดได้ทุกระบบเกิดได้ทั่วร่างกาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองถูกพูดถูกไหมฮะ
1: ใช่ก็มีการอักเสบด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีการแพ้ตามลักษณะของสารที่มันออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอบอกว่าการแพ้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจมันมีความแตกต่างจากโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: อันนี้หลายๆครั้งเราก็จะแยกไม่ออกจากโรคหืดเพราะว่าก็มีหลอดลมตีบเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นจากอาหารเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยๆก็

0: คือพื้นผิวหนังลมพิษปากบวมนะคะหรือว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารปวดมวนท้องอยากถ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นโรคหืดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีแค่หายใจไม่ออกอย่างเดียวนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูปัจจัยกระตุ้นค่ะถ้าเป็นจากอาหารเรามักจะได้ประวัติว่าเพิ่งกินอาหารมาไม่นานก็เกิดอาการนะคะแต่ว่าโรคหืดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอย่างอื่นเช่นไปเจอควันบุหรี่ออกกำลังกาย
1: ค
0: ่ะหรือว่าเป็นไข้หวัดกระตุ้นหอบ
1: ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ชัดเจนมาก
0: ๆอ
1: าจารย์ครับที่คนแพ้แล้วถึงขั้นแบบเสียชีวิตอ่ะมันนำไปสู่จุดนั้นได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
0: เวลาที่สารภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันหลั่งออกเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มฮิสตามีนนะคะมันก็จะมีเรื่องของทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวคราวนี้โดยทั่วไปอะค่ะหลอดเลือดเรามันก็จะมีการหดมีการขยายแล้วแล้วก็มันจะมีผลต่อความดันโลหิตด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันขยายเยอะๆความดันก็จะต่ำค่ะก็หมดสตินะคะก็ส่งผลทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ได
1: ้
0: คนไข้ก็จะเสียชีวิต
1: มันทำไปสู่จุดนั้นได้เลย
0: ไ
1: ม่น่าเชื่อเนาะจะแค่กินแบบกินสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วอย่างเคสในกรณีที่เราอ่านข่าวกันวันนี้ครับอาจารย์หลังจากที่เขาฉีดตัวอะดรีนาลีนไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่ออีกมันหายได้เลยไหม
0: ส่วนใหญ่นะคะเราจะแนะนำว่าหลังจากฉีดอะดรีนาลีนเสร็จให้หาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยประเมินอีกทีนึงเพราะว่าในหลายๆเคสค่ะการฉีดอะดรีนาลีนโดสเดียวเนี่ยไม่เพียงพออาจจะจำเป็นต้องใช้ยาตัวอื่นหรือว่าใช้อะดรีนาลีนอีกโดสนึงด้วย
1: และตัวสารพิษที่มันอยู่ในร่างกายนั้นที่มันแพ้อยู่ครับเราต้องเอามันออกไหมครับหรือว่ามันก็ปล่อยไปได
0: ้ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยได้แต่ว่าแนะนำว่าคือไม่ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแพ้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยปัญหาหลักนะคะก็คือคนไข้เขาจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาแพ
1: ้
0: เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแหละแต่ว่ามันจะมีปนเปื้อนโดยที่เขาไม่ทราบ
1: เหมือนในเคสนี้
0: เหมือนในเคสนี้ใช่
1: มันใช้ชีวิตยากเหมือนกันอาจารย์เราไม่รู้แบบเพราะกุ้งก็เป็นส่วนผสมบางทีอาจจะมาในน้ำซุปใช่ไหมครับบางทีอาจจะมาแค่ผงเล็กๆที่ใส่จากผงปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่หรืออีกประเด็นนึงก็คือเก็บไว้รวมกันเก็บอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆนะคะคนไข้ไปทะเล
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็จะเก็บอาหารสดเนี่ยไว้ด้วยกันมันก็จะมีการปนเปื้อน
1: ค
0: ่ะซึ่งเกิดขึ้นได
1: ้อ๋อบางทีแบบวางอยู่ข้างกัน
0: ข้างกัน
1: ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ก็ตาม
0: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เรามาถึงการตรวจหากันหน่อยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาการไหนที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วนะฉันแพ้อะไรหรือเปล่า
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการฉับพลันทันทีนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วมันมีอาการที่เราไม่เคยเป็นนะคะเช่นผื่นลมพิษตาบวมหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็จะต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะต้องตรวจหาเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราจำเป็นต้องมาตรวจไหมครับว่าเราแพ้อะไรบ้าง
0: ถ้าอาการที่กล่าวไปเนี้ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจหาสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะคุณแทนเราก็อาจจะเจอแล้วก็มีอาการแพ้ซ้ำได้อีก
1: คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วไม่รู้หรอกว่าแพ้อะไรเนี่ยไปเทสก็ดีจะได้รู้ชัดเจนว่าอันนี้นะจะได้มันรู้ขนาดนั้นเลยครับอาจารย์มีวิธียังไงครับ
0: สิ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะซักประวัติคนไข้ก่อนค่ะว่าทำอะไรมานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งไปออกทริปกับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกีฬาก็คือกินขนมปังแซนด์วิชเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปวิ่งที่ชายหาดนะคะหลังจากนั้นก็มีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติเลยเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะเราก็จะซักก่อนว่าขนมปังแซนด์วิชกินอะไรบ้างเช่นมีขนมปังที่ใช้ทำจากแป้งสาลีนะคะมีหมูมีผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวไหนที่น่าสงสัยอย่างเคสนั้นน่ะก็คือเขาเป็นแพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ฮะ
0: ใช่
1: แพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายหมายความว่าไงอ่ะ
0: หมายความว่า
1: ถ้ากินแป้งสาลี
0: กินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรค่ะ
1: จานมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่แต่ถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยเขาจะเกิดอาการแพ้รุนแรงคนไทยผู้ใหญ่เจออยู่เรื่อยๆค่ะ
1: โอ้โหซับซ้อนไปอีกครับอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าโอเคกินแล้วแพ้ก็คือแพ้อันนี้ถ้าเกิดกินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บไปออกกำลังกาย
0: อันนี้ก็จะเป็นชนิดนึงของการแพ้อาหารค่ะแพ้อาหารเนี่ยจะมีตั้งแต่แพ้ตัวอาหารนั้นจริงๆคือกินแล้วก็เกิดอาการแพ้เลยกับต้องมีปัจจัยกระตุ้นค่ะเช่นการออกกำลังกายการกินยากลุ่มยาแก้ปวด หรือว่ากินกับแอลกอฮอล์กินเหล้าเบียร์เนี่ยค่ะพอกินกับอาหารแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ
1: ้โอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยเจอแพ้อะไรกันบ้างครับในเคสส่วนใหญ่มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงถูกไหม
0: ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็หลักๆผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีแพ้แป้งสาลี
1: แพ้แป้งสาลี
0: แพ้อาหารทะเลอาหารทะเลน่าจะเยอะกว่าแป้งสาล
1: ีอาหารทะเลนี่น่าจะเป็นแบบป๊อปปูล่า
0: ป๊อปปูล่าลำดับที่หนึ่งรองลงมาก็จะเป็นแป้งสาลี
1: ค่
0: ะแล้วก็แพ้ผลไม้แพ้กล้วย
1: แพ้กล้วยเหรอคร
0: ับ ค่ะใช่แพ้กล้วยแบบรุนแรงเหมือนกันแล้วก็การแพ้กล้วยเนี่ยก็จะแพ้ข้ามไปอาหารชนิดอื่นๆเช่นกีวีอะโวคาโดองุ่นค่ะ
1: เพราะมันมีสารบางอย่างเหมือนกันเป็นกันเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแพ้กล้วยแพ้ผลไม้แพ้นมที่เราเคยได้ยิน
0: แพ้นมในผู้ใหญ่เจอบ้าง
1: เจอบ้าง
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กค่ะในเด็กเล็กๆแพ้นมแพ้ไข่พวกนี้ค่ะ
1: แพ้ไข่ไก่ก็มีเราจะสามารถชนะการแพ้นั้นได้ไหมครับอาจารย์มันมีวิธีแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งไหมผมเคยได้ยินถ้าแพ้อะไรเนี่ยก็กินมันไปเลยกินจนกว่ามันจะหาย
0: จริงๆปัจจุบันเรามีวิธีที่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้คนไข้ทำเองที่บ้านได
1: ้ครับ
0: ค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยก็ต้องแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำมากน้อยแค่ไหนวิธีนี้เราเรียกว่า OIT หรือว่า Oral Immunotherapy ค่ะจริงๆแล้วได้ผลดีมากในเด็กที่แพ้อาหารเพราะว่าในเด็กเนี่ยค่ะพอทำวิธีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอเขาโตเขาจะสามารถกลับมารับประทานอาหารได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่ได้กระตุ้นอาการแพ้แต่ในผู้ใหญ่ค่ะวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่อย่างคนไข้ที่เล่าให้คุณแคนฟังอะค่ะเราก็ทำวิธีนี้กับคนไข
1: ้หมายถึงคนที่เขาได้กลิ่นแล้วก็
0: คนที่ได้กลิ่นแล้วแพ
1: ้โอเค
0: เราก็นัดคนไข้มาเพื่อกินกุ้งแล้วก็ดูว่าขนาดที่เขากินได้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งคนนี้แค่ 0.1 กรัมเท่านั้นเองค่ะเราก็ให้คนไข้กินทุกวัน
1: 0.1 กรัมนี่มันน้อยขนาดไหนอาจารย์
0: น้อยขนาดถ้าเป็นกุ้งแห้งก็จะประมาณ104ตัวค่ะ
1: คือผู้ชมคิดถึงกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งตัวแค่นี้ก็หั่น4
0: ค่ะ
1: ลองกินเท่านั้นเลย
0: เท่านั้นแต่กินทุกวันกินทุกวันเพื่อสอนภูมิคุ้มกันร่างกายให้เขาชิน
1: แล้วตอนกินตอนแรกเขาไม่เป็นไรหรอครับกินแบบตัว 0.1 นั้นนะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องทดสอบโดยการกินตามสเต็ปก่อนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราดูว่าเขาเกิดอาการแพ้ที่กี่กรั
1: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลดขนาดของตัวกุ้งอะค่ะ
1: ถึ
0: งตั้งต้นถ้าสมมติว่าเขากินได้ที่1กรัม1กรัมเนี่ยเป็นขนาดที่เขาทนไม่ได้งั้นเราก็จะเลือกขนาดที่เขากินได้แน่ๆแล้วให้เขากินแล้วกินทุกวันแล้วก็นัดมาเพิ่มขนาด
1: ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นตอนที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเขาประมาณนี้ไม่แพ้กินไปเขาก็จะไม่เป็นไร
0: ใช่
1: แล้วกินทุกวันนานขนาดไหนครับ
0: ตอน
1: ไซส์แรกไซส์แรก
0: 3-5 ปีคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเพิ่มขนาดเนี่ยเราจะเพิ่มได้ทุกเดือนค่ะ
1: ใช้เวลานานเนาะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: 3-5 ปีแล้ว3-5 ปีนี่คือผลเป็นยังไงบ้างครับ
0: คนไข้อย่างคนไข้คนนี้เขาก็จะไม่แพ้อีกเลยเขาก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
1: เขาสามารถกินกุ้งได้
0: เขาจะกินแค่กุ้งที่เรากำหนดค่ะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะบอกว่าขอให้กินกุ้งเท่านี้ก่อนแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงกุ้งตัวเดิมแต่ว่าอาการที่ไวมากขนาดที่ว่าคนข้างเคียงกินกุ้งมาแล้วเกิดอาการเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดนั้นทำให้เขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ใช้วิธีนี้มาค่ะเขาก็ไม่เคยมีภาวะช็อกอีกเลย
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ได้แก้ตรงนี้เพื่อให้คุณไปกินกุ้งเผาทั้งถังแต่แค่มันป้องกันตัวเองจากการที่เล็กๆน้อยๆบางทีพลาดเจอนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการแพ้เยอะก็รักษาด้วยวิธีนี้ได้แต่ห้ามทำเอง
0: ห้ามทำเองใช่ค่ะ
1: ไอ้น้ำยอกเอาน้ำบ่งเนี่ยอย่าทำเองอันตรายโอเคครับนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับไปกันต่อครับอันนี้ไปดูต่างประเทศบ้างนะฮะทาง FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐครับล่าสุดได้มีคำประกาศในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มผลไม้เปลือกแข็งหรือถั่วจากไม้ยืนต้นนับเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับที่มะพร้าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในรายการสารก่ออาการภูมิแพ้นะครับในกลุ่มทรีนัทและภายใต้กฎหมายนะครับว่าด้วยข้อกำหนดการของฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2547นะครับได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์ในสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่ออาการภูมิแพ้จากการรับประทานหรือจากการสัมผัสนะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะพร้าวซึ่งหากผู้ประกอบการแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลต่อการดำเนินการเรียกคืนสินค้าหรือการปฏิเสธการนำเข้าการเปลี่ยนแปลงในการถอดมะพร้าว

0: เอาออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของกลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐนะครับที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อ FDA มาเป็นเวลาหลายปีมากด้วยข้อมูลเชิงวิชาการในการสนับสนุนว่ามะพร้าวมิใช่ผลไม้เปลือกแข็งในกลุ่มทรีนัทนั่นเองนะครับคือกลุ่มทรีนัทเนี่ยที่ FDA จัดอยู่ในสารก่อภูมิแพ้จริงมีเยอะมากนะครับมีแอลมอนด์นะฮะมีแบล็ควอลนัทมีบราซิลนัทมีแคลิฟอร์เนียวอลนัทโอ้เยอะมากๆรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดถอดมะพร้าวออกไปแล้วอันนี้แขกไม่เคยทราบเลยครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้ทำไมเขาถึงของ FDA สหรัฐเขาถึงให้พวกถั่วมันอยู่ในสารก่อภูมิแพ้ครับ
1: ถ้าของต่างประเทศค่ะ
0: ครับ
1: การแพ้ถั่วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแพ้รุนแรงแล้วก็เป็นท็อป5ของเขา
0: ครับ
1: เช่นพีนัทอัลเลอร์จีเนี่ยต่างประเทศเขาจะพบเยอะมากอย่างถ้าคุณแคนเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ค่ะคนที่แพ้พีนัทพอขึ้นเครื่องบินเนาะคนที่อยู่ข้างๆเปิดถั่วเนี่ยเขาก็แพ้เลยก็คือเป็นกลิ่นเหมือนกัน
0: แพ้ถั่วก็เยอะเหมือนกัน
1: เยอะค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแพ้ถั่วไม่ค่อยเยอะแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีนะคะแพ้รุนแรงนี่ยังมีแต่ว่าก็นานๆเจอทีค่ะ
0: แพ้มะพร้าวนี่ก็อาจรวมไปถึงพวกกะทิด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต่างประเทศถึงแพ้ถั่วเยอะกว่าด้วยสายพันธุ์ล่ะครับด้วยเชื้อชาติสายพันธุ
1: ์อันนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากเรื่องของการรับประทานอาหาร
0: ครับ
1: ค่ะบ้านเราเนี่ยเด็กๆก็คือไม่ค่อยได้กินถั่วมากนักนะคะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเนยถั่วมีอะไรที่เขากินเป็นประจำทุกวัน
0: ครับ
1: ค่ะงั้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้มันมีการกระตุ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นล่าสุดของเขาที่ถอดมะพร้าวออกไปเนี่ยโอเคมีผลวุ้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในการทำฉลากสินค้าแหละแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับ
1: ไม่ค่อยมีแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีค่ะแต่ว่าเจอไม่เยอะมาก
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เจอในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับแพ้มะพร้าว
1: เจอทั้งเด็กและผู้ใหญ
0: ่คนแพ้มะพร้าวจะเป็นอาการยังไงหรือว่าคล้ายๆกับที่เป็นก่อนหน้านั้น
1: เหมือนกันเลยก็คือเช่นไปกินขนมที่มีกะทิอะค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการคันมีผื่นมีแน่นหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้เลย
0: เท่าที่ฟังอาจารย์เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าภูมิภาคไหนโซนไหนเนี่ยนิยมบริโภคอะไรเขาก็จะมีสิทธิ์แพ้อันนั้นเยอะอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างต่างประเทศเนี่ยโปรตีนจากถั่วอะไรจากถั่วเยอะมากบ้านเราก็อาหารทะเลหรือแม้แต่พวกเนี้ยเยอะก็จะแพ้
1: ใช่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแป้งสาลีเพราะเขากินพวกอุด้งอะไรเงี้ยเยอะ
0: เออ
1: ค่ะ
0: เออหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลกเนาะทำไมยิ่งกินเยอะยิ่งแพ้เพราะว่ามันไปกระตุ้นอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าทุกครั้งที่เรากินถ้าเรามีคือต้องบอกว่าไม่ได้เป็นในทุกคนนะคะแต่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่อาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ในผู้ใหญ่นะครับอาหารชนิดใดที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้อาหารแล้วก็แตกต่างจากที่ก่อให้เกิดการแพ้ในเด็กไหมครับอาหารการแพ้ของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันหรือ
1: ต่างกันใช่ค่ะถ้าลองดูข้อมูลของเด็กส่วนใหญ่ก็จะแพ้นมวัวนะคะไข่นมถั่วเหลือง
0: หลักๆอยู่ประมาณนี
1: ้หลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งข้อดีของเด็กก็คือพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางทีเขาก็จะหายได้เองแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกินอาหารกลุ่มนี้ได้ปกติพอในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะอาการแสดงเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยจะเป็นการแพ้ที่หลัง
0: ค
1: ือก่อนหน้าเนี่ยเคยกินได้ตามปกติเลยแล้ววันดีคืนดีก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะกินไม่ได้แล้วค่ะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่พบบ่อยๆก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะแป้งสาลีนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่คนไทยก็จะเป็นกลุ่มผลไม้นะคะอื่นๆก็จะมีถั่วนิดหน่อยค่ะ
0: กลายเป็นว่าตอนเด็กกินได้แต่โตมากินไม่ได
1: ้กินไม่ได้
0: ตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นเอาจริงเหรอฮะ
1: จริงแล้วที่น่าแปลกใจก็คือคนที่แพ้อาหารนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารชนิดนั้นมากๆ
0: ต้องทรมานกันนะใ
1: ช่
0: ไหมอย่างสมมติคนนึงชอบกินกุ้งมากเลยมาวันหนึ่งแพ้ขึ้นมาแล้วกินไม่ได้เลย
1: ก็กินไม่ได้ค่ะ
0: โอ้โหเหมือนเขาคงกินมาเยอะพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดผมชอบกินอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์แพ้ในอนาคตไหม
1: ถ้าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐาน
0: ครับ
1: เราก็จะไม่เกิดค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนอกจากอาหารที่ทราบกันอยู่แล้วที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับมีนมวัวไข่ถั่วลิสงแป้งสาลีถั่วเหลืองปลาแล้วก็สัตว์ทะเลเปลือกแข็งมันมีอาหารอื่นๆอีกไหมนอกจากพวกนี้
1: ก็มีอย่างอื่นมีปลาปลายค่ะ
0: ปลาปลาย
1: เจอได้เรื่อยๆเช่นบางคนแพ้ธัญพืชแพ้งา
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: โอ้โหมันแทบจะทุกอย่างเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์แพ้อะไรไหมครับ
1: ตอนนี้ยังค่ะยัง
0: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกินไม่แพ
1: ้การกินกินได้ทุกอย่างเลยคุณแคนกินได้ไหมคะ
0: เหมือนกันครับ
1: โชคดีย
0: ังกินได้ทุกอย่างอยู่
1: ค่ะ
0: ยังไม่เคยกินอะไรแล้วแบบว่ามีอาการแบบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเลยถามว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการแพ้อาหารเนี่ย มัน

0: เกี่ยวข้องไหมว่าพ่อแม่แพ้ลูกเลยแพ้มันเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับ
1: มันมีผลของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันส่งทอดทางพันธุกรรมอยู่ระดับหนึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าคุณแม่เป็นภูมิแพ
0: ้
1: ก็จะบอกว่าลูกมีโอกาสเป็นตั้ง 50% นะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าพ่อแม่แพ้อาหารทะเลลูกจะแพ้อาหารทะเลไม่ใช่แบบนั้นนะคะพันธุกรรมภูมิแพ้เนี่ยมันมีการส่งต่อแต่จะแพ้แบบไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศก็จะมีอาการทางจมูกเด่นคัดคันจามน้ำมูกนะคะหรือว่าบางคนเกิดอาการแพ้จากอาหารก็จะมีอาการแพ้แบบรุนแรงเวลากินอาหารแล้วก็เกิดอาการที่ฉับพลัน
0: ครับอย่างคุณพ่อของแคนนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ครับเราจะชินตั้งแต่เด็กว่าพ่อเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเหมือนมีเสลดเขาต้องขากตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งมาถึงเราด้วยไหมอาจารย์
1: เราก็มีโอกาสที่จะเกิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนคราวนี้เราก็คงต้องสังเกตอาการก่อนว่าเรามีอาการภูมิแพ้ไห
0: ม
1: เช่นมีจามบ่อยๆหรือเปล่า
0: คั
1: ดน้ำคัดจมูกมีน้ำมูกไหลบ่อย
0: ๆ
1: เป็นตลอดทั้งปีแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำแล้วก็หายได้เองถ้าอาการไม่เยอะ
0: ครับ
1: กลุ่มนี้ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะมีภูมิแพ้อยู่ด้วย
0: อย่างของผมจะมีอาการตอนเช้าครับแต่พอตื่นมาสักพักก็จะหายอันนี้เกี่ยวไหมครับ
1: อันนี้ก็ต้องสงสัย
0: มันตอนแรกผมคิดแค่ว่าหรือมันเป็นเพราะเราเพิ่งตื่นยังไม่ตื่นทั้งร่างกายพอใช้ชีวิตสักพักหนึ่งก็เลยหายหรือว่าไม่ใช่
1: ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนปกติไม่มีอาการ
0: โอเค
1: ตื่นมาปุ๊บสดชื่นเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีจามค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการช่วงเช้าค่ะ
0: ครับผมอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าตื่นมาสักพักถึงจะเคลียร์หรือไม่ก็คือสมมติตื่นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกกำลังกายก็จะเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แก้ไงอาจารย
1: ์คือถ้าอาการไม่เยอะนะคะปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนได
0: ้
1: นอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมออ
0: ัน
1: นี้ก็จะทำให้ภูมิแพ้เราดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของคนไทยคือแพ้ไรฝุ่นค่ะงั้นเราก็อาจจะต้องกลับไปจัดการกับสิ่งที่มีไรฝุ่นอยู่เช่นที่นอนของเราเลยค่ะก็จะเป็นแหล่งการใช้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไรฝุ่นกับเราไม่เจอกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดการกระตุ้นได
0: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีลองปรับแล้วจะช่วยได้เหมือนกันเพราะปกติเราก็จะเจออะไรครับปลอกหมอนอันนี้กันไรฝุ่นนะหรือว่าม่านอันนี้กันไรฝุ่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ากันทำไมก็คือเรื่องแหละมันแพ้ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่แพ้กุ้งนะลูกต้องแพ้ไหมต้องแพ้ไหม
1: ไม่จำเป็น
0: อ๋ออาจจะกินได
1: ้อาจจะกินได้ใช่ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าพ่อแม่ไม่ซื้อให
1: ้ก็มีแนวโน้มใช่เพราะว่าอย่างคนไข้ที่แพ้กุ้งเนี่ยค่ะที่เคยเจอเนี่ยครอบครัวเขาก็คือไม่เอากุ้งเข้าบ้านเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอาการแพ้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับสาวแคนาดากินแต่เนื้อนาน8ปีรอดจากโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็ซึมเศร้าด้วยนะครับสาวแคนาดาคนนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีนะครับตัดสินใจกินแต่เนื้อสัตว์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ารอดจากโรคร้ายแถมไม่เป็นซึมเศร้านี่คือเรื่องราวของมิคาเอล่าปีเตอร์สันนะครับอายุ33ปีก็เป็นลูกของนักวิจารณ์ชื่อดังจอร์แดนปีเตอร์สันนะครับเธอเผชิญกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีก็เลยลองตัดสินใจนะฮะลองอาหารแบบสิงโตก็คือกินแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับมิคาเอล่าเนี่ยป่วยตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กทำให้ข้อต่อทั้ง37แห่งได้รับผลกระทบและตอนอายุ17ปีเนี่ยเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเท้านะครับเพราะว่ากระดูกอ่อนเสียหายจนหมดเล่าต่อในพอดแคสต์ว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นครับเธอจึงหันมาลองการลดอาหารด้วยการค่อยๆตัดอาหารออกทีละกลุ่มจนพบว่าร่างกายของเธอมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อวัวครับปัจจุบันเธอก็เล่าในพอดแคสต์ของตัวเองนะครับให้กับดร.จอร์จเอ็กซ์นะครับนักโภชนาการทางคลินิกฟังว่าเธอเริ่มรับประทานอาหารเฉพาะเนื้อวัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017มันช่วยเธอทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรเธอบอกว่าฉันเริ่มคิดว่าจะทำตามนี่แหละฉันรู้ว่าฉันไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อวัวฉันจะทำแบบนี้ไปอีก6สัปดาห์แล้วค่อยนำอาหารบางชนิดกลับมาลองใหม่เพื่อดูว่าอาหารที่รบกวนฉันและทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยคืออะไรและฉันก็เริ่มด้วยมะกอกซึ่งเป็นมะกอกที่ไม่มีสารกันบูดคุณภาพสูงจริงๆแค่มะกอกอย่างเดียวก็ทำให้มีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงซึ่งมันน่ากลัวมากจนหลังจากนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะ

0: รอไปก่อนดีกว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์อาการข้ออักเสบก็หายไปมันเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กว่าที่ฉันจะหยุดร้องไห้ตอนเช้าเพราะฉันซึมเศร้ามากฉันเลิกกินยาแก้ซึมเศร้าแล้วแต่ก็ยังไม่คงที่และอีก5เดือนต่อมาอาการวิตกกังวลที่ยังคงอยู่ก็หายไปและตั้งแต่นั้นมาครับ8ปีที่ผ่านมาฉันพยายามหาสาเหตุว่าทำไมร่างกายของฉันถึงมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อวัวเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะครับ
1: มีคำถามมากมายเลยก่อนอื่นในมุมมองของคุณหมอมองว่าเรื่องนี้มันผิดปกติไหมหรือว่ามันยังไง
2: ลำดับแรกเลยค่ะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิจริงๆแล้วเป็นคนละโรคกัน
1: เอาให้เคลียร์ก่อนนะแพ้ภูมิตัวเองคือ SLE ป่ะ
2: ใช่แพ้ภูมิตัวเองก็คือการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไปทำลายร่างกายตัวเองหรือว่าทำให้เกิดความผิดปกติกับเซลล์ร่างกาย
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
2: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
1: เป็นอยู่ในเซลล์ในร่างกายเองที่มันจากที่มันแพ้กันเอง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้เป็นแพ้ภูมิตัวเองไหมเนี่ย
2: อันนี้รูมาตอยเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันไปมีผลต่อตัวกระดูกอ่อน
1: ครับ
2: นะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรครูมาตอย
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าเธอกินแต่เนื้อวัวแล้วมันทำให้เธอหายปวดข้ออาจารย์มองว่าตามหลักการแพทย์ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ครับ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ที่ว่าการกินโปรตีนให้มากเพียงพอหรือว่าเขาได้รับการรักษาตัวโรคข้อที่ดีพอ
1: ครับ
2: ทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีได้อันนี้มีความเป็นไปได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกเคลียร์คัดก่อนนะครับว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับการแพ้อาหาร
2: ค่ะ
1: คนละส่วนกัน
2: คนละส่วนกัน
1: มันไม่มีกลไกไหนที่นำไปสู่กันเลยใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ไม่มีค่ะ
1: โอเคแล้วกรณีที่เธอกินเนื้อวัวมาตลอดแล้วมันทำให้เธอหายซึมเศร้าทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายเธอแข็งแรงเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอครับอาจารย
2: ์จริงๆส่วนนึงเนี่ยโรคซึมเศร้าเกิดจากร่างกายเราเองได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้แค่พฤติกรรมบำบัดไม่จำเป็นต้องใช้ยาในบางคนก็หาย
1: ครับ
2: ค่ะเพราะเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในเคสนี้นะคะ
1: ครับ
2: ที่อาจจะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่เขาสามารถหยุดยาได้แล้วก็คนไข้ซึมเศร้าหลายๆคนเนี่ยพออาการดีขึ้นเขาก็หยุดยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นทางจิตใจเธอด้วยใช่ไหมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอกินอันนี้แล้ววันแบบจะไม่ได้แพ้หรือว่ามีร่างกายไปต่อได้ก็เลยทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กังวลน้อยลงหายซึมเศร้าได้เหมือนกัน
2: ได้เหมือนกันใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามนี้ที่เขาบอกว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่มีการศึกษาและพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือไม่มี
2: ก็คือในปัจจุบันยังไม่มีค่ะ
1: ณปัจจุบันนะยังไม่มีย
2: ังไม่มี
1: เพราะมันคนละส่วนกัน
2: ค่ะ
1: โอเคอาการแพ้อาหารในระยะยาวหรือว่าการแพ้อาหารที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่การแพ้ภูมิตัวเองไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวเลย
1: โอเคสามข้อนี้คือไม่เกี่ยวเลยความแตกต่างระหว่างอาการแพ้อาหารและภาวะไวต่ออาหารมีความสำคัญอย่างไรในการทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองไหมครับอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพ้อาหารกับแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลย
2: ไม่เกี่ยวกันเลยแพ้อาหารเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค
1: ่
2: ะภูมิแพ้เนี่ยหลักๆเกิดจากสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเข้ามากระตุ้นภูมิเราแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยค่ะถ้าแพ้อาหารถ้าเราไม่รักษาก็จะมีปัญหาเวลาที่เราไปเจออาหารแล้วเกิดช็อกมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะอย่างเคสก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคนไข้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลายๆคนเนี่ยกลัวมีความแพนิคเลยค่ะต้องไปหาจิตแพทย์อันนี้มีนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแพ้อาหารแล้วไม่รักษาก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองในอนาคต
1: เพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ชัดนะไม่เกี่ยวกันนะ
2: ไม่เกี่ยวกัน
1: อันนี้จากกรณีที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอคิดเองเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ เธอก็ตัดสินใจเองว่าอันนี้มันหายนะแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิคนละอย่างกัน
2: คนละอย่างกัน
1: โอเคครับแล้วก็ถ้ากรณีนี้อาจารย์กินแต่เนื้อวัวมาตลอด8ปีเนี่ยเป็นอะไรไหม
2: ก็จริงๆก็กินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีโปรตีนที่มากพอ
1: ครับ
2: แต่ว่าอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูก็คือพวกแร่ธาต
1: ุ
2: หรือวิตามินซึ่งเรามักจะได้จากผักหรือว่าผลไม
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ก็อาจจะขาดส่วนนั้นไป
2: อาจจะขาดส่วนนั้นไป
1: ถ้าการกินเนื้ออย่างเดียวมันทำให้ไขมันทะลุไหมครับอาจารย์
2: มีโอกาสค่ะใช่โดยเฉพาะถ้าเรากินเนื้อส่วนที่ติดมันแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
1: เพราะหลายคนเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อวัวมากๆตอนแรกเราคิดว่าการกินเนื้อเนี่ยมันคือการกินโปรตีนเราก็เผาเอานี่เราก็ย่างนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเนี่ยแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะว่าในเนื้อมันไขมันมันสูงอยู่แล้ว
2: ก็จะมีไขมันอยู่ด้วยใช่ค่ะ
1: ซึ่งไขมันในเนื้อเป็นไขมันดีไหมครับอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีอยู่รวมกัน
1: โอเค
2: นะคะคราวนี้ถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานก็คือพันธุกรรม
1: ครับ
2: เช่นคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วแล้วเรารับประทานอาหารแบบที่มีไขมันสูงอยู่เกินเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไขมันในเลือดสูงได้มากขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มิเคล่าเนี่ยต้องระวังก็คือไขมันอีกทีนึงเพราะเธอกิน8ปีนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: 8ปีมันก็คงไม่เนื้อแดงตลอดอ่ะมันก็คงมีเนื้อนู่นนี่ผสมกันบ้างโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะภูมิแพ้กับแพ้ภูมิคนละอย่างกันไม่เกี่ยวแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกับการกินอาหารณปัจจุบันนี้
2: ค่ะ
1: โอเคครับไปกันต่อครับข่าวดีวิจัยล่าสุดชี้ว่าผู้ใหญ่ที่แพ้ถั่วลิสงนะครับอาจจะสู้ภูมิแพ้ได้แค่กินถั่ววันละนิดนี่วงเล็บต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับอันนี้น่าจะมีความคล้ายๆกับที่เราคุยเรื่องของกุ้งเมื่อกี้ไหมครับอาจารย์
2: ค่ะ
1: นะฮะผู้วิจัยหลักที่ศูนย์ภูมิแพ้แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะครับแสดงให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผู้ใหญ่ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อถั่วลิสงได้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็กล่าวเสริมบอกว่าก่อนหน้านี้คนที่แพ้ถั่วลิสงเนี่ยต้องคอยระวังเรื่องของอาหารการกินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องพกอะดรีนาลีนติดตัวไว้ตลอดเวลาจุดสำคัญของงานวิจัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลดีของทางร่างกายนะครับแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ครับจากศูนย์วิจัยในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยก็เล่าบอกว่าหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาตัวอย่างก็เช่นอาสาสมัครวัย28ปีนะครับที่แพ้ถั่วลิสงมาตั้งแต่เด็กเล่าว่าตอนนี้ผมกินถั่วลิสง4เมล็ดนะ4เม็ดนะฮะพร้อมกับอาหารเช้าทุกวันเพื่อคงระดับภูมิคุ้มกันไว้ผมไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะเผลอกินอะไรผิดไปแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทีมแพทย์ก็บอกว่าวิธีนี้เขาเรียกว่า OIT ใช่ไหมครับเหมือนที่จ้าบอกเลยเมื่อกี้
2: ค่ะ
1: วิธีเหมือนกับกินกุ้งทีละนิดหลักการง่ายๆครับก็คือค่อยๆกินทีละนิดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับซึ่งการนำเทคนิค OIT มาปรับใช้ในประเทศไทยก็ยังจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีทักษะความรู้สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำได้ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่นำร่องในการศึกษาแล้วก็ให้บริการในการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่น่าจะเปลี่ยนชีวิตมากๆสำหรับในต่างประเทศซึ่งในไทยเนี่ยการใช้วิธี OIT เราใช้กับการแพ้อะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์ของประเทศไทยเราก็มีนะคะทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มทำของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำในนมแล้วก็มีพวกแป้งสาลีอันนี้เขาก็ทำนะคะแล้วก็ไข่ค่ะซึ่งได้ผลค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราเริ่มทำในกุ้งค่ะส่วนแป้งสาลีเนี่ยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะเริ่มใช้
1: อาหารแต่ละอย่างนะครับการควบคุมทางการแพทย์ในการทำ OIT นะฮะหรือว่า Food Challenge เนี่ยมันต่างกันไหมครับ
2: แตกต่างกันในแง่ของคือหลักการเหมือนกันค่ะก็คือค่อยๆให้ทีละน้อยแล้วให้แบบสม่ำเสมอ
1: ครับ
2: โดยขนาดที่ให้เนี่ยต้องเป็นขนาดที่คนไข้รับได
1: ้
2: ไม่มีปฏิกิริยาการแพ้นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะอันนี้ก็คือหลักการเพื่อทำให้ภูมิเราเนี่ยชินแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเกิดอาการแพ้นะคะแต่ว่าในแง่ของอาหารแต่ละชนิดปริมาณวิธีการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ผมอ่านจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับรู้สึกว่านอกจากเรื่องการแพ้ที่เป็นกันอยู่แล้วเนี่ยคือคนไม่แพ้ไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เขาแพ้เหมือนเขาจะมีความกลัวรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยฮะเคสที่อาจารย์เจอมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้เยอะไหมครับ
2: คนที่แพ้อาหารเนี่ยจะกังวลเยอะมากกังวลขนาดที่ว่าบางคนไม่กล้าไปกินข้าวนอกบ้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแล้วคนนี้เขาแพ้แบบรุนแรงคือกินแป้งแล้วมีอาการทันทีอาการของเขาเนี่ยก็คือมีแน่นหน้าอกค่ะแล้วก็มีผื่นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีเคยมีความดันตกด้วยครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: คนนี้เนี่ยสุดท้ายคือเขาทำอาหารเองทุกมื้อแล้วก็เพื่อนชวนไปปาร์ตี้หรือว่าชวนไปไหนเนี่ยเขาก็ไปนะคะแต่ว่าเขาจะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำหรือว่าเครื่องดื่ม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: โอเคอาจารย์มีคนแพ้แอลกอฮอล์ไหมครับ
2: แอลกอฮอล์เนี่ย
1: จริงมีไหม
2: ต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนพอกินเนี่ยก็จะมีคันมีหน้าแดงมีตัวแดงอันนี้เป็นเรื่องปกติ

นะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์เป็นผลจากการที่เรากินแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนแต่ว่าความทนได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเช่นบางคนเนี่ยคอแข็งกินแล้วไม่เป็นไรผื่นก็ไม่มี

0: ไม่ใช่แพ้สาร
1: แอลกอฮอล์แค่มันเป็นกระตุ้นฮิสตามีน
0: ค่ะใช่ส่วนในแง่ว่ากินแล้วเมากินแล้วไม่เมาไม่เมาอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย
1: คืออันนี้ผมอยากรู้นอกเรื่องเลยจ้ะทำไมคนถึงคอแข็งคนคออ่อนเนี่ย
0: ก็คือมันมีเอนไซม์ในการช่วยผ่านแอลกอฮอล์ไปเป็นสารตัวอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งบางคนเนี่ยพอขาดเอนไซม์อะค่ะมันทำให้แอลกอฮอล์มันคั่งก็จะมีความเมาที่ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ
1: นั่นคือสาเหตุให้คนคออ่อน
0: ใช่
1: มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: เป็น
1: ตัวมา
0: ติดตัวเรามาค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้ากินได้ก็คือจะกินได
1: ้
0: ค่ะ
1: ฝึกฝนได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้
0: ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยช่วยค่ะ
1: สุดแบบคออ่อนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มันแข็งขึ้นมันได้ไหม
0: เพราะมันจะเป็นลักษณะของระบบเผาผลาญของร่างกายค่ะก็คือเป็นกับเอนไซม์ตัวนี้แหละค่ะ
1: ถ้าเกิดเราทำให้ระบบเผาผลาญมันดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายหรืออย่าง
0: ก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกาย
1: เพราะฉะนั้นคออ่อนก็คือคออ่อนตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนอกเรื่องแล้วกลับมาคราวนี้พอคนที่เขารู้แล้วว่าเขาอยากจะแก้ไขตัวนี้ครับการที่เขาจะทำ OIT เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ลำดับแรกเลยเนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะซึ่งตั้งต้นเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเขาแพ้จริงหรือเปล่านะคะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะทำทดสอบทางผิวหนังเจาะเลือดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจะนัดคนไข้มากินอาหารชนิดนั้นในโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็จะดูว่าขนาดที่คนไข้กินได้อ่ะที่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถ้าแพ้จริงเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่าอาจจะทำไหม OIT นะคะคนไข้หลีกเลี่ยงได้หรือว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยต่อเนื่อง3-5 ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีวินัยในการทำ OIT
1: ครับ
0: เราก็จะใช้ขนาดที่น้อยมากๆที่คนไข้กินแล้วไม่มีอาการแล้วก็จะให้คนไข้กินทุกวันค่ะ
1: ซึ่งในขณะที่กินทุกวันเนี่ยคือเขาต้องไปทำเองที่บ้านเหรอครับอาจารย
0: ์ค่ะขนาดวันแรกเนี่ยเราจะให้กินในโรงพยาบาลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็สังเกตอาการคราวนี้ถ้าอาการเขาดีไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นก็จะไปกินที่บ้านต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมีวินัยค่ะต้องกินวันละครั้งไปเรื่อย
1: ๆแล้วเขาก็ต้องหากุ้งมาเงี้ยอาจารย
0: ์
1: หากุ้งมาหั่นไว้เลย
0: ใช่
1: หั่นเตรียมไว
0: ้ค่ะก็คือต้องมีการเตรียมวัตถุดิบค
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนกับกินยาประจำแบบประจำตัวเนาะที่แบบวันนี้ต้องกินยานี้กินปุ๊บเข้าไป
0: แต่เหมือนกินอาหารแทนใช่ค่ะ
1: เออแต่แค่แบบนิดเล็กเดียวอย่างเช่นแพ้กุ้งมีความเสี่ยงหรือว่าข้อระวังอะไรบ้างไหมครับสำหรับผู้ป่วยที่ทราบก่อนที่จะเข้าการรักษาแล้วว่าอาจจะแพ้รุนแรงแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
0: หลังจากที่เราให้คนไข้ไปกินที่บ้านเนี่ย ความเสี่ยงที่มีโอกาสก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้แบบขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นเนี่ยคนไข้แบบไม่สบายภูมิก็จะตก เดิมเขาอาจจะทนที่ขนาดเท่าเดิมเนี้ยได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นไม่สบายพอดีกินก็จะมีอาการแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้คนไข้กลับไปด้วยก็คือให้อะดรีนาลีนนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้ด้วยค่ะวิธีประเมินตัวเองว่าอันนี้แพ้รุนแรงแล้วจำเป็นจะต้องรีบฉีดยาแล้วก็ติดต่อแจ้งแพทย์
1: จำเป็นไหมเพราะต้อง 3-5 ปีหรือว่ามันแบบเร็วกว่านั้นก็ได
0: ้โดยทั่วไป เราจะทำที่3ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อความชัวร์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิเราเนี่ยมันเริ่มทนได้จริง
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: การใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับ
0: ปัจจุบันไม่ได้สูงมากค่ะเพราะว่าเราจะให้คนไข้ไปเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานเองที่บ้าน
1: ครับ
0: ค่ะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
1: ต้องต่อเนื่อง
0: ต้องต่อเนื่อง
1: คราวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แพ้ครับเขาก็รู้สึกว่าคงไม่อยากจะต้องเสี่ยงแบบนี้เหมือนกันมันมีข้อจำกัดไหมคะว่าการใช้วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนหรือว่าผู้ป่วยการแพ้ทุกแบบสามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได
0: ้วิธีนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่แพ้แบบฉับพลันรุนแรงก็คือมีภาวะรับประทานอาหารแล้วมีอาการฉับพลันทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยมันเหมาะกับการทำในเด็กนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จจากการทำ OIT นั้นเราอาจจะต้องเลือกเคสแล้วก็ติดตามคนไข้เป็นรายๆไป
1: ที่บอกว่าผู้ใหญ่นี่คือขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็เกิน18ขึ้นไป
1: อ๋อก็คือวัยทำงานนี้ก็ไม่เหมาะรักษาแล้วหรอครับอาจารย
0: ์บางคนก็จะได้ผลค่ะแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ว่ามันจะมีภาวะแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอยู่บ่อยๆคราวนี้เรามีอยู่เคสหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแบบรุนแรงแล้วก็เขาก็แพ้แบบเหมือนมีคนกินขนมปังอยู่บนโต๊ะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็มีอาการแพ้ช็อก

0: นะคะเราก็เลยพยายามทำ OIT ให้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทำยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ก็มีค่ะมันเราคงต้องดูเป็นเคสไปว่าคนไหนทำได้คนไหนทำไม่ได
1: ้แสดงว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขาแบบนิดเดียวก็ไม่ได้จริง
0: ๆค่ะ
1: แม้จะแบบสู้ๆๆไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาหมดหวังเลยไหมอาจารย
0: ์อันนั้นก็ต้องพยายามให้เขาเลี่ยงเต็มที่แล้วก็ให้พกอะดรีนาลีน
1: โอเคครับผมไปกันต่อนะครับน่าจะได้อีกสัก1ข่าวนะฮะมีผู้สื่อข่าวรายงานครับเป็นจากเพจของคุณหมอโอ๊กนะฮะดร.ซิกแพคครับเขาโพสต์ข้อความเลยบอกว่าชอบกินถั่วลิสงกับเสี่ยงมะเร็งตับจริงหรือรู้ทันสารพิษเงียบที่ซ่อนอยู่ในของโปรดของคนไทยนะครับถั่วลิสงเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับครับประชากรหลายพันล้านคนรวมถึงในเขตพื้นที่ร้อนชื้นมีความเสี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วลิสงนะครับหน่วยงานสุขภาพโลกกำหนดมาตรฐานปนสารสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่คราวนี้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี่ยที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วกำจัดถั่วที่ช้ำบูดหรือว่าเก็บในสภาพชื้นก็ใช้วิธีลดเชื้อราตั้งแต่ในการแปลงในแปลงเก็บนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีโคพลาสมาช่วยลดอัลฟาท็อกซินได้โดยไม่ทำลายคุณภาพอาหารคราวนี้อัลฟาท็อกซินมันอยู่ในถั่วที่สมอยู่แล้วหรือว่ามันปนเปื้อนจากอะไรอัลฟาท็อกซินคืออะไรก่อนครับอาจารย์
0: จริงๆอ่ะอัลฟาท็อกซินเป็นสารที่เกิดจากตัวเชื้อราค่ะเชื้อราก็จะสร้างสารนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกถั่วหรือว่าอะไรก็ตามที่เก็บอยู่ในความชื้นข้าวก็มีได้นะคะถ้าอยู่ในความชื้นมากๆเนี่ยแล้วมีเชื้อราเข้าไป มันก็จะมีการสร้างสารอัลฟาท็อกซินขึ้นมาอยู่
1: เพราะฉะนั้นอัลฟาท็อกซินไม่ได้ต้นกำเนิดมาพร้อมกับอาหารแต่มันอาจจะมาจากเชื้อราเมื่ออาหารนั้นไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดี
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ลฟาท็อกซินส่งผลอะไรกับร่างกายครับอาจาร
0: ย์อัลฟาท็อกซินเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเราพบว่าจากข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าการที่เรามีอัลฟาท็อกซินสะสมเยอะๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับจริงนะคะงั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าถ้าจะทานผลทานถั่วก็ต้องเป็นถั่วที่เก็บอย่างดีนะเป็นถั่วที่ไม่ชื้นแล้วก็ไม่มีเชื้อราขึ้น
1: โหเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะเราจะชอบใส่ถั่วอาจารย์ถั่วที่อยู่ในเซตนั้นอะซึ่งเราก็ไม่รู้มันนานขนาดไหนแล้วนะ
0: ใช่
1: มันมีวิธีดูไหมว่าเอ้ยอันนี้น่าจะได้นะอะไร
0: คือถ้าเห็นเชื้อรานี้ก็ต้องไม่กินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเราก็จะบอกยากแล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้หลายๆคนก็จะตัดปัญหาไปเลยเป็นแบบไม่กินถั่ว
1: เพราะถ้ากินเข้าไปมันไม่คุ้มใช่ไหมกับความเสี่ยง
0: บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบผ่านการเก็บมายังไงบ้างหรือว่าโปรเซสมายังไงบ้างนะคะ
1: ไอ้คำว่ามีอัลฟาท็อกซินเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากินไปแล้วมันมีแล้วเนี่ยมันมีผลเลยไหมครับหรือมันสะสม
0: มันก็จะสะสมส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลานะคะเป็น10ปีก็เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับค่ะ
1: ใช้ชีวิตยากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอยากกินจริงๆก็พกถั่วไปเองเนี่ย
0: แต่ทำเอง
1: แต่ทำเองก็ไม่รู้อีกว่าเราเก็บดีอีกหรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินถั่วคือต้องดูชัดเจนว่ามันแบบได้มาตรฐานมาจากแบรนด์มีอะไรชัดเจนถ้าเกิดสมมติมาไปซื้อในที่ที่เราไม่รู้เก็บมานานขนาดไหนแล้วนี่ก็มีความเสี่ยงหมดเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แหมแล้วเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นกับแก้มด้วยอาจารย์เนาะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าน่าจะเปิดโลกเรื่องเกี่ยวกับการแพ้สำหรับหลายๆคนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้ตัวเร็วเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันมากกว่าเมื่อก่อนลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วุฒิด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพ่อหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: เพนนี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ

0: เด็กครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
0: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
2: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
0: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
2: ้ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
2: ใช่ครับใช่อ
0: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
2: ใช่ครับ
0: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
2: จะต่างกันเลยครับ
0: ต่างกันเลย
2: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
0: คือ
2: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบนชายหาด
2: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
0: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
2: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
0: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
2: เหนื่อยกว่า
0: เหนื่อยกว่า
2: เหนื่อยกว่า
0: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
2: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
0: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
2: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
0: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
2: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนต
0: ั
2: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
0: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะ
2: ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
0: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
2: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
0: ยากไหมหมุนยิง
2: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
0: ได้
2: สนใจไหมครับ
0: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
2: พอเล่นได้ครับ
0: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
2: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
0: โอเคสวัสดีครับ
2: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง อดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มซึ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
0: เลย
2: เดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจำมณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีดก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีดแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
0: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
2: ครับ
3: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
3: แป๊บเดียวจริง
0: แป๊บเดียวคือ5วัน
3: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
2: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
0: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
2: ้ฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
0: โอเคครับ
2: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
0: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบหุ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
3: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
0: ้ขอดูเป็น example หน่อย
3: ใช่ใช่อย่างนี้เลย
4: ดีเลยคร
3: ับ แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จำจุ๊บจุ๊บก่อน
0: โอเคครับ
3: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องฝึกขาคู่อะครับ
3: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมป์คู่บิดตัว
0: อ๋อจัมป์คู่แล้วบิดตัว
3: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จัมป์คู
0: ่ครับ
3: แต่เมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
0: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
3: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
0: โอเคครับแบบยิงแบบ
3: ใช่ค่ะยิงเลย
0: โอเคครับ
3: อันนี้ก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
0: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
3: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนเป็นลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนเป็นลงมารับแทน
0: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับเดียวเอง
3: เหนื่อยค่ะ
0: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
3: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัมบอล
0: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
3: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งรับก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
0: ครับ
3: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
0: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
3: ใช
0: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
3: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
0: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
3: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
0: สมมติว่า
3: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
0: ปุ๊บ
3: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
0: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
3: ก็ได้2แต้ม
0: โอ้โหยากอยู่นะ
3: อันนี้ก็จะยาก
0: ขึ้นมาหน่อยอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
3: ค่ะ
0: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามารถ
3: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
0: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
3: ้เลยก็คือโอเวอร์
0: ฟาว
3: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
0: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
3: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
0: ครับ
3: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
0: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
3: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
0: โอเค
3: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
0: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
3: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
0: โอเคเข้าใจแล้ว
3: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
0: เขาก็จะไม่เสี่ยง
3: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
0: ม
3: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
0: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
3: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
0: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
3: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
0: ้
3: ยิงนี้ปกติแต้มเดียว
0: มันต้องรอได้3ก้าว
3: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
0: โอเคครับ
3: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
0: ได้ครับ
3: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัววิเศษคือได้2แต้มเลย
0: เดี๋ยวขอลอง
3: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
0: ได้ครับ
3: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บรอเอาบอลก่อนแล้วก็จังอีกทีนึง
0: แล้วค่อยจังอีกทีนึงโอเค
3: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
0: โอเคอ
3: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
0: โอเคเข้าใจแล้ว
3: เข้าใจแล้วค่ะ
0: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
3: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
0: ยิ่งมันฮะ
3: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ
0: ่
3: ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิยิง
0: มาด
3: ิ
0: มาดิ
3: ก็จะเอาคืนอ่ะ
0: เ
3: พราะว่ามันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
0: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไหม
3: หนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
0: ๆ
3: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
0: 30นาที2ครึ่ง
3: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
0: ์
3: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์มันโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้อ
0: ี
3: ก10นาทีโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้
0: อ
3: ีกมันเลยกดมันกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่าอันนี้กดดันมากกว่าก
0: ดดันกว่า
3: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
0: ่สั้นกว่าของ
3: สั้นกว่าของ
0: ในร่มใช่ไหม
3: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
0: ลดแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
3: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
0: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3-9 การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
3: ใช่
0: นี่เมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกว่าโหดเรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
3: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
0: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ชาร์ต
3: มีคนค่ะ
0: เรา
3: อย่างพ
0: ี่
3: รู้ว่าพี่เล่นสอบแต้มเลย
0: ตัวพิเศษ
3: ใช่
0: เพราะเราเป็นคนพิเศษ
3: ใช่แล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
3: ี้
0: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
3: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
0: ิ
3: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
0: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
3: ิ
0: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
3: หมุนยิงเลย
0: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
3: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
3: แต่มันกฎไหนจริงไม่ได้แล้ว
0: กฎไหนเนี่ยกฎเมย
3: ์กฎเมย์เอง
0: โอเคเ
3: ดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
0: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
3: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
0: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
3: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
0: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
3: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
0: ้
3: เป็น2แต้มฝั่งนี้จะหนูลากบอลให
0: ้โอเค
3: โอเค
0: ต้องวิ่งเข้าไป
3: จะหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุกโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
0: ้กระโดดข้ามมาได้
3: เมื่อกี้ไกลไป
0: โอเค
3: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนมือคู่ก่อนรอเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
0: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
3: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนหนึ่งเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้ที่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกอยู
1: ่ใช่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปเลยใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: โดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4คร
0: ับ
2: อยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่
1: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจับบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: ขึ้นนี่มากหน่อยขึ้นนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

楚兵的嘞。เรียกว่าหูวิงไปหนึ่งดอกป้องรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โหจริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดจุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะครับว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองอะค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัล

0: กลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
0: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
2: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผ่นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอและหมอตั้มค่ะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ1ในเทรนด์สุขภาพปัจจุบันนี
2: ้
1: ทุกคนนะคะก็จะมีความสนใจแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งอันนี้ตั้มก็มีส่วนด้วย
2: ใช่ไหมครับผมสังเกตเลยว่าคนเริ่มเข้าฟิตเนสกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่ใช่แล้วหลายๆคนเองก็อาจจะมีโฮมฟิตเนสอยู่ที่บ้านแล้วด้วยเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
2: ว่าคุยกันเรื่องการออกกำลังกายดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: แต่เนื่องจากว่าเราเป็นรายการฟู้ดชอยส์เนาะเราก็เลยจะคุยเรื่องการทานอาหารก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากการออกกำลังกายอ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไปออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้หลายคนก็จะเริ่มวิ่งบ้างอะไรบ้างก
2: ็
1: จะถามว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายสองก็คือเรื่องของการลดน้ำหนัก
2: ถูกต้องครับผมซึ่งจะบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยนะที่จะเลือกเรามีตั้งแต่ขนมปังทาแยมกล้วยหอมนะครับไปจนถึงแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นอกไก่ไข่ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับเยลลี่ครับผม
1: กัมมี่เยลลี่อันนี้หลานพี่ชอบมาก
2: เออกัมมี่เยลลี่เนี่ยสามารถเป็นอาหารระหว่างการออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้ครับผม
1: ตั้มออกกำลังกายอาทิตย์นึงกี่วัน
2: โอ้ผมออกเกือบทุกวันครับพี่เอ
1: ๋โอ้แล้วตั้มทำไงบ้างกินอะไรบ้าง
2: จะบอกว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยครับบางวันเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวครับบางทีก็ไม่ได้กินบ้างกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบางวันเนี่ยที่ออกกำลังกายตอนเย็นเราก็จะมีเวลาได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเตรียมตัวมาแล้วนะครับที่สังเกตได้เลยคือประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต่างกันมากจริงๆคร
1: ับ
2: พ
1: ี่ทีนี้เมื่อกี้ที่ตั้มพูดนะคะเราจะมีอยู่สองคำที่ได้ยินคือเราเตรียมตัวกับเราไม่เตรียมตัวบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายเราจะต้องมีเวลานานเท่าไหร่แล้วเราจะกินอะไรดี
2: เราเอาคนที่ไม่มีเวลาก่อนดีกว่าเราจะเจอบ่อยว่าทำงานออฟฟิศเนี่ยครับเราทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าถูกไหมบางทีเรามีเวลาออกกำลังกายเจ็ดโมงเนี่ยครับตื่นก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวแค่30นาทีเรากินอะไรดีครับ
1: โดยทั่วไปอ่ะเราจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายก่อนว่าเราจะออกนานหรือจะออกสั้นสมมุติถ้าเป็นหมอเอออกไม่นานอันนี้อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นหมอต้องออกทีเราเป็นชั่วโมงอันนี้มันเตรียมตัวต่างกันละถ้าเราออกกำลังกายโดยทั่วไปต่ำกว่า1ชั่วโมงเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยใช้ชีวิตทั่วไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายค่อนข้างหนักและนานอาจจะต้องมีการเตรียมตัวอันแรกเลยคือสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นถ้าสมมติว่าเวลาสั้นนิดเดียวไม่เกินสักชั่วโมงนึงเนาะครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตแล้วดูดซึมง่ายนะคะเพื่อจะเอาไปเก็บเป็นพลังงานตั้มแนะนำให้กินอะไรดีคะ
2: นี่เลยครับกลุ่มข้างหน้าตรงนี้เลยครับ
1: อ๋ออยู่ในถาดข้างหน้า
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นกล้วยหอมครับบางคนก็จะทานเป็นแซนด์วิชซึ่งถ้าเกิดฝรั่งเขาได้กินกันเนี่ยก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่ใช่ไหมครับก็จะมีเป็นเนยถั่วผสมกับตัวเจลลี่ผลไม้ผสมกันข้อดีคือเนี่ยครับเห็นเลยว่า
1: ดูดซึมง่าย
2: ดูดซึมง่ายแน่นอนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกินแป๊บเดียว 15-20 นาทีเนี่ยน้ำตาลก็เข้ามาในกระแสเลือดค่อนข้างเยอะ
1: มันต้องกินเยอะแค่ไหนคะ
2: จริงๆเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องออกกำลังกายนะครับเราก็จะพยายามไม่กินอะไรที่มันหนักท้องจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็รู้สึกสบายตัวนะครับบางทีเรากินแค่แผ่น2แผ่นแล้วก็ทาแยมให้มันกลบเต็มแผ่นแค่นี้ก็พอ
1: แล้วในแง่ของทฤษฎีเราจะกินคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก 20-30 กรัมเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเป็นผลไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ15กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินผลไม้ประมาณ 1-2 ส่วน2ส่วนในที่นี้อย่างข้างหน้านะคะถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็จะเป็น2แผ่นได้ละเลยถ้าเป็นผลไม้นะคะอย่างเช่นกล้วยหอมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผลใหญ่ๆหน่อยก็จะผลนึงนะคะซึ่งในกล้วยหอมนอกเหนือจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะถ้าโพ แพสเซียมต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดตะคริวหรือว่าไม่มีแรงออกกำลังกาย
2: บางทีออปชันอื่นๆนอกจากกล้วยหอมอาจจะมีมะละกอได้นะครับก็จะเป็นน้ำตาลสูงแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกันครับ
1: นอกเหนือจาก2 อย่างข้างหน้าต้องมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
2: จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์สุขภาพเรื่องอาหารที่มาทดแทนตอนช่วงก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมีเรื่อง energy bar หรือ energy ball เป็นต้นนะครับก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆเป็นแท่งเนี้ยครับคล้ายเวเฟอร
1: ์
2: แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนส่วนผสมต่างๆนะครับอย่างตัวเวเฟอร์เองเนี่ยมันจะทำจากข้าวแล้วก็ตัวน้ำตาลเป็นหลักถูกไหมครับตัว energy bar เนี่ยเขาก็จะใส่อื่นๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

0: ด้วยครับเช่นเป็นเกรนต่างๆอัญพืชต่างๆนะครับใส่พวกพีนัทบัตเตอร์ลงไปหน่อยหรือว่าใส่พวกน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้เพิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตลงไป
1: ก็คือกินนิดเดียวแต่ว่าได้พลังงานเลยก็จะไม่แน่นท้องด้วยนะคะ
0: แต่ต้องระวังครับพี่เอกตัว energy bar เนี่ย energy ก็ตามชื่อครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานสูงบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยแต่เรากินเข้าไปแบบเพราะมันไม่อยู่ท้องถูกไหมกินไป 2-3 แท่งเนี่ยบางทีพลังงานเกินได้
1: โอเคอันที่2นะคะที่อาจจะง่ายหน่อยก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนาะพวกข้าวปั้นก็น่าจะได้เนาะ
0: ข้าวปั้นสาหร่ายก
1: ็น่าจะได้เนาะหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นพวกน้ำผลไม้หรืออะไรสั้นๆกล่องเล็กๆนะคะก็น่าจะพอไหวในช่วงเวลาที่ก่อนจะออกกำลังกายแล้วมีเวลาสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ต้องพูดว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าผมตื่นมาผมได้แค่กาแฟอย่างเดียวคำถามคือกินกาแฟเพื่ออะไรในแง่ของการออกกำลังกาย
0: สำหรับผมเลยเนี่ยการกินกาแฟคือให้ตื่นครับผมเพราะหลังกินกาแฟเนี่ยคือมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเทียบกันระหว่างกินกับไม่กินก่อนออกกำลังกายเนี่ยต่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยครับเหมือนไม่ค่อยมีแรงในการออกกำลังกายแล้วพอกินกาแฟดำเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตุ้นมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นครับ
1: ในเรื่องของตัวคาเฟอีนนะคะนอกเหนือจากในแง่ของการกระตุ้นนะคะให้รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายแล้วก็จะช่วยเรื่องของกระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะซึ่งในบางรายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมีผลดีถ้าเราอยากจะลดน้ำหนัก
0: ครับผมคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟดำนะครับยังมีออปชั่นอื่นๆอีกนะครับเช่นชาเขียวเป็นต้นบางคนก็จะเริ่มนิยมมาทานชาเขียวแล้วซึ่งในปริมาณคาเฟอีนของชาเขียวกับกาแฟบางทีเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยหรือบางครั้งเนี่ยตัวคาเฟอีนในชาเขียวอาจจะสูงกว่าในกาแฟด้วยซ้ำนะครับ
1: เป็นเพราะว่าชาเขียวไม่ขมแล้วเราดื่มได้เยอะก็เลยทำให้ได้คาเฟอีนเยอะขึ้น
0: อีกอันนึงที่ดีมากๆเลยคือช็อกโกแลตครับผม
1: ใช่
0: ช็อกโกแลตใช่ตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยมีคาเฟอีนค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวกาแฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือน้ำตาลด้วยครับผม
1: มันอยู่ที่ว่าคือถ้ามันเป็นโกโก้เปล่าเนาะเช่นเป็นผงโกโก้มันจะออกขมนิดนึงมันจะไม่อร่อยอะค่ะฉันจะกินให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องเติมนมเติมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นโกโก้เนี่ยหรือเป็นช็อกโกแลตเนี่ยพี่ว่ามันก็เหมาะนะเพราะว่าจริงๆมันก็มีคาร์โบไฮเดรตเนาะได้คาเฟอีนด้วยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดในแง่ของปริมาณเท่านั้นเองค่ะ
0: ต้องครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพอจะมีเวลาก่อนการออกกำลังกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะเตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกายค่ะอย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้รับประทานอาหารนะคะหรือว่าได้รับสารอาหารเข้าไปเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกำลังกายเหตุผลก่อนตอนแรกเนี่ยสำหรับถามว่าเอ๊ะทำไม 2-3 ชั่วโมงเพราะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบแน่นท้องให้อาหารเนี่ยมันย่อยแล้วก็ผ่านกระเพาะไปแล้วก็จนไปถึงลำไส้แล้วเริ่มมีการดูดซึมมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่แน่นท้องทีนี้ถามว่าเราจะเลือกอะไรต้องถามคนที่ออกกำลังกายแล้วว่าจะกินอะไรดี
0: จริงๆสำหรับผมก็คือทานอาหารตามปกติเลยครับแต่อาจจะเลือกปริมาณโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปริมาณที่มีไขมันเยอะครับ
1: ทำไมถึงเลี่ยงไขมัน
0: อย่างแรกเลยคือพลังงานเพราะว่าเราออกกำลังกายก็ต้องการที่จะทำให้รูปร่างเราดีถูกไหมครับหรือบางคนเน้นที่จะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปริมาณไขมันอยู่แล้วอย่างที่สองเลยคือตัวไขมันเนี่ยจะทำให้การย่อยอาหารเราช้าลงครับผมบางทีเรามีเวลาเตรียมตัวแค่ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาจจะไม่ทันครับผมอาจจะต้องใช้เวลาย่อยในการนานมากกว่านั้น
1: คือไขมันมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันจะค่อยๆผ่านไปช้าลงนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรากินของมันแล้วอาจจะมีย่อยยากหรือว่าจะอืดท้องนานขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราไม่อยากจะเลือกกลุ่มที่เป็นไขมันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเนี่ยระหว่างการกินคาร์โบไฮเดรตกับการกินโปรตีนอันไหนสมมติพี่บอกว่าพี่อยากจะแบบไม่อยากอ้วนเนาะแล้วก็อยากจะออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่ดีพี่กินโปรตีนอย่างเดียวได้ไหม
0: จริงๆจะบอกว่าไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนเนี่ยทานเข้าไปไม่ใช่เป็นพลังงานหลักสำหรับการออกกำลังกายนะครับการกินเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายจะเอาโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับการกินเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยดีกว่าสำหรับในแง่การออกกำลังกายนะครับคือหนึ่งเลยเป็นแหล่งในการให้พลังงานนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกตัวคาร์โบไฮเดรตให้มันดีมากขึ้นเช่นเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยเราก็จะหนึ่งเลยคือเขาจะให้พลังงานช้าๆแล้วก็นานมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่สองคือตัวคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยมักจะมีสารอาหารอื่นๆเพิ่มมาด้วยนะครับอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราก็อาจจะได้เป็นโปรวิตามินต่างๆเกลือต่างๆนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระมาด้วยมากกว่าตัวซิมเพิลคาร์บธรรมดาเช่นเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับไก่ต้มนะครับหรือบางวันเนี่ยที่อยากให้กินแบบมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็สั่งอาหารต

0: สั่งได้เลยครับข้าวผัดกะเพราหรือว่าเป็นข้าวผัดกระเทียมอะไรพวกนี้ก็สามารถทานได้หมดเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาพวกนี้ไขมันจะสูงครับผมก็จะหลีกเลี่ยงว่าเราเอาไอ้ตัวน้ำหนาวที่เขาตักมาด้วยเนี่ยออกหรือว่าอันที่มันตักติดมากับข้าวเนี่ยผมก็จะเขี่ยออกนิดนึงเพื่อให้ปริมาณไขมันเนี่ยลดลง
1: โอเคก็คือเรากินอาหารเที่ยงตามปกติ
0: ใช่ไหมค
1: ะแต่ว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสัก6โมงละเพราะฉะนั้นมันจะห่างมื้อเที่ยงนานแล้วงั้นต้องจะเลือกกินตอนกี่โมงแล้วต้องจะเลือกกินอะไรตอนนี้จะไม่ใช่อาหารที่มันเป็นอาหารเที่ยงละจะกินอะไรดี
0: จริงๆผมอาจจะกินสแน็คเล็กๆน้อยๆเป็นแซนด์วิชเล็กๆหรือว่าอย่างที่บอกเป็นเอนเนอร์จี้บาร์เพราะว่าอย่างข้าวเที่ยงเนี่ยบางทีกินมาค่อนข้างแน่นท้องแล้วพอกินอะไรเยอะๆมันก็อาจจะกินไม่ได
1: ้กินเป็นแบบพวกโยเกิร์ตหรือนมแล้วก็ใส่กราโนล่าลงไปอ
0: ะไรอย่างนั้นก็ได้ครับผม
1: ผลไม้ได้ไหมคะ
0: ผลไม้ก็ได้ครับผม
1: โอเคคอนเซ็ปต์หลักก็คือจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็จะมีโปรตีนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นลักษณะของไม่มีเวลาเอาอันที่มันดูดซึมเร็ว
0: ๆ
1: มีเวลาหน่อยก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีหน่อยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดูดซึมทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากนักแล้วก็จะอยู่ได้นานนะคะเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจนทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดีขึ้นทีนี้เวลาที่ออกกำลังกายเนี่ย มันจำเป็นต้องกินอะไรไหมหรือเราไม่ควรจะกินเลยเพื่อจะทำให้เราผอม
0: ครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะ
1: ไม่กิน
0: เลยเพราะว่าไหนๆเราออกกำลังกายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเติมพลังงานอะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยก็จำเป็นในบางการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะเบาๆ
1: อันนี้ที่ไม่เคยกินเลย
0: หรือว่าเราเป็นคาร์ดิโอเบาๆเช่นการปั่นจักรยานหรือการวิ่งระยะเวลาแค่30-45นาทีเนี่ยการทานอาหารระหว่างการออกกำลังกายอาจจะไม่จำเป็น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นหนักมากขึ้นเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นเวลาเช่น1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าการวิ่งที่ใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเช่นการวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนต่างๆหรือว่าการเข้าคลาสต่างๆที่เป็น High Intensity Interval Training ก็คือใช้พลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยพลังงานที่เราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนเนี่ย
1: ไม่พอใช้
0: อาจจะต้องเติมระหว่างการออกกำลังกายด้วยครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็แปลว่าการเติมอาหารในระหว่างการออกกำลังกายนะคะก็ดูจาก2แบบอันที่1ระยะเวลาในการออกกำลังกายว่านานไหมถ้าต่ำกว่า45นาทีอาจจะไม่จำเป็นเลยนะคะอันที่2ดูว่าชนิดของการออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องมีการเติมละเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่พอแต่ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ไม่ได้นานมากอันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะแล้วที่สำคัญตรงนี้ชนิดของการออกกำลังกายเช่นจะเป็นลักษณะของเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเติมที่ต่างกันถูกไหมคะทีนี้ที่สงสัยนิดนึงในกรณีของมือใหม่หรือหลายคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วเขาพยายามจะไม่กินการไม่กินอันนี้มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไห
0: มครับผมการออกกำลังกายเนี่ยใช้พลังงานถูกไหม
1: ใช
0: ่บางทีเราก็จะเจอในส่วนของน้ำตาลตกครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเวียนหัวเริ่มใจสั่นอีกอันนึงเลยครับคือบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายเยอะๆเราเสียเงินเยอะๆเนี่ยพอเราเสียเกินแรกไปเยอะเราก็จะเจอแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตะคริวตามมาปวดตามกล้ามเนื้อตามมาหรือว่าพอเสียไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงครับผมพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเสียสองอย่างคือน้ำตาลที่เป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็เสียส่วนของเกลือแร่เนี่ยเรามาคุยเรื่องทดแทนกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเลือกอะไรมาทดแทนในระหว่างการออกกำลังกายได้บ้างคร
1: ับ โอเคอันแรกก่อนต้องดูเนาะสมมติว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเหงื่อถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้ามีใครเคยชิมเหงื่อตัวเองจะรู้ว่ามัน
0: เค็มครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเหงื่อเนี่ยมันจะต้องมีแร่ธาตุปนไปด้วยการที่บางคนบอกว่าออกกำลังกายหนักแล้วดื่มเฉพาะน้ำเนี่ยแล้วยิ่งออกกำลังกายหนักมากดื่มแค่น้ำเปล่าเนี่ยอันนี้จะมีข้อเสียนะคะเพราะจะทำให้เกลือแร่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทดแทนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุบวกกับสารน้ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่ตลอดเวลาอาจจะมีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมกับน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็ในแต่ละคนถามว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรคงอาจจะบอกในรายละเอียดไม่ได้ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายแล้วการประเมินส่วนถ้าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเริ่มหิวหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นลมเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้วบอกว่าจะต้องเติมอะไรก็คือเติมสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งถ้าเกิดต้องการเร็วๆน้ำตาลมันเริ่มตกอันนี้ต้องเป็นน้ำตาลอันนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าในกรณีของเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยมันจะมีน้ำตาลผสมอยู่เสมอช่วยในเรื่องของการที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกกำลังกายหนักมากๆเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยการดื่ม น้ำเกลือแร่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับในส่วนของน้ำตาลเพราะนั้นนี่ครับที่ทุกคนสงสัยตอนแรกคือในส่วนของเยลลี่ครับเยลลี่เนี่ยสังเกตเลยคือ1คือปริมาณ
1: น้อย
0: พกพาง่ายนะครับเวลาออกไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เถอะทะหรือเพิ่มน้ำหนักอะไรเลยระหว่างการวิ่งนะครับอย่างที่2คือปริมาณน้ำตาลก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูดซึมได้เร็วครับผม
1: โอเค
0: แล้วก็มีอื่นอีกนะครับเช่นเป็นพวก energy gel ต่างๆที่เขาจะอยู่ในรูปของซองนะครับ
1: ถึ
0: งเขาฉีดเสร็จ
1: ฉีดแล้วก็บีบไปเลย
0: ใช่บางทีเขาจะแนะนำว่า

0: ลงไปในเสื้อ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เวลาวิ่งไปเนี้ยใช้ได้เลยค่ะ
1: หลักออกกำลังกายครับพี่เอว่าเราควรที่จะทานยังไงบ้างครับผม
0: เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะว่าโปรตีนเรามีหน้าที่อะไร
1: ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับผม
0: โอเคท่องได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันจะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนจะไม่มีการเอามาเก็บสะสมนะคะดังนั้นแปลว่าเมื่อเราออกกำลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บมีการสึกหรอเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะ
1: อันนี้ถามพี่เอดีกว่าว่าเราควรจะกินโปรตีนในปริมาณที่เท่าไหร่ครับผม
0: บอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะกินเพื่ออะไรก่อนถ้าเกิดเรามองว่าจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะในคนที่อายุน้อยการกินโปรตีนเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่เอาไปทำอะไรแล้วนะคะโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมในคนอายุน้อยแต่อาจจะเพิ่มขึ้นถึง40กรัมต่อครั้งเพื่อจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราจะกินหลังออกกำลังกายมันก็จะ cover อยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่20-40กรัมนะคะถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีผลอะไรกับการสร้างกล้ามเนื้อละเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็คือปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็อาจจะมากจนถึงประมาณ 30-40 กรัมเนี่ยเราจะกินอะไรดี
1: ครับผม
0: อันนี้ให้เห็นข้างหน้าก่อนเนาะก็จะมีโปรตีนอยู่นะคะเอาวิธีคิดก่อน
1: ครับ
0: อันนี้เห็นไข่ฟองนึงถูกไหมคะในไข่ฟองนึงถ้ามีทั้งไข่ขาวไข่แดงปนกันเนี่ยอันนี้ฟองนึงจะประมาณ7กรั
1: ม
0: ทีนี้ถ้าเห็นตัวที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะก็นึกภาพประมาณสัก1ฝ่ามืออันเนี้ยที่วางไว้หรือว่านึกภาพเป็นกล่องไพ่อ่ะค่ะขนาดเท่านั้นเลยกว้างคูณยาวคูณหนากล่องนั้นน่ะอยู่ประมาณสัก3ส่วนคือประมาณสัก20กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราจะกินเนี่ยโปรตีนชิ้นนึงประมาณนี้ก็พอได้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นนมนะคะทีนี้นมเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดรบกวนอ่านฉลากข้างกระป๋องละกันแต่โดยทั่วไปเราจะบอกว่า200กรัมของนมเนี่ยได้โปรตีนประมาณ8กรัมอันนี้คือตัวเลข
1: ครับผม
0: คำถามต่อไปว่าเป็นโปรตีนกินอะไรดีอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็มักจะเป็นเมนูที่นักกีฬาหรือว่าคนออกกำลังกายชอบกินนะคะคำถามว่าเรากินอย่างอื่นได้ไหมมีเหตุผลนิดเดียวค่ะโปรตีนกลุ่มนี้จะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่เป็นกรดอะมิโนชื่อว่าลิวซินค่อนข้างเยอะตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อจะให้มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเล่นกล้ามเขาก็จะใช้กลุ่มนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไม่เป็นกลุ่มนี้เป็นตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรตีนจากพืชก็มีลิวซินนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้อาหารที่ปริมาณเยอะกว่านี้ลองไปเช็คดูนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google ไปดูว่าลิวซีนมีมากในอะไรแล้วก็ถ้าต้องการเนี่ยลิวซีนต้องการอยู่ประมาณ 2-3 กรัมค่ะในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ
1: อันนี้ประเภทของโปรตีนที่เราสามารถทานได้มีอกไก่มีไข่ถูกไหมครับเพราะว่าตัวอกไก่กับไข่เนี่ยจะมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนอันดับแรกๆที่คนออกกำลังกายจะเลือกทานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของโปรตีนเนี่ยยังมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลต่างๆเช่นกุ้งปลาหมึกเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะกินทุกวันไม่ได้เพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลของกุ้งและปลาหมึกเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงครับผม
0: ทีนี้มีคำถามสำคัญเลยจะมีคนถามว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะกินตอนไหนดี
1: ผมอ่ะออกกำลังกายจะรอว่าสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็จะเริ่มกินโปรตีนแล้วครับเพื่อใหตัวโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยครับ
0: คำแนะนำคืออยู่สักประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะแล้วเราก็กินอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโปรตีนเข้าไปก็จะช่วยทำให้มีการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะโปรตีนจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารเพื่อจะไปฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อใดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ใช่ว่ากินเฉพาะโปรตีนอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนแล้วก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุใดๆด้วยนะคะคำถามบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอยากผอมขอไม่กินได้ไหมคะคุณหมอตั้ม
1: อันนี้ผมว่าเป็นพิตฟอลที่เยอะที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคนที่เริ่มอยากลดน้ำหนักเนี่ยจะหักโหมออกกำลังกายโดยเฉพาะคาร์ดิโอครับวิ่งวิ่งวิ่งเยอะๆแล้วก็อดอาหารหรือว่าบางทีกินเป็นแค่แบบผลไม้เล็กๆน้อยๆตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแบบแอปเปิ้ล1ลูกอ่ะพอเลยกล้วย1ลูกตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้หิวบางทีเนี่ยเราก็จะเจอว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคนช่วงแรกเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยน้ำหนักลดลงเดือนแรกเกือบ10โลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งครับเริ่มไปต่อไม่ได้น้ำหนักคันเนี้ยพอสัก 2-3 เดือนน้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้นครับนี่ก็จะเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตัวกล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันเริ่ม

0: ลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานแทน
1: ใช
0: ่คราวนี้พอกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยตัวที่ในการเบิร์นแคลอรี่ของเราเนี่ยมันลดลงตามเนี่ยคราวนี้ระบบพลังงานเราก็จะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าเรากินเนี่ยเราเบิร์นพลังงานต่อวันได้ลดลงพอเรากินน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะกลับมาอ้วนขึ้นครับ
1: ที่สำคัญค่ะทุกคนเจอเลยเวลาที่ลดน้ำหนักนะคะพอมันผอมไปถึงจุดนึงอ่ะร่างกายอ่ะก็จะมีการที่จะเขาเรียกว่าชดเชยฮอร์โมนบางอย่างมันจะสูงขึ้นค่ะและอีฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เราหิวหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอหรือผอมลงแล้วทำไมถึงแบบอดต่อไม่ได้มันอดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในร่างกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินให้เหมาะสมอันนี้จะดีกว่าในแง่ของการที่จะควบคุมน้ำหนักรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในอนาคตด้วยค่ะ
0: โดยสรุปเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโภชนาการและอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างก็หลังการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายแล้วต้องอดอาหารนะครับเราก็เห็นว่ายิ่งการทานอาหารให้มันมีประโยชน์เนี่ยยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยผอมเร็วแล้วก็ผอมแล้วสุขภาพดีมากขึ้นด้วยครับผม
1: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเนี่ยมาติดตามกันอีกครั้งนะคะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอและหมอตั้มค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ธงและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: จารย์ครับแต่ยังไงก็ตามข่าวรับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะป้องกันให้เสื่อมช้าที่สุดเสื่อมน้อยที่สุดทำไงดีครับ
1: ก็อันแรกก่อนสำรวจตัวเราก่อนนะดูตัวเราว่าน้ำหนักตัวเราเกินหรือเปล่าคุณแอดรู้ไหมครับเวลาดูน้ำหนักตัวว่าเกินไม่เกินดูยังไงครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ยุคนี้เขาก็จะคำนวณกันใช้ความสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลัง2นะครับหาน้ำหนักตัวนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าประมาณเท่าไหร่
0: ไม่ควรเกิน25ไม่ควรเกิน25
1: ถ้าเกินภาวะอ้วนครับเกิดขึ้นแล้วต้องลดน้ำหนักให้ได้ให้กลับมาอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับ
0: คร
1: ับถ้าประมาณไม่เกิน25นี่นะครับ
0: ครับ
1: จะลดเท่าไหร่แล้วบอกลดน้ำหนักเนี่ยไม่มีเป้าหมายเนี่ยคนไข้ทำไม่ได้หรอกต้องมีเป้าหมายให้เขา
0: ครับเป้าหมายควรจะเป็นยังไงดี
1: 3 เดือนขอ 5%
0: 3 เดือนขอลดไป 5%
1: ถ้าหนัก50กิโลขอ2กิโลครึ่ง
0: ใน3เดือน
1: ขอให้ถึง2 3เดือนหน้าขอลด2กิโลครึ่งนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งเป้าหมายถ้าเราบอกลดหนักไม่มีทางเพราะมันไม่รู้จุดจบว่าตรงไหนเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะคร
0: ับ แล้วมันก็ไปแพ้ใจตัวเอง
1: แล้วก็จะขึ้นมา
0: ก็กินต่อ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องต้องสร้างเป้าหมายให้ครับเราลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่2ก็คือมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของต้นขาจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเราเสื่
0: อม
1: ง่ายขึ้น
0: ต้องออกกำลังกายแบบไหนดีฮะที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้นขาได
1: ้สร้างกล้ามเนื้อให้มีความอึดความอดทนนะครับในการที่จะทำงานได
0: ้
1: ชีวิตประจำวันเราเดินขึ้นเดินลงเดินวิ่งแล้วกระโดดนะคร
0: ับ
1: กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอที่จะกระจายแรงสู่ตัวเขาได
0: ้ครับ
1: เราต้องสร้างเขาด้านเนื้อต้นขาด้านหน้านี่แหละครับที่เรารูปเขาเรียกด้านเนื้อต้นขาอันนี้ที่จะต้องฝึกเขาให้ดีๆฝึกไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ยกขานะครับยกขาตามหมอเลยครับ
0: ยกงี้นะคร
1: ับนับ1ถึง10ไว
0: ้อ๋อยกก็ค้างไว้
1: ค้างไว้สำคัญมากเลยนะครับ
0: ต้องเกรงต้องอะไร
1: ต้องเกรงเต็มที่นะครับค้างไว้ช่วงเกรงเต็มที่ค้างไว
0: ้
1: พอครบ10แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงแล้วใกล้ๆ10ก็ตึง
0: ใช่ๆเริ่มตึงแล้วปลายเท้า
1: ก็ดกไว
0: ้ต้องกระดกไว้อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ก็จะดีนะครับได้กำลังมากขึ้นสลับไปสลับมาเนี่ยนะ
0: อีกข้างนึงแบบนี
1: ้วันละสัก10นาทีเนี่ยเราจะฝึกเราจะรู้แล้วว่าโอ้โหต่อเราไปเดินขึ้นบันไดสบายแล
0: ้วโอ้นี่ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้เองไม่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์แล้วไม่ต้องอะไรมาถ่วงไม่ต้องอะไร
1: จะไม่ค่อยทำกันนะครับ
0: ไอ้ง่ายๆนี่แหละมักจะไม่ทำ
1: ใช่ครับ
0: ขี้เกียจบางทีดูทีวีไปก็ทำ
1: ใช่แล้ว
0: คุยกับใครก็ทำไป
1: ใช่ครับเราสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยกระจายทำให้ข้อไม่สึกเร็ว
0: ป้องกันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าป้องกันแล้วแต่ยังเสื่อมอยู่ต้องรักษาแล้วครับรักษาได้กี่วิธีครับอาจารย
1: ์ก็ถ้าเป็นไม่มากเราก็รักษาโดยการพักประคบอุ่นนะครับใช้เครื่องไม้ช่วยเดินใช้ที่รัดข้อเข่าไม่ให้หลวมไม่ให้ปิดมุมครับก็จะช่วยในระดับหนึ่งถ้าไม่หายปวดไม่หายเจ็บไม่หายบวมอีกต้องใช้ยาช่วยนะครับยากินก็เช่นยาลดการปวดนะครับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด
0: ์
1: ครับยากลุ่มเหล่านี้ก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่เขารักษาแต่อาการถูกไหมครับเพราะนั้นปัจจัยที่ว่ามาต้องร่วมด้วยทั้งหมดนะครับยากลุ่มเหล่านี้อย่าทานนานเพราะว่าจะมีผลต่อไตต่อตับเราได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็ยังมีเรื่องของยาฉีดที่ให้ลื่นขึ้นนะครับยาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมอันนี้ก็ได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ยังสึกไม่มากแล้วก็ไม่หายได้ด้วยยาหรือไม่สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าสึกมากๆก็อาจจะช่วยได้น้อยแล้วนะครับรวมทั้งสเตียรอยยาฉีดสเตียรอยเข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นฉีดแล้วค่อนข้างจะชอบมากนะหายเร็วหายเจ็บเลยนะครับแต่เขาอยู่ได้ไม่นานนะ
0: คร
1: ับ ถ้าแถมยาสเตียรอยที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำผลึกในนั้นก็จะไปทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนมากขึ้นไปอีก
0: อ๋อเหรอครับผลเสียระยะยาวมี
1: ข้อยังดีๆอย่างนี้ไม่มากเลยอย่าไปฉีดนะครับต้องรอให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วสึกเห็นภาพเอ็กซเรย์ไม่มีข้อต่อละตอนนั้นก็อาจจะช่วยได้ระดับนึง
0: ครับถ้าถึงขั้นว่าฉีดยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วสเตียรอยก็ไม่ช่วยแล้ว
1: ผ่าตัดละ
0: สุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ผ่าตัดเลี่ยงไม่ได้จะผ่าตัดถ้าขายังไม่โกงแต่ว่ามีหินปูนลอยไปลอยมาเราจะส่องข้องเขาไปคีบออกมาไปเล็มสิ่งที่ขรุขระไปเจียนผิวที่ขรุขระเล็กน้อยให้เรียบได
0: ้ส่องกล้องนี่แหละครับ
1: ประมาณ 2-3 มิลเนี่ย
0: เข้าไปเจียได้เหรอ
1: ได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ฝ่ายนี้ก็เล็กๆนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่มากขายังไม่โกงผิดรูปนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาเริ่มโกงผิดมุมแล้วเราเดินโอ้ไม่ตรงแล้วการส่องกล้องก็ไม่ช่วยละต้องเคยเยอะไปอีกระดับนึงการจะทำถ้าอายุไม่มากแอคทีฟมากทำงานหนัก
0: ครับ
1: เราก็อาจจะ ขาให้ขาตรงเลยเพราะขาตรงน้ำหนักตัวก็จะลงที่ขาได้ตรงดีก
0: ็
1: จะทำให้รับน้ำหนักไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักการสึกก่อนก็ชะลอได
0: ้ครับแล้วที่เขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี่แหละ
1: ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเริ่มได้ผลดีคือหายได้เร็วหายได้ดีเริ่มได้ผลยืนยาว
0: ค
1: ืออายุการใช้งานเขายืนยาวหลายสิบปีนะครับเราคงจะสังเกตเห็นว่าอัตราการรักษาด้วยการผ่าเปลี่ยนข้อเทียมในประเทศไทยเรามากขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเริ่มยอมรับว่าอ๋อผ่าแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
0: ่
1: แล้วก็มีการใช้งานอายุการใช้งานก็ยังยืนยาวได
0: ้เปลี่ยนช่วงไหนฮะข้อเข่าเทียมที่ว่า
1: เปลี่ยนแค่เพราะส่วนปลายเองนะครับปลายของข้อต่อเนี่ยนะครับมีสองปลายนะครับปลายบนเนี่ยเราก็จะฝาแล้วครอบเข้าไปเหมือนครอบฟันเลยนะครับปลายล่างก็เช่นกันบนล่างเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อจะไม่เจ็บละเพราะว่าไม่เป็นข้อเทียมละเรายืนตรงก็จะตรงได้งอได้นะครับ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไหมฮะ
1: รูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
0: แล้วก็จะมีเป็น
1: ยี่ห้อแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลูกสะบ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะมีลูกสะบ้านะหลายท่านก็ถ้าขรุขระเสียมากก็อาจจะเปลี่ยนผิวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนนะเรา
0: เปลี่ยนเฉพาะผิวนี่ที่เป็นสีเทาๆ
1: เท่าใช่ไหมครับเข่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเข่านะเปลี่ยนเฉพาะผิวเข่า
0: ครับเอาเหมือนเป็นวัสดุไปหุ้ม
1: ครับไปหุ้มเหมือนครอบฟันเลยนะครับ
0: แล้ววัสดุนี้เป็นอะไรฮะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไทเทเนียมเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับแต่ตัวที่เป็นข้อต่อก็ต้องเป็นตัวที่มันเงาเรียบแล้วก็แข็งแกร่งก็จะเป็นโลหะผสมของตัวโคบอลต์โครเมียมเป็นหลักนะครับพลาสติกที่เป็นพิเศษที่มีความแน่นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะช่วยทำให้การขยับไปขยับมาเนี่ยราบเรียบลื่นได
0: ้
1: ครับ
0: เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่โรงพยาบาลศรีราชนำมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย
1: เราใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยผ่าในการเปลี่ยนซีกเหลี่ยมบางส่วนของข้อเข่านะครับปกติเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยก็ดีมากละนะระดับหนึ่งละแต่พอเรามีแขนกลนี้มาช่วยเนี่ยก็แม่นยำอีกอายุการใช้งานของข้อจะยืนยาวเนี่ยถ้าเราวางทุกอย่างเป๊ะตามที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้อายุการใช้งานก็จะน่าจะยืนยาวขึ้น
0: ครับ
1: แถมการผ่าตัดเข้าไปก็ใช้แผลเล็กลงไปอีกครับ
0: จ
1: าก6เซนก็เหลือ4เซนก็สามารถทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องชอกช้ำได้
0: เพราะว่าใช้แขนกลหุ่นยนต์นี่หมายถึงว่าคุณหมอคอยบังคับอยู
1: ่เราเป็นตัวควบคุมเราจะเป็นคนควบคุมอยู่นะ
0: แล้วก็หุ่นยนต์ก็ทำหน้าที่ไปโดยเราควบคุมอยู
1: ่บางจังหวะของงานเนี่ย
0: หรือเป็นยังไงฮะ
1: งานผ่าตัดมีเป็นงานศิลปะนะครับมันงานที่กว่าเราจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยต้องมีทั้งทีมและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนะครับแต่งานที่เราทำซ้ำๆทุกวันทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยงานนั้นหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเรา
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าเขาทำซ้ำๆแบบนั้นเยอะแต่งานที่ผิดแผกออกไปจากตรงนั้นเขาจะไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยเราเป็นตัวเพราะนั้นงานบางงานเช่นงานเจียนกระดูกเนี่ยถ้าเรามีเขาช่วยฝีมือการเจียนทุกก็
0: จะเน
1: ี้
0: ยบเนี้ย
1: บเหมือนนะเนี้ยบทุกครั้งก็จะเนี้ยบเท่านี้เลยนะครับแต่ของเราบางทีอาจจะไม่เนี้ย
0: บ
1: บางครั้งอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ของเขาเนี้ยบเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่การทำงานเขาไม่ได้ใช้เยอ
0: ะ
1: ถ้าเราจะผ่าแล้วด้วยเราเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยวัดมุมวัดขนาดให้เรียบร้อยถึงจะทำได
0: ้
1: ของเขาเนี่ยคำนวณมันเรียบร้อยละเขาก็เอาเหมือนปากกาแย่เข้าไปเขาก็เจียนไปตามนั้นเพราะนั้นพื้นที่การทำงานไม่มาก
0: แม่นยำ
1: เหมือนเนื้อเยื่อก็ชอกช้ำน้อยก็ฟื้นเร็วอันนี้ก็เป็นวิทยาการที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการที่จะรักษาคนไข้ของเราร
0: ักษาไปแล้วสักกี่ราย
1: เมื่อปีที่แล้วเราครบรอบ48ปีภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์พยาบาล
0: ครับ
1: ที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นภาควิชากระดูกและข้อนะครับครบ48ก็เลยให้บริการผู้ป่วยไป48คนนะครับแต่ว่าทั้งหมด59ข้อนะครับ59บางท่านทำ2ข่าวเลยนะครับทำ2ข้อก็ให้บริการซึ่ง
0: ผลเป็นไงบ้าง
1: โอ้คนไข้บางท่านอยู่โรงพยาบาลวันเดียวนะครับพาวันนี้พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับ
0: เหรอฮะ
1: เดิมเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพราะว่าเขาบาดเจ็บน้อยมาก
0: ครับ
1: เขาก็เริ่มฟื้นได้เร็ว
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะดูเหมือนเป็นที่เข่าเนี่ยน่าจะต้องพักนานเพราะว่าจะก้าวจะเดินต้องขยับอะไรเกี่ยวกับเข่าหมดเลย
1: ครับใช่
0: นี่วันเดียวเอง
1: ครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หรือกลัวการผ่าตัดน้อยลงนะคร
0: ับ
1: นี่ก็คือสิ่งที่พัฒนาการธรรมดานะครับ
0: ครับ
1: วันนี้สิ่งนี้ดีอนาคตจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
0: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะ มีมุมมองในการต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่ารักษาข้อเข่าเนี่ยคือกลัวน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าเออจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานเลยแต่บางคนกังวลไหมฮะว่าอุ้ยอายุมากแล้วให้เปลี่ยนข้อเข่าตอนนี้ต้องเจ็บตัวแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมีคนกลัวประเด็นแบบนี้ไหม
1: ก็มีนะครับเพราะว่าความเชื่อในประสบการณ์ของชีวิตก็เป็นตัวตัดสินว่าความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากสภาวะสังคมเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในเรื่องของความต้องการคุณภาพที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพนอกจากความยืนยาวแล้วเนี่ยสูงมากขึ้น
0: คืออยู่อายุยืนแต่ว่าถ้าเดินเหินไม่สะดวกไม่คล่องเจ็บปวดเมื่อยมันก
1: ็
0: ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีความสุข
1: ก็ต้องการอยู่แล้วยืนยาวด้วยแล้วก็ต้องดูแลตนเองได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เคยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเพราะอยู่ไม่นานเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยอัตราการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเนี่ยเยอะมากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเลยนะคนต่างจังหวัดนี่ยังไงเราก็จะขอใช้จนกว่าจะเป็นภาระคนอื่นๆถึงจะเริ่มพิจารณา
0: จนต้องพยุงกันแบกกัน
1: เ
0: งี้ย
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทัศนคติในการที่จะใช้นะครับ
0: ครับในมุมมองของอาจารย์การมีข้อเข่าที่ดีส่งผลดีกับเราด้านไหนบ้าง
1: โอ้ข้อชีวิตที่เราเดินได้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้ทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราหายไป
0: ครับ
1: ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองก็ย่อมจะดีทำได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดทำได้แล้วเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นความสุขก็เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วลืมตาได้รู้สึกตัวว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนลุกออกจากเตียงได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกตินั่นเองนะครับก็คือเมื่อเรามีความแล้วเรามีความสุขความสุขของตัวเราก็จะล้นไปเผื่อแผ่คนอื่นได้
0: ครับผมฟังแบบนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะครับเพราะว่ามีวิธีการที่จะดูแลข้อเข่าของเราให้เสื่อมช้าเสื่อมน้อยหรือว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังสามารถยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างมีความสุขหรือวิธีการรักษาต่างๆป้องกันต่างๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มีให้เวลากับศิริราช360องศาครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนในตอนหน้ารายการของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับวันนี้ผมลานพร้อมกับอาจารย์กีรติครับสวัสดีครับ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่สำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างนึงที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติมันมีอยู่แล้วแต่พอวันนึงเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
2: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น
1: ประมาณ3เดือนนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ 1. เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเองสำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัด การฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้า
3: วันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้า
1: วิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFR อันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยกับรายการรักผิวหมอรามานะคะวันนี้ดิฉันมีดานิตยาวัฒนะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5โมงถึง6โมงเย็นช่องทางในการดูเราก็มีหลักๆ2ช่องทางถ้าใครทาง Facebook ตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่องทางหลักทางนึงที่คุณสามารถติดต่อกับเราได้ส่งข้อความนะคะหรือว่าก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ของเรานี่แหละส่งคำถามมาได้เลยหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะใครที่ดูอยู่ทาง True Vision ช่อง42หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันก็คือ023547105นะคะ023547105ค่ะและอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำว่าถ้าฝากคำถามมาแบบนี้นะคะอยากให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุดที่ต้องขอเลยชื่อนามสกุลนะคะอายุเพศแล้วก็มีลักษณะของอาการหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงอาการแพ้ยานะคะขอข้อมูลตรงนี้ครบเลยค่ะคุณหมอจะได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะคะ

0: วันนี้ค่ะโรคที่เราจะคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็หลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะจากพันธุกรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากขึ้นได้นะคะวันนี้เรามีคุณหมอสองท่านที่มาคุยกับเราตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแต่ว่าไม่ได้มาในซูมนะคะคุณหมอซูมเข้ามาจากที่บ้านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับอาจารย์บี
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์บีเราไม่เจอกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่นานมากเลยค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์บีและอาจารย์ปีแอร์เลยนะคะนี่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านคะเนี่ย
2: ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: เห็นเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะ
1: ใช่ผมกลับมาไลฟ์ที่บ้านแล้ว
0: โอเคค่ะเราห่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลยังคงปึกแน่นอนนะคะโรคฮีโมฟิเลียต้องระวังบางทีพูดผิดไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้อาจจะไม่ชินปากก็คือโรคเลือดออกง่ายใช่ไหมคะผิดปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปตัวนี้กันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันและอีกหนึ่งช่องทางที่ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะใครที่ดูรายการของเราเนี่ยอยากได้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนนะคะเป็นแก้วน่ารักนี่เห็นไหมคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะเขียนบนแก้วว่ารามาชาแนลเห็นไหมก้มนิดนึงตรงนี้ให้เห็นนะคะรามาชาแนลถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น10ท่านแรกเราก็จะจัดส่งแก้วใบนี้ไปให้เลยนะคะขอชื่อนามสกุลชัดเจนนะคะที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวส่งไปผิดบ้าน นะคะโอเคไปดูสกู๊ปกันเลยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับโรคฮีโมฟิเลียแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอค่ะ
3: โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้พบผู้ป่วยที่เป็นเพศชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้อาการของโรคนี้มีความแตกต่างกันมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดินหัดคลานและหกล้มทำให้มีจ้ำสีเขียวตามแขนขาและลำตัวนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในข้อโดยมากมักเป็นกับข้อที่ต้องรับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าและข้อศอกผู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงในข้ออย่างเฉียบพลันและมีข้อบวมแดงร้อนในเวลาต่อมาไม่สามารถขยับข้อได้และต้องนอนนิ่งๆในท่างอเพื่อทุเลาอาการปวดนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงเลือดออกในสมองขณะที่ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยมักจะไม่มีอาการเลือดออกจนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดจนพบว่าเลือดไหลไม่หยุด
0: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสกู๊ปของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบเยอะๆเลยกับคุณหมอนะคะโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายเมื่อกี้เห็นบอกว่าคือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วก็คือถ้าเด็กเป็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกิดเป็นทารกเลยใช่ไหมคะถึงจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็คืออาจจะเคยมีญาติในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติผู้ชายนะคะเคยเป็นมาก่อนหรือบางคนไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเลยแล้วก็เขาเพิ่งเป็นคนแรกก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะที่เราจะสังเกตได
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหรอคะคุณหมอคะ
2: เกือบทั้งหมดเลยนะคะฮีโมฟิเลียจะแสดงอาการในเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าก็คือความผิดปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยถ่ายทอดมาจากคุณแม่นะคะคือเป็นความผิดปกติเนี่ยคือจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคุณแม่

0: ่าถ่ายทอดมาเนี่ยลูกชายเท่านั้นที่จะมีอาการค่ะถ้าลูกสาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการค่ะ
1: อ๋อคือผู้หญิงเป็นพาหะได้แต่อาการจะไปเกิดกับผู้ชาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะเราจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวได้ไหมเราเป็นพาหะหรือเปล่ามันตรวจได้ไหมคะคุณหมอ
0: ถามว่าตรวจได้ไหมคือตรวจได้เพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะตรวจนะคะเพื่อบางทีเนี่ยจะต้องตรวจด้วยถ้าสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วลูกในครรภ์เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะมีวิธีการตรวจน้ำคร่ำนะคะหรือว่าตรวจเลือดจากสายสะดือว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าสมมติว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงก็คือไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจก่อนที่ลูกจะเกิดมาค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงจะไม่แสดงอาการอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเกิดตรวจเจอว่าเราเป็นพาหะแล้วเราก็ยังคงอยากมีลูกอยู่ดีอะค่ะคุณหมอคะอย่างนี้มันมีวิธีการยังไงไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเป็นพาหะคือคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะใช่ไหมคะถ้าสมมติมีลูกชายเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ 50% นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพาหะซึ่งจริงๆไม่เป็นอะไรเลยก
1: ็
0: คือครึ่งหนึ่งนะคะเราทราบก่อนได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราตรวจทารกในครรภ์ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายเริ่มจากต้องลูกเป็นผู้ชายก่อนแล้วเราตรวจว่าลูกเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทราบว่าลูกเป็นโรคเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมกับคุณแม่นะคะว่าอยากจะตั้งครรภ์ต่อไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: เลือก
1: ก็คือต้องตัดสินใจแหละว่าจะตั้งครรภ์ต่อไหมถ้าตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ลูกจะมีโรคนี้ติดตัวแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลรักษากันต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะคะส
1: ่
0: วนใหญ่คุณแม่ที่มาตรวจแบบนี้คุณแม่มักจะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีใครในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นน้องชายของคุณแม่นะคะอาจจะเป็นแบบน้องชายของคุณยายนะคะอาจจะคือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทราบถึงความรุนแรงแล้วก็เรื้อรังของโรคที่จะต้องรักษาค่ะ
1: ค่ะคุณหมอแล้วผู้ชายเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
0: ผู้ชายเราจะไม่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็นก็คือเป็นโรคเลยค่ะ
1: ผู้ชายชัดเจนกว่านะคะก็คือเป็นเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะโอเคเราเป็นแล้วนะคะลูกเนี่ยเป็นภาวะนี้ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตลูกของเราได้ยังไงคะเพราะบางทีเด็กทารกนะยังไม่ได้มีอาการเลือดออกยังไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นคะ
0: อาการของโรคฮีโมฟิเลียก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติคำว่าเลือดออกง่ายผิดปกติคืออะไรก็คืออย่างเช่นมีเลือดออกบริเวณที่แบบโดยปกติจะไม่ได้ไปกระทบกระแทกที่ไหนเช่นภายในร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะหลังตามตัวเกิดมีจ้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเลือดออกผิดปกตินะคะหรือไม่ก็คือว่าเริ่มมีจ้ำเลือดขึ้นตอนที่เด็กเนี่ยเริ่มคลานนะคะเริ
1: ่
0: มคลานเนี่ยมันก็จะมีการลงน้ำหนักนะคะซึ่งเด็กเริ่มคลานประมาณอายุ9เดือนนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นว่าแขนขาของลูกเนี่ยทำไมถึงมีจ้ำเขียวคลานไปนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้ไปกระทบกระแทกแต่ว่าก็คือมีจ้ำเป็นจ้ำๆขึ้นตามตัวได้ค่ะ
1: อ๋อบางทีแค่มีคนมาอุ้มแล้วเหมือนน้ำหนักมือกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะเป็นจ้ำได้ด้วยไหมคะ
0: มีโอกาสเป็นจ้ำได้นะคะในกรณีที่โรคไม่ได้เป็นรุนแรงคือระดับของโรคอาจจะแค่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยก็อาจจะเจอได้จากการที่เขาบางทีไปถอนฟันแล้วเอ๊ะปกติถอนฟันคุดเนี่ยคุณหมอก็เย็บแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อซใช่ไหมคะ
1: ถ้า
0: สักประมาณ 15-20 นาทีแต่นี่โอ้โหทำไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเลือดยังไม่หยุดเลยหรือว่าจะต้องกลับไปเย็บซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยมักจะมีข้อบวมนะคะมีเลือดออกในข้อแต่ว่าอันนั้นก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าข้อเนี่ยก็จะบวมเมื่อเขาเริ่มหนักนะคะก็คือด้วยการเดิน
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเรารู้แล้วแหละว่าลูกเราเป็นแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลนะคะหรือว่าประคับประคองยังไงบางทีเด็กก็ไม่ได้บอกนะว่าเด็กเจ็บเด็กปวดหรืออะไรยังไงนะคะคุณแม่จะดูแลยังไงได้บ้างคะ
0: ในเด็กเล็กๆนะคะก็คือที่เขาฝึกเดินฝึกคลานเนี่ยคุณแม่สามารถ ใส่สนับเข่าให้ลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนับเข่าของเด็กเล็กขายนะคะหรือไม่เราก็อาจจะประดิษฐ์เองก็ได้ก็คือคุณแม่อาจจะเอาที่รองบ่าของเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะมาตัดเป็นที่รองเข่าที่รองศอกนะคะก
1: ็
0: คือเป็นคือใส่ซัพพอร์ตในบริเวณข้อที่มันอาจจะกระทบกระแทกหรือรับน้ำหนักได้คือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องระวังกีฬาที่กระทบกระแทกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้แบบคือคงไม่ได้ไปเล่นต่อยมวยอะไรแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: นกเว้นต่อยกันเองค่ะเด็กๆค่ะต่อยเพื่อน
0: ไปซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นโรคนี้เราก็อาจจะต้องบอกคุณครูไว้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดก็คือการเลือดออกในสมองหรือว่าเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อลูกเนี่ยอาจจะล้มหัวกระแทกหรือว่ามีอะไรไปกระแทกศีรษะค่ะ
1: ค่ะเห็นว่ามันคือมีระดับความรุนแรงมีเรื่องของแฟกเตอร์ใช่ไหมคะตัวแฟกเตอร์ที่ขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอที่ใบกลไกของโรคนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุกลไกร่างกายของเรามันขาดอะไรยังไงบ้างคะ
0: ค่ะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันระดับต่ำลงในคนปกติเนี่ยระดับมันก็คือจะอยู่ในระดับมากกว่า 40-100% นะคะแต่ว่าเมื่อระดับเริ่มต่ำกว่า40เนี่ย เราก็จะมีเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเขาจะมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1% ก็คือสามารถเลือดออกเองได้โดยที่จริงๆไม่ได้ไปต้องไปกระทบกระแทกอะไรเลยนะคะ อยู่ๆเลือดก็ออกได้เลยในผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางก็คือมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1-5%
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่มีระดับแฟกเตอร์อยู่ 5-40% เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารุนแรงน้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะไม่ได้มีเลือดออกอะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะถ้าในกรณีที่รุนแรงไม่มากค่ะคุณหมอก็เรารักษายังไงคะรักษาไปตามอาการหรือว่าเรามียาอะไรหรือจะไปเพิ่มแฟกเตอร์ในร่างกายเราให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
0: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในภาวะปกติที่สมมุติว่าเราแค่เป็นจ้ำตามผิวหนังอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะคือเลือดออกที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการกดไม่ว่าที่ไหนก็ตามอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นจ้ำตามตัวใช่ไหมคะวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปากแผลนะคะคือเวลาไปกระแทกอะไรมาเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องประคบเย็นก่อน24ชั่วโมงเนา
1: ะ
0: 24ชั่วโมงประคบน้ำแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจาก1วันไปแล้วเนี่ยเราก็ประคบอุ่นต่ออีกประมาณวัน2วันนะคะถ้าสมมติว่าเรากดปากแผลเราประคบเย็นจ้ำพวกนั้นก็จะหายเองได้ใช้เวลาไม่นานค่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยจะไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเลือดออกอาทิเช่นการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นต้นนะคะเราก็จะมีกระบวนการก็คือให้สารแฟกเตอร์เนี่ยที่ทดแทนสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยค่ะคือฉีดก่อนให้การผ่าตัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถไปผ่าตัดได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมคะและถ้าคนที่แบบแฟกเตอร์น้อยกว่า1เนี่ยค่ะคุณหมอรุนแรงมากอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงอะคะ
0: คือในคนที่แฟกเตอร์น้อยกว่า 1% อย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะเลือดออกเองได้โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็คือสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการให้แฟกเตอร์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยเหล่านี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้แฟกเตอร์ซึ่งเขาจะฉีดเองบ้านนะคะก็คือว่าอาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็เหมือนจะฉีดแฟกเตอร์สารทดแทนเนี่ยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อให้ระดับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะคืออยู่ในระดับที่มากกว่า1ตลอดเวลานะคะมันก็จะป้องกันการเลือดออกที่รุนแรงได้ค่ะ
1: ค่ะอ๋อฉีดเองที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนฉีดให้นะคะพอโตสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นคนฉีดเองค่ะ
1: ค่ะคืออย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีโรคแบบนี้มันทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะมีการดูแลกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะคุณหมอคะตัวแฟกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง
0: ราคาสูงมากก็คือ1ขวดเนี่ยมันจะหลายพันอยู่นะคะประมาณ 2-3 พันแล้วก็ขนาดของยาเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะก็คือยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทางสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าซัพพอร์ตให้เนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะในจำนวนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของสปสช.เนี่ยเขาก็จะได้แฟกเตอร์มาเป็นประจำค่ะ
1: ค่ะก็คือถือว่าเพียงพอในการประคับประคองให้ชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีเลือดออกคือสมมุติว่าคือฉีดป้องกันไว้แล้วแต่ยังมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเราก็รักษากันเป็นครั้งคราวในโรงพยาบาลค่ะ
1: เพราะว่าการรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลแล้วเราก็เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยบางทีคือมันเลือดออกในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนจะรู้ตัวแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางคนไม่รู้ตัวมีไหมคะคุณหมอคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะไม่เคยสังเกตว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงปรากฏเราเนี่ยถือว่าเลือดไหลเร็วแล้วก็หยุดช้ากว่าคนอื่นมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหมอ
0: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก็คือระดับแฟกเตอร์เนี่ยมากกว่า 5-40% นะคะเหล่านี้เนี่ยพบ

0: ตั้งแต่เล็ก
1: ๆคือผิดปกติแล้วล่ะยังไงคือดูแล้วว่าอันนี้คือคนอื่นก็คงไม่เป็นแบบฉันอะไรแบบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คือโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายปกติใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะด้วยการดูแลตัวเองฉีดแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
1: ค่ะขอถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของคนที่เป็นหน่อยได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สักกี่คนสักหมื่นคนไหมคะเป็นคนหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นไหมคะ
0: น้อยน้อยน่าจะน้อยกว่านั้นอีกค่ะ
1: น้อยกว่านั้นอีกเหรอคะ
0: น้อยกว่านั้นคืออย่างคือประมาณน่าจะเป็น1ต่อหมื่นนะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะ
1: น้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าพาหะบางทีคือแฝงมานะคะกับคุณแม่แล้วบางทีไม่ใช่ว่ามีมาก่อนในบรรพบุรุษของเราโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยถูกไหมคะ
0: เกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได
1: ้นะคะ
0: แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
1: ค่ะมันมีหยุดไหมคะคุณหมอคะมันเหนื่อยบ้างไหมคะมันถี่ชั่วอายุคนนะคุณหมอ
0: มันอาจจะหยุดได้ถ้าสมมติว่าก็เราไม่มีลูกชายหลานชายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหยุดได
1: ้อ๋อคือถ้ามีในตระกูลเรามีผู้ชายอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะถ่ายทอดไปได้ต่อเรื่อยๆนอกจากหยุดไม่มีผู้ชาย
0: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นพาหะได
1: ้
0: ค
1: ือ
0: การที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกต่อนะคะก็จะต้องคือผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าเขาเป็นพาหะหรือเปล่านะคะก็คือลูกที่เกิดออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่เป็นพาหะเหมือนกันก็อาจจะจบที่รุ่นนั้นนะคะ
1: เอ๊สมมุติถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นใช่มั้ยคะแต่เราก็มีลูกผู้หญิงถูกมั้ยลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้ถูกมั้ยไม่ใช่ว่าพอแม่ไม่เป็นแล้วลูกผู้หญิงนี่ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอ
0: ถ้าเราไม่เป็นลูกผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคคือยังไงผู้หญิงจะไม่เป็นโรคค่ะแต่อาจจะ
1: เป็นพาหะ
0: ได้พาหะเป็นได้ค่ะยกเว้นว่าก็คือสมมุติว่าลูกเราไปมีลูกชายแล้วเกิดลูกชายเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็จะต้องมาสืบเสาะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากรุ่นยายหรือเปล่านะคะ
1: คือไม่ได้หมายความว่าพอรุ่นแม่รอดแล้วว่าไม่เป็นพาหะแต่เรามีลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นพาหะได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแฝงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะกลายพันธุ์ได้อีกด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่แหละนี่คือภัยเงียบๆใกล้ตัวเลยนะคะดูเหมือนปกติสบายดีแต่ปรากฏว่ามันแฝงอยู่ข้างในนะคะก็คุณหมอแนะนำไหมว่าเราจะต้องไปตรวจยังไงถ้าเราไม่ได้จะตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจโรคนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่เราจะตรวจคัดกรองโรคอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองโรคซีทาลัสซีเมียนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเกิดบ่อยมากในประเทศไทย มีอุบัติการณ์บ่อยมากนะคะการที่เราจะเลือกตรวจคัดกรองอะไรบางอย่างในการที่เราจะตั้งท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะต้องอิงกับอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยโรคเลือดฮีโมฟิเลียเนี่ยยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นโรคที่เราจะต้องคัดกรองในภาวะปกติคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในบ้านเป็นมาก่อนหรือว่ามีอาการที่สงสัยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่มีปัญหาคล้ายๆอาการที่เหมือนสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะลองบอกอาการมาก็ได้นะคะแล้วให้คุณหมอลองช่วยพิจารณาซิว่ามันเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่เข้าอันนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะมันมีโรคอะไรที่ใกล้เคียงไหมคะที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแล้วก็หยุดยากเหมือนกันนะคะ
0: จริงๆมีโรคที่พบบ่อยกว่านี้นะคะพบ1ใน100คนนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าโรคเลือดออกง่ายวอนวิลลี่แบนนะคะอันนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็พบ 1% ก็คือ100คนจะพบ1คนเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่นะคะแต่โรคเนี้ยไม่ได้รุนแรงเท่าฮีโมฟิเลียนะคะลักษณะเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเลือดกำเดาเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆอะค่ะหรือว่าไปถอนฟันแล้วเลือดไหลอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นจ้ำตามตัวนิดหน่อยคือจะไม่ได้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเช่นไม่ได้มีเลือดออกที่ข
1: ้
0: อม
1: ัก
0: จะไม่ได้มีเลือดออกที่สมองไม่ได้มีเลือดออกในท้องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้พบได้บ่อยกว่า
1: แล้วโรคแบบนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมออ
0: ันนั้นก็เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะเราป้องกันตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช่โรคที่รุนแรงนะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนไม่จําเป็นว่าต้องเลือดออกให้เห็นเลยนะคะแต่ดูอาการของตัวเองว่าเป็นคนที่เป็นจ้ำง่ายหรือเปล่าใช่มั้ยคะคุณหมอคะหรือว่าพอไปกระแทกอะไรแป๊บเดียวก็เกิดมีอาการอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะ
0: อย่างเลือดกำเดาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเคยเลือดกำเดาไหลนะคะแต่ว่าเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติเนี่ยก็คือว่าไหลนานเกิน

0: 15 นาทีนะคะ
1: โอ้
0: 15 นาทีโดยที่เราปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดปฐมพยาบาลด้วยการกดจมูกใช
1: ค
0: ่ไ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: มคะก็ยังไม่หยุดแล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมุติไม่ถึง15 นาทีแต่ปริมาณเยอะมากเช่นทิชชู่หมดเป็นม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะมีก้อนเลือดออกมาเยอะอันนั้นก็ถือว่าผิดปกติค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือกรณีเลือดกำเดานะคะอย่างถ้าสมมติว่าคนเราเลือดไหลปกติค่ะโดนมีดบาดค่ะคุณหมอคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันควรจะต้องหยุดภายในกี่นาทีหรือต้องทำยังไงกับมันคะ
0: อันนี้เนี่ยต้องภายใต้การปฐมพยาบาลอย่าลืมว่ามีแผลที่ไหนเราจะต้องกดนะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเราต้องกดปากแผลเอาทิชชู่สะอาดหรือสำลีสะอาดนะคะปิดปากแผลแล้วก็เรากดไว้คือการกดเนี่ยมันช่วยให้เลือดหยุดได้ระดับหนึ่งนะคะถ้าเรากดแล้วแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด10 นาที15 นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะ
1: อ๋อคนปกติ10 ถึง 15 นาทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่ออกมาเพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราอุดมันไว้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามก็ส่งมาได้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook กันบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วบางทีเราก็ถามไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาดูซิสักครู่นะคะเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝากคำถามเอาไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดึงคำถามของท่านขึ้นมาถามขออนุญาตถามสำหรับคำถามทางโทรศัพท์ก่อนกันละกันนะคะมีคุณธนชนถามบอกว่าถามให้คุณปรีชานะคะคุณปรีชาไม่ได้ดูแต่คุณธนชนดู คุณธนชนน่ารักมากถามให้นะคะบอกว่าคุณปรีชาเนี่ยอายุ75สูง166หนัก65ค่ะมีโรคประจำตัวคือโรคไขมันความดันปัญหาคือหลับสั้นหลับแค่วันละ5ชั่วโมงทั้งที่เป็นคนไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะอยากถามคุณหมอค่ะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรต้องมีการปรับยากันนอนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
2: ครับจริงๆเรื่องการนอนหลับกับผู้ที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่าสูงอายุนะเป็นอายุขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็จะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาโรคแตนนะครับคุณปู่คือทุกคนเนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอุปนิสัยการนอนมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วการนอนจะนอนสั้นลงบางทีจะตื่นเช้านะอย่างเช่นเราลองกลับไปถามคุณยายเราคุณย่าเราเนี่ยครับบางทีตีสามตีสี่แกจะตื่นแล้วแกก็นอนต่อไม่ได้จริงๆอันนี้คือเป็นภาวะปกติที่เจอขึ้นได้จากการที่อายุเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้อุปนิสัยการนอนเราดีขึ้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ะคุณปรีชาแกนอนกลางวันหรือเปล่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกลางวันไม่รู้จะทำอะไรสิ่งที่ทำก็คือไปงีบเนาะคราวนี้บางทีงีบยาวเป็นแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงบางทีอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ยาวได้เหมือนกันนะครับอาจต้องไปดูนะแล้วก็อันดับที่สองคือต้องไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนนะครับเราทำกิจกรรมอะไรบางคนโอ้โหดูหนังผีดูหนังแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหรือว่าบางคนเล่นโทรศัพท์ก่อนที่จะนอนตลอดเวลาเลยบางทีก็ทำให้นิสัยการนอนคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วมันเงียบกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบโอ้เอ็กซ์ตรีมแบบนั่นมากแบบใช้กิจกรรมที่เหนื่อยมากนะครับนอนเข้าไปถึงแม้ว่าตื่นกลางคืนตื่นเช้ามาเฟรชดีสดใสดีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบภาวะปกติของอายุที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับมันต้องดูด้วยครับว่าถึงแม้เรานอนน้อยเราเป็นยังไงบ้างเรานอนพอหรือเปล่าความเบิกบานความสดชื่นของเราเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้ยาไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับเลยนะครับ
1: ค
2: ือถ้าใครที่มีปัญหาจริงๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการนอนเลยครับเพราะว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้เราติดยานอนหลับแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กินยาก็จะไม่นอนเองกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอันนั้นผมว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่าแล้วยิ่งอายุเยอะด้วยนะคะคุณหมอคะต้องพึ่งยาอีกเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราปรับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะขอบคุณสำหรับคุณถามคำถามของคุณธนชนนะคะไปบอกคุณปรีชาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆมาดูคุณนิดต่อเลยคุณนิดอายุ63ค่ะสูง158หนัก48ตรวจไขมัน LDL ได้170ไขมันตัวดี89อยากถามคุณหมอว่าจะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นสโตรกถามว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ค่ะ
2: โอเคครับจริงๆนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลที่ดีนะครับเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วกันยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีถ้าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน130นะครับอันนี้เป้าหมายที่เราอยากจะเอาตัวเลขของ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับค่าปกติ

0: ปุ๋ยที่130แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเบาหวานสูบบุหรี่มีความดันเลือดสูงอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่าที่เราอยากได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปเราก็อยากให้ LDL เนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า100หรือต่ำกว่า70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า LDL 170โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงนะมากกว่า130นะครับผมแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีการคำนวณเขาจะมีใส่เข้าไปตัวเลขลงไปในคอมพิวเตอร์เลยครับว่าเนี่ยคนไข้อย่างเงี้ยอายุเท่านี้ความดันเท่านี้เนี่ยครับประวัติอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาหรือเปล่าเราจะมีวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดต้องกินยาก็จะเป็นยาไขมันส่วนใหญ่กินวันละเม็ดเพื่อที่จะปรับระดับของ LDL ให้น้อยลงครับคำถามที่ถามว่าสโตรกเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะไม่ 100% เหมือนฮีโมฟิเลียที่คุณอาจารย์บีพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นสโตรกโดยเฉพาะเป็นสโตรกตอนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: นะคะครบถ้วนนะคะคุณนิดคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะมาที่คุณสุภัทราเพ่งพินิจกันบ้างกลับมาทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฉีดทุกปีเลยนะคะวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นเบาหวานกับไขมันอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ได้ดูแลรักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็ตามวัยของเราตอนนี้อายุย่างเข้า65แล้วดูรายการทุกวันแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดตลอดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะอยากได้แก้วก็เลยคอมเมนต์มาอ๋อนี่ก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วคำถามคืออะไรอ๋อนี่คือคอมเมนต์เอาแก้วไปเลยค่ะได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเรามาหาคำถามกันนะคะอยากขอถามนะคะอันนี้คุณวิบูลวิจิตรพรประภาอยากขอถามว่าอาการของโรคไซนัสเป็นยังไงครับผมอายุ74ปีมีอาการคัดจมูกทางซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มีน้ำมูกอึดอัดน่ารำคาญเล็กน้อยค่ะก็คือแบบนี้เข้าข่ายไหมครับกินยาลดความดันแล้วก็ไขมันอยู่ด้วยครับตอนนี
0: ้ครับจันบีแล้วมีจะเสริมผมเสริมได้เลยนะจันบีส่วนใหญ่ไซนัสก็คือเป็นโพรงในกระโหลกของเรานะครับในกระดูกของเราในหน้าของเราก็จะมีไซนัสอยู่ประมาณสัก 3-4-5 โพรงนะครับ
1: ค
0: ราวนี้โรคไซนัสเนี่ยที่เราเข้าใจคือมันคือไซนัสอักเสบเนาะคือมีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้นในโพรงไซนัสของเรามันเกิดได้จากอะไรล่ะนะครับเกิดจากการที่เรามีพวกเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งที่มันคั่งอยู่ในไซนัสซึ่งเป็นโพรงอยู่ในกระดูกของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้พอมันระบายออกมาไม่ได้ก็เหมือนคิดง่ายๆเหมือนน้ำขังอ่ะที่มันเน่าพอมันเน่าปุ๊บก็มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการติดเชื้อของไซนัสนะครับก็จะมีปวดเจ็บนะครับบางคนมีไข้เนาะแล้วก็เกิดเคาะไปบริเวณตำแหน่งของโพรงกะโหลกนะครับก็จะมีตรงตรงแก้มตรงนี้นะครับหรือบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาตามการเคาะหรือบางคนเนี่ยพอสั่งเสมหะออกมาเป็นเสมหะเขียวปัดๆเลยแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของไซนัสอักเสบหรือที่มีติดเชื้อในโพรงไซนัสนั่นเองวิธีการรักษาคือต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีคัดจมูกนิดหน่อยฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยครับน้ำมูกไหลใสๆส่วนใหญ่เป็นแค่ภูมิแพ้โพรงจมูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะไซนัสนี่คืออาการค่อนข้างถือว่าเป็นขั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วใช่ไหมคุณหมอคะ
0: มันมีหลายระดับเลยคุณปู่ก็จะมีแค่เบาๆแค่เจ็บๆน้อยๆหรือบางคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่แบบต้องผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะแต่ว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เหมือนกันมันคือความทรมานใช่ไหมคุณหมอคะแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
2: บางคนก
1: ็
2: จะเป็นแนวแบบปวดหัวเนาะมาเป็นแบบปวดหัวพอเคาะแล้วเราถึงรู้ว่าเจ็บตรงไซนัสอย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: ค่ะถ้าเป็นแล้วอยากหายขาดเลยค่ะคุณหมอคะไซนัสมันหายขาดได้จริงไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเรามีโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่รักษาไม่ดีคือนึกภาพนะครับถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกเนี่ยไอ้เจ้าโพรงจมูกของเรามันจะบวมพอบวมปุ๊บก็เกิดการระบายพวกสารคัดหลั่งพวกนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยคั่งนะครับงั้นถ้าเรารักษาต้นเหตุของมันให้ไอ้ภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอาการบวมน้อยลงไซนัสก็มีการระบายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะแก้รักษาหายได้แต่บางคนที่โอ้โหทำเท่าไหร่คือบางทีภูมิแพ้มันก็มีแบบรุนแรงมากจริงๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกต้องใช้วิธีการเจาะแล้วเอาหนองออกอะไรเงี้ยครับหรือทำการผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงอย่างของปูเองเนี่ยปูก็จะมีโรคประจำตัวค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมใช่ไหมโพรงจมูกบวมหรืออักเสบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือยังไม่ใช่ไซนัสใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่ามันจะมีอาการบางทีเหมือนไม่ได้กลิ่นค่ะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าแบบนี้
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอย่างที่อาจารย์บีเรียนเลยครับ
1: อ๋อนะคะก็คื

0: จมูกจะไม่ได้กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอปูเจอยาที่มันถูกค่ะคุณหมอคะตอนนี้ปูก็อาการหายเลยเมื่อก่อนจะมีแบบเสียงขึ้นจมูกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายไปแล้วนะคะมาดูคำถามต่อไปจากคุณบุญสมกันบ้างคุณบุญสมอายุ59ปีค่ะบอกว่าติดโควิดกินยาของโรงพยาบาลแล้วประมาณ8วันตอนนี้ตรวจ ATK แล้วก็เป็นลบแล้วนะคะคือขีดเดียวแต่ว่าอาการเจ็บคอยังมีอยู่แล้วก็ไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับจริงๆอาการหลังจากโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการเรื้อรังไปอีกสักพักได้เลยนะครับบางคนเป็นหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นให้ดูอาการครับว่าอาการที่ต้องไปหาหมอคือเหนื่อยเนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่ากินยาหายแล้วแล้วก็ไอนิดหน่อยๆเจ็บคอนิดหน่อยๆดูวันต่อวันดูอาการมันค่อยๆทุเลาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องจากโควิดเนื่องจากว่าพอเป็นโควิดมันเกิดการอักเสบในทางเดินหายใจแล้วเนาะมันก็สามารถที่จะมีอาการต่อเนื่องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาครบ8วันแล้วเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยเนาะจากเดิมเดินได้5ก้าวเดินได้แค่3ก้าวเดินได้9เดือนอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมที่เคยทำได้ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนที่มีช่วงโควิดทุกคนมีไอ้เจ้าตรวจวัดออกซิเจนที่บ้านวัดดูเลยถ้าเกิดมันต่ำนะครับน้อยกว่า95อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมาเจอคุณหมอถ้าแค่ไอก็แค่นะครับดูคงที่แล้วก็ดูค่อยๆทุเลาลงเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นภาวะหลังโควิดที่เจอขึ้นได้ครับ
2: นี่ก็คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมคะอาจารย์ปิแอร
1: ์ครับจริงๆลองโควิดก็จะเป็นอีกอาการเทือกหนึ่งเลยที่สามารถเจอขึ้นได้อาการทางเดินหายใจก็เป็นหนึ่งในลองโควิดนะครับบางคนก็จะอ่อนเพลียบางคนมีท้องเสียบางคนมีแบบไม่กระปี้กระเป๋าก็จะเป็นลองโควิดที่เป็นกลุ่มอาการขึ้นมาไอหลังจากนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับอาจารย์ดี
0: ทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะเรามีคนใกล้ตัวเป็นโควิดแล้วก็กักตัวแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลามันสั้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้เอาสักกี่วันดีคะคุณหมอคะ7วันพอไหม
1: ใช่จริงๆคำแนะนำมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะคุณปูผมก็ไม่อยากให้ตัวเลขชัดเจนนะครับ ตอนแรกที่เรารู้โควิดกันเป็น14วันก็มีการร่นเป็น10วันตอนนี้ร่นเป็น7วันนะครับอย่างในอเมริกาก็ใช่ในอเมริกาก็5วันใช่ไหมมันจริงๆมันร่นเรื่อยๆผมคิดว่านะครับทางที่ดีที่สุดคือยิ่งยาวยิ่งดีจริงไหมที่ยิ่งคือแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนั่นนะต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับแต่ว่ายิ่งเว้นนานถ้ายิ่งเว้น10วันก็ดีกว่า7วันอยู่แล้วอันนี้ความเห็นผมนะครับ
0: ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยสักผ่านไปสัก5วันค่ะคุณหมอคะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวแล้วแต่ว่าเรายังมีไออยู่อย่างนี้ถือว่าหายไหมถ้าแค่5วันแต่ขีดเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะ
1: ครับโดยส่วนใหญ่เรายึดนะครับว่าวันที่มีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันแรกเป็นเดย์หนึ่งนะวันแรกนะครับแล้วก็ให้นับจาก5วันนั้นเนาะถ้าเกิดว่า7ถึง10วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณปูคือบางที ATK ยังขึ้นอยู่แต่แบบ10วันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ในระยะที่มันแพร่เชื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้เจ้า ATK ที่เราตรวจเนี่ยมันเอามาใช้บอกว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหายหรือไม่หายแต่บางทีมันอาจจะมีเศษเซลล์ของโควิดที่มันตรวจเจอใน ATK แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อของโควิดเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอาใช้ยังไงดีอ่ะไม่อยากใช้ไอ้เจ้า ATK เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าไอ้ฉันหายหรือไม่หายดีกว่าเอาเป็นว่าเรานับจากวันแรกที่เรามีอาการหรือวันแรกที่เรารู้ว่าติดโรคเนี่ยแล้วก็นับไป10วันน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับ
0: นะคะอย่างตัว ATK ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการบอกว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่การแพร่เชื้อจริงๆค่ะคุณหมอมันจะอยู่ในขอบเขตประมาณสักกี่วันคร่าวๆ
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยหนักเลยคือ3วันแรกของการติดเชื
0: ้อ
1: ที่เรามีอาการของการมีอาการนะครับมันในช่วง5ถึง7ถึง10วันแรกนะครับก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5วันครับที่จะส่วนใหญ่จะแพร่เชื้อเยอะๆครับ
2: เดี๋ยวนี้คนติดแบบไม่มีอาการเช่นแบบมีคนติดเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแพร่เชื้อได้ไหมคะ
1: โอ้อย่างนี้พูดลำบากมากเลยครับอาจารย์บีเพราะไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะนับไม่ถูกเลยเนาะเพราะวันไหนจะเป็นวันแรกดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดถือว่ามีเอาผมอยากให้คิดเหมือนเดิมเลยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราใช้ความคิดนี้ชุดความคิดเดิมเลยคือแค่มีความเสี่ยงมีใครที่บ้านเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อได้หมดครับแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบโหเข้ากองกันทุกคนเลยเข้ากองประกวดกันทุกคนเลยช่วงนี้ใช่ไหมเพราะติดกันค่อนข้างแพร่หลายเลยครับ
0: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนนี้พอคนติดกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะคุณหมอการกักตัวที่เมื่อก่อนดูต้องเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นว่าพอเป็นปุ๊บก็แค่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้กินยาอะไรพิเศษด้วยนะคะอาจจะกินแค่ฟ้าทลายโจร

0: าแก้ไออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็พอตัวเองเอทีเคตรวจไม่ขึ้นละผ่านมาแค่5วันออกไปข้างนอกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็หลายบ้านอยู่นะคะซึ่ง
1: ครับผมก
0: ็คุณหมอแนะนำว่ายังไงขอนานกว่านี้หน่อยเนาะ
1: คือได้ผมอยากแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องควรมีความรับผิดชอบเนาะต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื้อยังไงเราก็ควรที่จะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าติดไปเถอะใครๆก็ติดผมขอขับใช่เราต้องรีบแบบเดินหลบไปอายทันทีจริงก็แบบแพร่เสมหะแบบทั่วไปอะไรเงี้ยครับ
0: กลายเป็นเหมือนเป็นคำความผิดอะไรใหญ่หลวงอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะค
1: ะใช่เลย
0: แต่ในที่บางทีคนรอบข้างก็ยังไม่ได้มองเรานะแต่เรากลัวแล้วว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
1: ใช่
2: แต่ปกติอาการไอมันก็จะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดแล้วแม้เราจะเป็นหวัดทั่วไปใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วบางทีแม้จะเป็นหวัดทั่วไปบางทีไอยาวได้เป็นแบบเป็นเดือนเลยมันจริงๆโควิดมันก็สามารถไอยาวได้เหมือนกันครับ
0: โอเคอันนี้ดีเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะหลายคนมีคำถามเรื่องนี้ว่าหรือฉันยังไม่หายฉันยังอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบคำถามได้เลยมาที่คำถามของคุณสมปองกันบ้างคุณสมปองบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกรุนต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าในผู้สูงอายุนะคะสูง162น้ำหนัก49ค่ะ
1: ครับถ้าในผู้สูงอายุแนะนำให้รับประทานนะครับในคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับอย่างน้อยกินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมนะฟังดีๆนะ800มิลลิกรัมนะครับบางคำแนะนำบอก 1,000 มิลลิกรัมต่อวันในคุณผู้ชายเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราเอาอายุที่70ปีคืออายุสูงกว่าของคนผู้หญิงที่ควรจะต้องรับประทานให้ได้อย่างน้อยสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นจำง่ายๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดแล้วหรืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยควรจะกินแคลเซียมเสริม 1,000 มิลลิควรจะกินแคลเซียมให้ได้วันละ 1,000 ส่วนคุณผู้ชายเอาอายุ70ปีนะครับแต่ว่า 1,000 มิลลิกรัมหรือ800มิลลิกรัมนะครับคือรวมระหว่างแคลเซียมที่ได้จากอาหารแล้วก็แคลเซียมเสริมกินเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในแต่ละวันเรากินอาหารที่มีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนสามารถเสิร์ชตาม Google ได้เลยเนาะบรอกโคลีผักใบเขียวพวกนี้ครับมีเท่าไหร่นมอย่างเงี้ยนม1แก้วแก้วละประมาณสัก200ซีซีนะครับมีแคลเซียมประมาณสัก200มิลลิกรัมแล้วถ้าเกิดว่ามีคุณย่าคุณยายอายุ60ปีบอกฉันกินนมวันละ5แก้ว5คูณ200ก็ 1,000 แล้วนะพอแล้วไม่ต้องกินเติมแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเราจะกินแคลเซียมจากอาหารเนี่ยได้ไม่พอเพราะฉะนั้นคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าได้พอหรือไม่พอเนี่ยก็ให้กินเสริมเข้าไปสักวันละ500มิลลิกรัมคือครึ่งหนึ่งของที่ต้องได้ส่วนอีกครึ่งเนี่ยก็เอาไปได้จากอาหารประมาณนี้ครับคร่าวๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
0: อันนี้คือคุณหมอแนะนำเนี่ยอันนี้คือสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเรากินเพียงพอในระหว่างวันแล้วจากอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเนาะ
1: ใช่ครับโดยคนปกติอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็อาจต้องการวันละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัมซึ่งโดยทั่วไปในอาหารทั่วไปที่เรากินโยเกิร์ต1แก้วกินนม1ขวดมันก็ได้ครึ่งนึงแล้วครับ200แล้วมันโดยส่วนใหญ่ในอาหารทั่วไปเราก็จะพอได้อยู่นอกจากว่าโอ้ไดเอทไม่กินอะไรเลยไม่กินนมไม่กินดารี่โปรดักต์เลยนะครับก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าอย่างงั้นยังไงในต่อวันเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันครับคุณปุ๊ก
2: แล้วถ้าอย่างงี้เราแบบว่ากินเสริมไปเลยเนี่ยถ้ากินเยอะเกินเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรมั้ยคะ
1: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์บีคนเสียนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดเมื่อกินเยอะมากๆเช่นได้รับวันละหลายๆพันมิลลิกรัมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องนิ่วเนื่องจากแคลเซียมมันก็สามารถไปตกตะกอนเป็นหินปูนได้ที่ปัสสาวะก็เกิดนิ่วได้ในทางเดินปัสสาวะนะครับมีคนเคยพยายามพูดว่าประมาณว่ากินแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับยังค่อนข้างที่จะสรุปไม่ได
0: ้
1: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่สูงทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลจะเป็นเรื่องนิ่วมากกว่าครับอาจารย์ดี
0: บางทีแคลเซียมมันไปเกาะตามกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะคุณหมอคะ
1: ไม่ครับนอกจากกินสูงมากจริงๆครับคุณปู
0: ่มันถึงจะไปได้ขนาดนั้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาดูทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจของเรากันบ้างมีหลายท่านตอนนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเพราะว่าอยากได้แก้วรามาชาแนลของเรานะคะคุณนัทณชานันท์บอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะอยากได้แค่แก้วโอเคค่ะ คิดว่าคุณณชานันท์น่าจะได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากอ่ะมาดูคำถามจากคุณสุนทรหน่อยคุณสุนทรอายุ66หนัก80สูง170ค่ะบอกว่าวันนี้ไปตรวจเลือดมาจำได้คร่าวๆว่าค่า PSA สูงนะคะH อะไรเนี่ย 6.420 และค่า NAF 106ค่ะอยากทราบว่าตัวเลขสูงขนาด

0: อันนี้จะอันตรายไหมจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
1: โอเคผมจับได้แค่ PSA สูงเนาะตัวหลังๆผมอ่านไม่ออกและ NAF หรือว่าคืออะไรผมไม่แน่ใจ
0: okay,
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมให้ข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับแน่นอนพอสูงอายุเนี่ยคุณผู้ชายทุกคนหนีไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนาะเวลาต่อมลูกหมากโตตัวสัญญาณตัวนึงคือการเจาะไอ้ค่า PSA มันก็จะสูงขึ้นนะครับในลูกหมากที่โตเนี่ยมันก็จะสร้างสารตัวนี้แหละนะทำให้ตัวสูงขึ้นได้คราวนี้ถ้าถามว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูประเมินหลายๆอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวหรือเปล่าเนาะคุณพ่อหรือว่าพี่น้องเชื้อสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวหรือเปล่านะครับแล้วอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจดูคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะจะใช้นิ้วเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยครับหรือทำอัลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูว่าลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยครับมันเหมือนต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือมันเหมือนมะเร็งมากกว่าอันนี้ควรต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยหมอเฉพาะทางนะครับส่วนเรื่องเบาหวานเป็นเบาหวานหรือเปล่าอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าเจาะมามากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับงดน้ำงดอาหารมากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่างดน้ำงดอาหารตอนเช้าเจาะมามากกว่า126เราเรียกว่าเป็นเบาหวานได้แล้วนะครับหรือบางคนจะดูค่าน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมเจาะมามากกว่า 5.7 ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 ถือว่าเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับว่า2ค่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับ
0: นะคะก็ลองเจาะดูตอนเช้านะคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมถามคำถามเด็กๆมาด้วยนะจันบีมาวันนี้จันบีแบบน้อยใจนะไม่ถาม
2: ไม่ถาม
1: น
2: ้
1: องๆเลย
2: เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆก็จะมีคุณแม่ถามแทนบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ฝากคำถามมาได้นะคะเราจะได้ช่วยกันตอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหมอเด็กมานะเราจะได้ตอบได้ตรงจุดเลยนะคะมาดูอาของคุณพรเพ็ญหน่อยคุณพรเพ็ญอายุ70ค่ะอันนี้ไม่เด็กนะคะ70นะคุณพรเพ็ญน่ารักมากน่าจะเป็นความประจําของเรายังเด็กอย
1: ู่คุณปูยังเด็กอยู
0: ่ยังเด็กอยู่นะคุณพรเพ็ญนี่แซวเล่นนะคะน่ารักหนัก59สูง159ค่ะชอบมีเสมหะตอนเช้าเป็นระยะค่ะแล้วก็ต้องคอยกระแอมคายเสมหะตลอดอยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขไหมคะ
1: จริงๆก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าเป็นภูมิแพ้ของจมูกหรือเปล่านะเวลามีเสมหะโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมามีเสมหะมีน้ำมูกไหลคันตาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ก็ต้องขจัดสิ่งที่กระตุ้นให้การแพ้เนาะถ้าเกิดอย่างในห้องเราทำความสะอาดดีไหมฝุ่นเป็นยังไงมีต้นไม้ในห้องนอนหรือเปล่าหรือมีหนังสือในห้องนอนหรือว่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ปรึกษาคุณหมอรับประทานยารักษาภูมิแพ้นะครับหรือว่าบางคนเปิดแอร์เย็นมากอากาศแห้งอันนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองตรงจมูกได้เหมือนกันก็อาจจะต้องปรับความชื้นในห้องนิดนึงดูแอร์ดูการตั้งค่าของแอร์หรือบางคนเขาก็จะบอกให้เอาน้ำมาตั้งในห้องนะครับเพิ่มความแบบชุ่มชื้นเบื่อความชื้นในห้องนะครับก็อาจจะพอช่วยได้อันนี้ก็เบื้องต้นครับผม
0: ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคอะไรอื่นๆไหมคะจากการที่กระแอมแล้วก็เสมหะเยอะแบบนี้ค่ะคุณหม
1: อคือถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่โรคที่ถ้าเรากลัวนะคุณปู่ก็จะเป็นลงที่ไปพวกทางเดินหายใจด้านส่วนล่างก็คือปอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอาการอีกอย่างนึงก็จะเป็นไอขึ้นมาไม่ใช่แค่กระแอมเป็นไอเนาะมีเสมหะออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นเสมหะน้อยๆหรือว่าเป็นน้ำมูกเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไอบ่อยๆก็อาจจะมีประคายเคืองพวกเยื่อบุทางเดินหายใจอาจจะมีเลือดออกอะไรนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าต้องดูแหละว่าความรุนแรงของที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเรื่อยๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องเข้ามารับการประเมินแล้วก็รักษาต่อไปครับ
0: ค่ะคุณพรเพ็ญก็ลองประเมินตัวเองก่อนว่าการกระแอมของตัวเองนี่มันอยู่ขั้นไหนเนาะมันอาจจะแค่แบบนี้ๆหน่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองเฉยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก็
1: อ๋ออีกอย่างนึงคุณปูที่อาจเป็นได้คือเรื่องกดไหลย้อนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่บางคนกดไหลย้อนแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้ปวดแสบปวดร้อนนะแต่ว่าไอ้กรดมันไหลขึ้นมาบนคอมันก็กระตุ้นให้เราแบบไอกระแอมกระแอมได้เหมือนกันครับ
0: เรอด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอมาครบเลย
1: ครบ
0: สูตรเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณพรเพ็ญมาดูคุณอนุชิตค่ะคุณอนุชิตอายุ70นะคะสูง169หนัก60เวลาอากาศเปลี่ยนจะเวียนศีรษะค่ะเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคะ
1: อากาศเปลี่ยนเวียนศีรษะเหรอ
2: ตอบยากเลยเนี่ย
1: ตอบยากเหมือนกันครับเพราะหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่
2: อากาศปีนี้อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าคะคิดว่าทำไมน่าจะทำให้เวียนบ่อยเน
0: า
2: ะ
1: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นได้นะครับในแง่ของการปรับตัวของ

0: ของแต่ละคนเนาะบางทีอากาศจากหนาวมากเย็นมากในห้องแอร์เย็นๆออกร้อนนะครับบางทีร่างกายมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าผมยังพยายามนึกโยงไปถึงโรคอะไรไม่ออกนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เวียนศีรษะนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็ขอตอบกว้างๆก่อนกันละกันนะคะ คุณอนุชิตนะมาดูคุณป้าอันกันบ้างคุณป้าอันอายุ63หนัก49สูง162นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลง10โลภายใน1ปีค่ะอยากทราบว่าโรคเบาจืดเป็นโรคแบบไหนคะ
0: โอเคคุณป้าอันอายุเท่าไหร่นะครับ
1: คุณป้าอันอายุ63ค่ะ
0: 63โอเคไม่ได้บอกโรคประจำตัวมาเลยเนาะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือน้ำหนักที่ลง10กิโลนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะผิดปกติถ้าเกิดว่าการลดน้ำหนักนี้ไม่ได้ตั้งใจคือถ้าเกิดว่าบางคนตั้งใจฉันงดน้ำงดอาหารแบบไดเอทกินดีๆออกกำลังกายดีๆสามารถลดได้10โลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักลด10โลผมคิดว่าควรต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับตอบคำถามคุณอันก่อนเรื่องเบาจืดเนาะอาการของเบาจืดคือจะปัสสาวะเยอะนะครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดตามคำนั้นเลยคือมากกว่า3ลิตรนะครับแต่ว่าจะปัสสาวะแบบเป็นจางๆแล้วออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาจืดเนี่ยพอปัสสาวะเยอะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะกินน้ำเยอะตามด้วยเหมือนกันมันก็จะเห็นคนที่เป็นเบาจืดเนี่ยกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคเบาจืดซึ่งโดยส่วนใหญ่เบาจืดไม่ได้มาด้วยน้ำหนักลดเนาะคนที่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยครับโดยในคนอายุ60กว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการนั้นเลยคือมันมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าโดยเฉพาะโรคที่ไม่ดีเนาะพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับต้องถามป้าอันว่าต้องถามคุณอันว่าอายุมากกว่า50ทำมาโมแกรมล่าสุดเมื่อไหร่เนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้หรือยังเพราะว่าทุกคนอายุมากกว่า50ควรจะต้องส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สัก1ครั้งนะครับจริงๆทำทุก10ปีแล้วเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือยังเนาะพวกนี้ครับเป็นจุดที่ควรจะต้องไปหานะครับว่าเราคัดกรองพวกโรคมะเร็งที่เจอได้บ่อยๆตามอายุหรือเปล่าครับผม
1: คือที่น่ากังวลก็คือน้ำหนักลง10โลภายใน1ปีไอ้โรคเบาจืดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้น่ากังวลน่าจะไปตรวจดูโรคอื่นที่อาจจะแฝงอยู่มากกว่านะคะคุณหมอ
0: ครับ
1: แต่พอถามเรื่องโรคเบาจืดขึ้นมาก็เลยสงสัยเลยเพราะมันไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะมันมีแต่เบาหวานใช่ไหมคุณหมอคะขอความรู้เลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นยังไงคะโรคเบาจืดนะคะคุณหมอ
0: ครับผมเบาหวานเราตรงไปตรงมาเนาะเบาคือฉี่คือปัสสาวะน
1: ะ
0: เบาหวานก็คือฉี่เอาน้ำตาลออกมาปัสสาวะก็คือหวานก็คือเบาหวานเบาจืดก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือร่างกายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็เลยจืดเบาจืดนั่นเองเนาะคือในร่างกายนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ทำหน้าที่ในการให้ไตเนี่ยเก็บกักน้ำไว
1: ้
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำขาดน้ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งออกมาครับเพื่อให้ร่างกายเราอะเก็บน้ำเอาไว้เนาะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเรายังพอและน้ำเราเยอะเกินกินน้ำเยอะๆนะครับร่างกายก็จะบอกโอเคฉันไม่ต้องเก็บน้ำฉันก็เอาน้ำออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหลั่งฮอร์โมนให้ผิดปกตินะฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาจากสมองนะครับหรือว่าฮอร์โมนตัวนี้ไม่สามารถไปทำงานได้คือมีนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตเก็บน้ำได้อย่างเช่นยาบางตัวเช่นยาลิเทียมอย่างนี้นะครับหรือยาบางตัวเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะกลายเป็นโรคเบาจืดมาครับก็จะมีอาการที่ผมบอกปัสสาวะบ่อยมากกว่า3ลิตรต่อวันดื่มน้ำบ่อยครับ
1: นะคะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้อีกหนึ่งคำถามนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเลือกของใครดีล่ะเพราะว่าคำถามที่เหลือนี่ยังอีกหลายท่านเลยเอาเป็นของคุณประยูนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยคุณประยูนเนี่ยอายุ86แล้วหนัก66สูง167โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตทานยาเป็นประจำค่ะตอนนี้เนี่ยปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นคล้ายกับไข่ขาวอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: โอเคถ้าปัสสาวะมีขุ่นคล้ายไข่ขาวมาตรวจเลยครับเนาะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนาะยิ่งอายุเยอะๆเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็มีต่อมลูกหมากโตด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาตรวจครับผม
1: นะคะเพราะปัสสาวะนี่เป็นตัวบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณหมอคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วคุณประยูนอายุ86แล้วด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรดูอาการของตัวเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือดูรายการของเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะดูประจำ

0: พราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคนะคุณหมอจะหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความรู้ใหม่ๆกันตลอดเวลาเลยนะคะมีปิดท้ายนิดนึงคุณธนชนฝากกลอนมาให้รายการเราด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอรามาใจดีมีเมตตารับปรึกษาปัญหาคนไข้ด้วยใจกรุณาไม่เคยเห็นแก่ตัวแก่เงินตราเทวดามาจุติไม่ผิดเลยโอ้โห
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: น่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยคุณธนชนนะคะสำหรับกลอนเพราะแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะคำถามของใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วถามในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอบีแล้วก็คุณหมอปีแอร์นะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและก่อนจากการเสื้อผ้าที่ดิฉันใส่วันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคะจาก V-Shop Brand ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยางตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลูกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากุมที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากุมได้เราจะเห็นบางที่ที่หัวบันไดใหญ่มากแต่เขากุมไม่ได้ก็คือได้แก่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ 72-73 เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วคะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
5: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้ละกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่แล้วก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้ปัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าเออกินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
3: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
2: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
3: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
1: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
3: เป็นไร
2: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
1: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศัลยแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็ก การเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไป

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe มาให้โดน Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกร
มีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภักขินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19กันยายนกราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับ

0: นักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยาแฟนคลับน้องช้าง
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเนคไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 เสด็จไปยัง JRK Aquestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทรีอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐ

รัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 น.คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นจับในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจะสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจะสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค้ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่

0: ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกหื่นเรียกลัวแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปกะสิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงาปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่เหรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลย

0: วันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คําว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะชวแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คําตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลย narcissist ก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนคนนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาซิซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาซิซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาคำสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับจริงๆดูปุ๊บบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่า

0: เนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
0: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อ
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก็จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับ จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนึงที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเค้าไม่มีความสัมพันธ์ที่

0: การที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงไหมคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอบการเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่น หรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่น

0: ของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดใดเลยก็ได้นะครับแบบโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอาบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อาบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อาบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอาบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดู ส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: คร
1: ับ ค่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้องรักสิบสองนอกจากถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยหน้าตาดีมากอย่างนั้นเราอ่ะ
1: ใครๆเขาก็บอกผมนั่นแหละ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจดีแล้วเล่นเป็นแบบนี้คือพี่จะไม่เสียวาเลแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: เวลา
2: เฮ้ย
0: ถูกแล้วไงมีปัญหาตลอดเลยนะมึงเนี่ยคืองี้ไหมคือพี่มีโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศเลยด้วยให้นายถ่ายรูป
2: จริ
0: งว่าเอามือจากแขนจากไหล่มึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรกันเอางี้เฮ้ยเอางี้นะถ้านายทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะเว้ยแฟนคนสวยของพี่อาจจะเลื่อนตำแหน่งให้นาย
2: เฮ้ยจริงไหมเนี่ย
0: เออแล้วอาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
2: อุ้ยไปดิอยากไป
0: เอออยากไปนะ
3: แค่ทุกคน
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
4: แค่อย่างเรียบร้อยได้
2: ด
4: ี
2: ป
4: ่
2: ะ
4: ดีป่ะ
3: ไม่มีใครสนใจเลยเฮ้ยอันของกินมาแล้ว
2: ขอบคุณครับป้าถือนี้ก่อน
3: คร
2: ับ
3: โอ้โห
2: หนักไหมป้าหนักไหมหนักแปะงวงไอ้อ้วนไปก่อนนะ
3: เดี๋ยวนี่คนไม่ใช่ช้างจ้ะ
2: โอ้ยอ้วนก็มีน้ำใจกับป้าเขาบ้างป้าเขาแก่แล้ว
3: มีน้ำใจบ้างเนี่ยดูสิหันมามองบ้างนี่ก็เดินตามหลังไม่คิดจะช่วยเลยอย่าง
2: ป้าเขาแก่แล้วก็ช่วยเขาหน่อย
5: ของกินเพียบเลย
0: เอานี่แล้วอะไรเนี่ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ย
5: เออ
3: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวก็หายอ่ะมันแต่มันดูเหมือนจะนิ้วล็อกนะแต่เดี๋ยวก็หายไง
2: นิ้วล็อก
3: เออ
2: ก็เข่าหนังก็ระวังหน่อยดีก็ให้อ้วนช่วยแบกมา
5: เอาเยอะ
2: โอ้ยป้าเขาแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลย
3: โอ้ยนี่ด่าแล้วจะมอใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลย
2: จะบอกว่าอย่าเป็นเด็กประตูนะ
3: เนี่ย
5: ไอ้นี่ก็ไปเ
3: จอหยอกนู่นนี่ใช้ไปหมดเลยถ้าเงินเดือนไม่เยอะนะป่านนี้ล่ะออกไปแต่งงานแล้ว
5: ฮะแต่งงาน
2: มาแต่งงานเหรอ
6: ได้ยิน
3: แ
6: วว
3: พูดลอยๆไม่มี
5: อะไ
6: รจริงเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะ
3: อุ้ยไม่คิดจะช่วยกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยฮะโอยดูดิน้ำจงน้ำใจไม่มีเลย
5: เออถือไปก่อนเออแต่ก็สังเกตอย่างนะป้าเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะทำตัวเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะหิ้วอะไรมา
3: ไม่รู้หอบฟางอะไรฟางทั้งเส้นยังไม่มีนี่เขาเรียกขนม
5: โอ้ยยังจะมามุกอุตส่าห์เป็นห่วง
3: อันนี้สิเนี่ย
2: อะไร
3: เนี่ยรู้สึกเค็งนิ้วอ่ะช่วย
5: กันมา
2: จริงเหรอเนี่ย
5: โอ้ย
3: มันยืนไม่ได้อ่ะ
5: เฮ้ยเฮ้ย
3: มันยืนไม่ได้เนี่ย
5: เฮ้ยเรา
2: จริงปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยเห็นตลอดเลย
3: ดูหน้าสีซีเรียสมาก
5: เออเก่งยันหน้าแล้ว
3: โอ้ย
5: โอ้ย
2: บอกให้อย่าไปแบกของเยอะเห็นไหมล่ะเขามีกระปุกกระเป๋าให้ก็ไม่ใช้
5: เออใช่
3: ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไงคุณน้ำตาลมาดูหน่อยค่ะ
5: โอ้อ้อนนายมีอ้อนนายเลย
7: ป้าอย่าเป็นไรนะคะ
3: เดี๋ยว
7: ไปดู
3: เดี๋ยว
5: โอ้โห
3: ใครยังไม่ได้จะตาย
7: เหรอคะ
3: ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไม่ได้ยินเรื่องนิ้วล็อกมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะป้าแถวบ้านไงเป็นโรคยางมะตอยอ่ะ
5: ลุงมะตอยโอ้โห
2: มันจะมาตลกอีก
3: ขอเล่นมุกเผื่อจะได้หายเครียดเป็นลุงมะตอยแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
2: ป้าจะได้ผมขออาภาษณ์ป้า
7: เอาก่อนนั่งก่อน
0: เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเวลาที่ยกของหนักๆเนี่ยป้าก็ชอบยกอยู่นั่นน่ะเขามีของให้ใช้ก็ไม่ใช้
3: ก็ไม่รู้ไงคือทุกครั้งมันก็ยกได้อะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นอ่ะ
0: ไม่ใช่
3: ป้าเจ็บมากเลยอ
0: ่
3: ะ
0: เวลาที่ป้ารู้สึกเจ็บเนี่ยป้าต้องวางลงบ้างถ้าสมมติว่ายกอย่างหนักอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกเจ็บพักก่อนก็ได้พวกเราก็ไม่ได้รีบกินอะไรขนาดนั้นหรอกขนมก็ไม่ได้สำคัญป้าสำคัญที่สุด
3: พูดเหมือนไ
0: ม่
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: เด
7: ี๋
3: ยวนี่ป้าต้องโดนผ่าตัดไหมคะเนี่ย
0: เออใจเย็น
7: เนี่ยป้ารู้ไหมว่าการที่ป้านิ้วล็อกแบบนี้มันบ่งบอกว่าป้าอายุเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำตาลเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ 40-60 ปีนะ
3: เฮ้ยยี่ห้าเองอะ
2: โกหก
7: เนี่ยอายุเยอะมากแล้วอย่าทำงานหนักอย่าถือของหนักรถเข็นที่บริษัทเนี่ยน้ำตาลซื้อไว้ให้ตั้งเยอะแยะไม่ยอมใช
0: ้มักคักแบกโอ้โหขอโทษชอบมากเลยนะแบกของเนี่ยบอกของหนักๆเนี่ยเขามีของให้ใช้ก็ใช้ไปป้าเนี่ย
3: โอ้ยก็มันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คะปกติก็ทำอยู่บ่อยๆอ่ะเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกอะว่าเป็นนิ้วล็อกไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตัวเองอ่ะนี่จะต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ย
7: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดูก่อน
0: ไปหาหมอไหม
7: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำตาลให้คุณการพาป้าไปหาหมอหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้น้ำตาลติดประชุมกับคุณพ่อจริง
0: เห็นไหมไว้ใจผมเขาให้ใจผมเนี่ยผมยินดีมากๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจ
8: จะให้คนที่ผมไว้ใจที่สุดไปส่งป้าพาป้าไปหาหมอนะไอ้เจมส์เฮ้ยนี่พาป้าไปหาหมอหน่อยเร็ว
9: ป้าคือผมเป็นห่วงป้านะแต่งานผมแน่นมากเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมให้คนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไอ้อ้วนเอ้ยมานี่หน่อย
10: โอ้โหอ้วนมากเลยนะหนูก็รักป้านะคะป้ากำลังหนู
11: แต่แน่นมากเลยค่ะหรือว่าให้คนอื่นดีกว่านะคะ
10: ไม่เป็นไรฉันไม่ไว้ใจแกเดี๋ยวฉันไว้ใจตัวเองฉันไปเองก็ได
8: ้เอาป้า
5: ไอ้ว่างเคลียร์งานเสร็จแล้วด้วยเพื่อ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มีหนึ่งโรคมาพูดคุยกันรับรองว่าโรคนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือโรคนิ้วล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรายังพูดคุยเกี่ยวเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะโรคนี้โรคนิ้วล็อกไม่ใช่นิ้วล็อกแบบนี้นะคุณหมอใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: คนละล็อกนะอันนี้คือนิ้วล็อกรอลิงมันเกิดยังไงคุณหมอถึงเป็นโรคนิ้วล็อก
1: โรคนิ้วล็อกอธิบายง่ายๆนะครับปกติมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นมาทุกนิ้วเลยมี5นิ้
0: วมีเส้นเอ็นหมดนะคร
1: ับ มีเส้นเอ็นมา5นิ้วนะครับทีนี้เส้นเอ็นเนี่ยเขาจะต้องอยู่แนบกับกระดูกตลอดเวลา
0: เอ็นกับกระดูกอยู่แนบกัน
1: ต้องอยู่แนบกันนี่การจะอยู่แนบกันเนี่ยร่างกายก็มีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นนะครับมีปลอกหุ้มเอ็นคอยรัดเส้นเอ็นให้อยู่ติดกับกระดูกไว้เพื่อที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ไม่ลอยออกมาจากกระดูก
0: ไปด้วยกันคู่กันใช่ไหมมันล็อกกันไปคู่กันเลย
1: มันก็จะไปด้วยกันคือปลอกก็อยู่กับที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นก็จะถูกดึงทำให้นิ้วเรางอนะครับเพราะนั้นเวลาเรางอนิ้วทีนึงเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างปลอกหุ้มเอ็นที่อยู่กับที่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนที
0: ่อ๋อเวลาเราขยับ
1: เวลาเราขยับนิ้ว
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติฮะทีนี้คนที่เราใช้งานเยอะ
0: ใช้งานเกี่ยวกับมือตัวนี้
1: เกี่ยวกับมือเยอะๆทำงานเยอะๆใช้นิ้วคีย์บอร์ดบ้างถ้าคุณแม่บ้านทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูนู่นถูนี่เนี่ยมีการเกร็งนิ้วเยอะๆก็จะเกิดการเสียดสีของปลอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวขึ้นเวลาปลอกหุ้มเอ็นมันหนาเนี่ยมันก็จะไปรัดเส้นเอ็นพอรัดเส้นเอ็นทำให้การงอนิ้วเนี่ยก็เกิดการสะดุดขึ้นของเส้นเอ็น
0: เวลาเราจะกำมือเนี่ยนะฮะ
1: เวลาเราจะกำมือมันก็จะเกิดการสะดุดนะถ้าเป็นระยะที่มันสะดุดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเรากำมือเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคลิกกึ๊บแล้วก็ล็อก
0: อ๋อมันไม่มาพร้อมๆกัน
1: มัน
0: สะดุด
1: ใช่มันสะดุด
0: สะดุดตกล่อง
1: ใช่เหมือนคล้ายๆตกล่องเลยพอสะดุดกึ๊บพอเราจะเหยียดเนี่ยก็ต้องแบบโหยากกว่านิ้วอื่นน่ะต้องเหยียดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงกึ๊บมีเกิดการล็อกขึ้น
0: เขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่า
1: โรค
0: นิ้วล็อก
1: นะครับ
0: แล้วมันอันตรายมันไหมครับคุณหมอมันปวดไหม
1: ในช่วงแรกที่มีการอักเสบจะมีการปวดบ้าง
0: ถ้าอักเสบจะมีการปวด
1: ในช่วงแรกเวลาที่มีการเสียดสีเยอะๆก็จะมีการอักเสบ
0: ครับผม
1: ค่อนข้างจะมีอาการปวดเวลาเขาปวดเราจะปวดแถวๆตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วของทั้ง5นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนิ้วไหน
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นทั้ง5นิ้วเลย
1: มันจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นนิ้วเดียวบางคนก็เป็น2นิ้วพร้อมกัน
0: บ
1: างคนเป็นนิ้วนางก่อนแล้วมาเป็นนิ้วโป้งก็แล้วแต
0: ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไป
1: ใช่ครับเวลาเขาเป็นช่วงแรกมีการอักเสบก็จะมีปวดตรงนี้แหละตรงโคนนิ้วนี่พอการอักเสบหายก็จะเหลือแค่การล็อกอย่างเดียวการล็อกอย่างเดียวอาการปวดอาจจะน้อยลง
0: ครับผม
1: เหลือแค่การล็อกแต่พอมีการล็อกก็ทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกนะครับ
0: คุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วบางทีเราก็อาจจะปวดจากการที่เราทำงานหรือกดโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกนะ
1: ช่วงแรกสุดเราดูง่ายๆเลยถ้าปวดตรงนี้ไหมปวดตรงโคนนิ้ว
0: คุณผู้ชมนะหนึ่ง
1: ปวดตรงโคนนิ้วหรือเปล่า
0: คุณปวดตรงโคนนิ้วไหม
1: เวลาเราถ้าเราปวดเนี่ยเราลองกดดูโหถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นนะตรงนี้คือจุดที่เป็นปลอกหุ้มเอ็นเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเสี่ยงแหละ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะ
1: เริ่มมีความเสี่ยงแต่มันยังไม่ล็อกอยู่ในช่วงอักเสบ
0: โอ้ยังไม่ล็อกนะ
1: ถ้าเรามีเริ่มมีปวดนะแนะนำว่าเราอาจจะไปพบแพทย์นะครับ
0: ปรึกษาก่อน
1: ปรึกษาแพทย์ช่วงนี้เราอาจจะแค่ทานอาจจะมีการทานยาลดการอักเสบเราพักการใช้มือ
0: ครับ
1: ตื่นมาตอนเช้าเราเอามือแช่น้ำอุ่นนะครับ
0: แล้ว
1: ค
0: ่
1: อยๆขยับช้าๆในน้ำอุ่นเช้าเย็นสัก 5-10 นาที
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการออกกำลังกายของ

0: ัวเส้นเอ็นที่มือจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่โรคมันจะเป็นมากขึ้นได
1: ้
0: นะครับ
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงก็ชัดเจนมากเลยคือมาแบบล็อกแล้วเราก็รู้เลยพอล็อกกึกกักกึกกักงอนิ้วทีกึกกักทีอย่างเงี้ย
1: อ๋อคือเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะ
0: เป็นแบบนี้ได้เลยก็พบแพทย์ได้เลยแบบนั้นถ้าเป็นระยะนั้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆโอกาสที่เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นมันจะเกิดอะไรบ้างครับ
0: โรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนะครับเวลาที่โรคนิ้วล็อกมาเนี่ยทำให้เราอาจจะใช้งานมือได้ไม่สะดวก
1: ครับ
0: อาจจะทำให้เราต้องไปใช้งานข้ออื่นๆมากขึ้นจะไปปวดแขนปวดข้อศอกปวดไหล
1: ่ไปเป็นภาระส่วนอื่น
0: ไปเป็นภาระของกล้ามเนื้อส่วนอื่นทำให้เราไปปวดส่วนอื่นนะครับ
1: อ
0: ีกอันคือคนที่เป็นปล่อยให้มันเป็นนานๆมากเนี่ยเวลาที่นิ้วล็อกนานๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะต้องใช้มือมาช่วยหรือบางคนใช้มือช่วยก็ไม่ออกแล้วมันรัดแน่นมากกลุ่มพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกจะมีเกิดข้อของนิ้วยึด
1: ครับ
0: ถึงตอนนั้นเราไปรักษาไปทำเลาะผังผืดออกเนี่ยก็ต้องทำกายภาพเพื่อที่จะยืดข้อที่ยึดอยู่เป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ยออกจะทำให้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานขึ้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเริ่มมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วเริ่มมีการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะรีบการรักษาแล้วการรักษามันจะรักษาได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: หายได้เร็วกว่าน
1: ะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับถ้าเริ่มต้นเรารู้ก่อนก็จะรักษาในขั้นตอนที่จะไม่ยุ่งยากมาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามารู้แล้วมันสายไปแล้วเนี่ยการรักษาก็ต้องใช้เวลา
0: ก็จะใช้เวลา
1: เคสนึงถ้าเกิดหนักๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายขาด
0: ก็บางเคสก็ถ้าเป็นมานานมากนิ้วยึดไปเลยเราไปเลาะผังผืดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนานตรงการทำกายภาพเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยเหยียดกลับมาได้เท่าเดิมหรือเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยนานมากบางคนอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนกว่าจะยืดกลับมาได้ปกตินะครับ
1: นะครับผมนี่ก็คือเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็คนทำงานก็เป็นบ่อย
0: คนทำงาน
1: แม่บ้านที่ใช้นิ้วใช้อะไรก็เป็นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีป้องกันแล้วคุณหมอ
0: การป้องกันเราคงจะไปลดการใช้งานคงจะยาก
1: ไม่ใช้มือแล้ววันนี
0: ้คงจะยากเพราะมือเนี่ยเราใช้เยอะมาก
1: ขอใช้ตั้งแต่แค่ข้อมือพอ
0: แล้วต้องเราอาจจะต้องโอเคเรารู้แล้วงานเราเนี่ยเราเป็นคนใช้มือเยอะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้จักการบริหารมือการพักมือนะครับตอนเช้าๆก็แนะนำปกติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดมือเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะมีการนวดบริเวณฝ่ามืออ
1: ๋อนวดบริเวณฝ่ามือ
0: หรือว่านวดบริเวณตรงโคนนิ้วเบา
1: ๆ
0: เพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณ
1: ควรทาพวกครีมพวกยาคลายกล้ามเนื้อไหมฮะที่เขามีขายกัน
0: อันนี้ช่วยอาจจะช่วยได้ช่วยได้นะครับแล้วก็แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
1: แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
0: แล้วขยับมือในน้ำอุ่นช้าๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกได
1: ้
0: นะครับ
1: นะคุณหมอมันโรคนิ้วล็อกเนี่ยน่ากลัวไหม
0: น่ากลัวไหมเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการ
1: ต้องผ่าตัดไหม
0: เรื่องของการรักษาคือขึ้นอยู่กับระยะของโรคเลยส่วนใหญ่โรคนิ้วล็อกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเฉย
1: ๆระยะแรกปวดเฉยก่อน
0: แต่ว่าไม่ล็อกระยะที่2เนี่ยจะมีการสะดุดก็คือการล็อกเกิดขึ้น
1: เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเราจะยังสามารถที่จะงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีการสะดุดกึกกักกึกกักขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เรางอนิ้วได้แต่เราเหยียดนิ้วออก
1: เองไม่ได้แล้ว
0: ออกเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกมือนึงเนี่ยมาช่วย
1: ต้องใช้นิ้วเพื่อนบ้านมาช่วยแล้ว
0: ใช่ต้องใช้นิ้วเพื่อน มืออีกข้างนึงมาช่วยเหยียดออก
1: ฮะ
0: ระยะสุดท้ายก็คือติดเลย
1: ไม่ได้แล้วทีนี
0: ้ยังไงก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแช่น้ำอุ่นนวดทานยา
1: ดีขึ้น
0: ได้ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยระยะที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉีดยา
1: ฉีดยา
0: เป็นกลุ่มพวกยาละลายผังผืดพวกสเตียรอยด์อ่อนๆ
1: คุณหมอคะถามเวลาเราฉีดยารักษาอาการพวกนี้อย่างเราเป็นที่นิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฉีดไปที่นิ้วเลยไหมครับคุณหมอ
0: เราก็จะต้องฉีดไปที่
1: จุดนั้นเลยป่ะ
0: จุดนั้นเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวผังผืดที่เป็นรัดเส้นเอ็นเนี่ยบางลงนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยการฉีดยาเนี่ยมักจะไม่ได้ผลแล้วเพราะผังผืดเขาหนามาก
1: คือหนักแล้ว
0: หนักแล้ว
1: ขึ้นแล้ว
0: จะต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องวางยาสลบ
1: ฉีดยาชา
0: แผลก็เล็กๆประมาณสัก 0.5 ถึง 1 เซนเล็กเย็บ2เข็มทำเสร็จประมาณ10 15

0: าทีถึง20นาทีก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้
1: ครับผมไม่ต้องวิตกกังวล
0: ไม่ต้องวิตกกังวล
1: กับคำว่าผ่าตัด
0: ผ่าตัดเล็กนิดเดียวนะครับ
1: และขั้นตอนที่4ระยะ4
0: ระยะที่4เนี่ยเราอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
1: อ๋อจะนาน
0: อาจจะนานหน่อยคนที่เป็นระยะที่4นะฮ
1: ะอ่ะแหมวันนี้นี่คือโรคนิ้วล็อกที่เราคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีหลายครั้งเราก็พูดว่าฉันเป็นโรคนิ้วล็อกเป็นแบบนี้นี่เองอาการวิธีการรักษาการป้องกันนะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องใช้นิ้วเยอะ
0: อยากจะฝากเรื่องการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะท่าทางนะครับการนั่งการจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ความสูงต่ำของหน้าจอคอมพิวเตอร์และการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ดอยากจะให้หาตัวแผ่นรองข้อมือทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยจะลดการเกร็งการใช้งานของข้อมือและนิ้วมือได้
1: แล้วพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วคุณหมอ
0: โอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวควรจะต้องแบ่งเวลา
1: แบ่งเวลานะ
0: จะต้องแบ่งเวลา
1: ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นานเกินกี่ชั่วโมงอ่ะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ 1-2 ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่มาก
1: แล้วนานไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นานไปแล้วเราควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างพักผ่อนนิ้วมือไปออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่าอยู่ในโลกของมือถืออย่างเดียวนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคนิ้วล็อกหรือ Trigger Finger คืออาการที่นิ้วล็อกหรือสะดุดเมื่องอนิ้วในบางรายที่เป็นมากๆอาจงอแล้วเหยียดนิ้วกลับไม่ได้เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็เกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติครับเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังต่อไปนี้รู้สึกดังกึกหรือสะดุดเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนนิ้วที่ล็อกรู้สึกสะดุดเมื่องอนิ้วและไม่สามารถเหยียดนิ้วกลับได้ในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เลยอาการนิ้วล็อกสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดเล็กเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นอยู
1: ่รู้สึกมือตึงๆอ่ะกลัวว่านิ้วจะล็อกจังเลยอ่ะ
2: ก็เป็นเหมือนกันเลยนุ่งง่วนเราเล่นเกมมากไป
1: อันนี้ก็สมควรเป็นนะแต่ว่าอ้วนก็แชทกับเพื่อนทั้งวันเหมือนกันทำไงดีอะทำไงดี
3: ปรึกษาหมอไหม
1: ดีนะโอเคคุณหมอคะ
4: คราวนี้เป็นอะไรอีกคะ
1: รู้สึกมือตึงๆอะค่ะกลัวจะนิ้วล็อกมากเลยค่ะคุณหมอ
4: โอ้ยวัยนี้ก็เป็นแล้วหรอนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้นิ้วทำงานเยอะใช่ไหม
3: นิ้วล็อกเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
4: เกิดจากการที่เราใช้งานข้อมือเข้างานนิ้วเยอะๆเนี่ยแหละค่ะทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เกรงนิ้วข้อนิ้วเลื่อนมือถือกดมือถือเนี่ยก็ทำให้เราต้องงอเกรงข้อนิ้วบ่อยๆเราควรต้องรู้จักท่าบริหารข้อมือข้อนิ้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่รู้สึกล็อก
1: จัดมาเลยค่ะคุณหมออ
4: ่ะเริ่มจากท่าแรกเลยก็คือเป็นการบริหารมือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตั้งมือขึ้นกางนิ้วให้สุดหูบนิ้วกางนิ้วทำอย่างนี้10ทีเสร็จแล้วเหยียดกระดกข้อมือ
1: กระดกข้อมือ
4: กระดกลง
1: ทางนี้สิ
4: กระดกขึ้นสลับกันสองข้าง
1: สลับกันสอง
4: สิบทีเหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นท่าบริหารให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาที่นิ้วเราเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นลื่นขึ้นก็คือเริ่มจากท่าแรกเลยตั้งมือเสร็จแล้วงอเฉพาะข้อของนิ้วนะคะก็คืองอลงโดยที่งอเฉพาะข้อนิ้วมือโดยที่ข้อนิ้วส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายเนี่ยยังเหยียดอยู
1: ่
4: ท่า2ท่า3เหยียดงอเฉพาะข้อนิ้วส่วนต้นท่า4งอข้อมือส่วนต้นข้อนิ้วส่วนต้นโดยที่ยังเหยียดข้อส่วนปลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่า5คือกำมือแน่นอันนี้ก็คือเป็นท่าบริหารเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงปลอกหุ้มที่ผ่านปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาถึงนิ้วเราทำให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนอย่างลื่นในปลอกหุ้มเอ็นพอมันไม่ฝืดก็จะไม่เกิดอาการนิ้วล็อกอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนิ้วล็อกแล้วเคยจะขยับนิ้วแล้วมีเสียงดีดๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงบริเวณฝ่ามือก็คือตรงบริเวณเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกนิ้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็คือนวดคึงเบาๆแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าล็อกจนแบบเหยียดนิ้วไม่ออกต้องมาโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ถึงวัยนั้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะใกล้แล้วแหละค่ะคุณหมอ
4: นั่นแหละค่ะ
3: อุ๊ยหมอนิ้วผมเป็นอะไรเ
1: นี่ยฉันละลำคันพี่เจมส์เหลือเกินถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วอ่ะพี่เจมส์ก็สามารถกลับไปเล่นเกมได้ทั้งวันเลยสิคะ
4: ไม่ได้ก็คือจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่าป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ควรต้องปรับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช้งานข้อนิ้วมือมากเกินไปเล่นเกมไม่สักชั่วโมงก็ต้องพัก
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆแล้วนะคะอย่างอายุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะ
5: ครั้งหน้า
1: เราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้น ต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
5: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัฐการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
2: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
2: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
2: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อ การมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
1: า
2: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
1: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๋ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
2: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
2: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
2: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
2: ่
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
2: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
2: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มัน

0: ครียดเยอะๆด้วยครับอาจารย์
1: mm-hmm.
0: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเรา ควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยให้เหลือเธอ
1: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะ อย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
0: ครับ
1: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
0: ครับ
1: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเราต้องการการดูแล
0: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
1: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
1: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
0: ะ
1: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คร
1: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก
0: ับ
1: ตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมาก
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
0: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งนี้เราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
1: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
1: ์ในโลกนี
0: ้ในโลกนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
1: ค่ะ
0: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีฟหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำ

0: แล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
1: ์
0: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอะอาจารย
1: ์
0: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
1: ์อ๋อได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
0: บอดี้สแกน
1: ดีไหมคะ
0: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
1: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
0: ครับ
1: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ
0: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
1: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
0: ครับ
1: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
0: หน้าขาน
1: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
0: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
1: ลึกขึ้น
0: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
0: ้ครับ ผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ

0: รียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนิวโรไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: นั่นครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัตเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัตเวอร์ชันของบอดี้สแกนนะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรมบอดี้สแกนเมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
0: ์
1: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันนึงเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogueเพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะ เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จริงๆแล้วแขกรับเชิญวันนี้นะพี่กังวลใจมาก
1: ทำไมครับพี่เบม
0: พี่กลัวจะคุยกับเขาแล้วไม่รู้เรื่อง
1: เขาเป็นใครครับ
0: เขาคือพี่มัมลาคอนิก
1: ไงพี่มัมลาคอนิกเหรออ
0: ืม
1: คุยไม่รู้เรื่องเหรอครับ
0: คือถ้าเป็นคุยเรื่องสนุกสนานคุยเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่สาระมากๆดีนะแต่รายการของเรา Healthy Village เป็นรายการทางสุขภาพ
1: รายการเราสาระเยอะด้วยนะ
0: รายการเราสาระกลัวแกจะเครียด
1: เราอาจจะเครียดก็ได้นะพี่บีม
0: เห็นมั้ยแกดูเป็นคนรู้สนุกสนานนะเดี๋ยวอันนึงพี่ทำใจบ้างโอเคพี่พร้อมแล้วคุยกับเขากัน
2: ผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจโอ้ยสวย
0: คนนี้ไงอยู่นี่เอง
1: พี่มัมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ว้ายน้องบีมาแล้วสวัสดีค่ะ
0: กี้ยังร้องเพลงอีกเสียงนึงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวอันนั้นมันเป็นงานไงเวลาเป็นงานพี่มันก็จะร้องเสียงนึงเพราะเราถ่ายใช่มั้ยฮะอันนี้แบบว่าไปอยู่บ้านเนี่ยโอ๊ยแฮมไอบีม
0: อันนี้คือเสียงที่แท้จริงอ่ะฮะอารมณ์ดีมากเลยนะครับนี่คือเดินมาจากบ้านเลย
1: อ๋อนั่งแท็กซี่มาค่ะแล้วก็มาลงที่หน้าปากซอยแล้วก็แท็กซี่ไม่กล้าเข้ามาจากปากซอยเข้ามานี่กิโลครึ่งพี่ก็เดินมาเรื่อย
0: ๆชมดอกไม้อะไร
1: เดินชมจะได้ไหลทางพี่ใบไหลทางบ้างเงี้ยอุ้ยพี่ใบไหลทางบ้าง
0: เสียงหลุดนะครับเสียงหลุดผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าไหมครับ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
0: พี่หมวยรออยู่คร
1: ับ อ๋อพี่หมวยดร.อริศรา
4: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: รายการนี้พี่ดูประจำเลยนะช่องครู42
4: นะถูกต้องนะครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคค่ะไปหาพี่หมวยกัน
0: พี่หมวยกัน
1: ปาพันเดินนำที่ไปเลยค่ะ
4: ได้ครับไปครับเดี๋ยวผมทำสวนอยู่นี่นะ
1: อ้าวทำไม่ไปหรอ
4: ไปก็ได้ไปก็ได้
1: ไปจี
5: เปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับพี่มัมลาคอนิกค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บีสวัสดีพี่มวยสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยค
5: ่ะไม่เจอพี่มัมนานแต่พี่มัมก็สดใสเหมือนเดิมเลย
1: ขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะ
5: น
1: ้องหมวยก็เหมือนกันพี่บีมก็เหมือนกันสายกิ๊กเลยค่ะ
5: แล้วตอนนี้พี่มัมยังร้องเพลงทุกวันไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ร้องทุกวันแล้วค่ะพี่มัมจะรับเป็นแต่อีเวนต์อย่างเดียวค่ะเลิกร้องประจำเลยเนี่ยค่ะรับงานอีเวนต์โชว์ทั่วประเทศอย่างเดียวต่างประเทศทั่วโลกอย่างนี้ดีกว่าฮะไม่เหนื่อยมากเพราะเงินดีเนอะ
4: เงินดีครับผม
1: พี่บีมได้พี่บีมถึงไม่ร้องประจำไงฮะสดๆนั้นเลย
4: วันนี้เราจะคุยกับพี่มัม
1: ก่อนจะเข้าเรื่องโรคเราคุยเรื่องบันเทิง
4: บันเทิงก่อน
1: นะ
4: อ
1: ัน
4: นี้จะเข้าเรื่องโรคแล้วนะครับพี่มัมเพราะผมกำลังจะถามพี่มัมว่าได้ยินข่าวกันเดี๋ยวนะครับเรายังคุยกันได้ครับ
1: กลัวเลย
4: มีอยู่ช่วงนึงที่พี่ป่วยหนักเหมือนกัน
1: สี่ปีที่แล้ว
4: นี่เป็นอะไรล่ะครับ
1: เป็นหลายโรคมาก
4: มีอะไรบ้างครับ
1: อยากรู้ใช่ไหม
4: อยากรู้ครับ
1: ตรวจเลือดเจอวันไปแอดมิดหมอก็รายงานมาเลยหมอหลายคนมากหมอโรคหัวใจเข้ามามาแจ้งว่าคุณมาก้านหัวใจอักเสบ
4: ก้านหัวใจอักเสบ
1: ก้านหัวใจอักเสบ
5: หนึ่งละ
1: สักพักกลับไปหมออีกคนเข้ามาคุณมามคะไตเริ่มเสื่อมหมออีกคนเข้ามาคุณมามคะน้ำท่วมปอดแล้วก็นิ่วในถุงน้ำดี2ก้อนมันก็เป็นสาเหตุที่พี่ถูกแอดมิดตั้งแต่วันนั้นวันที่พี่กะจะไปเช็คสุขภาพเฉยๆปรากฏว่าวันนั้นหมอก็ล็อกตัวเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้น1เดือนครึ่ง
5: แล้วตอนนั้นทำไมพี่มัมถึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลนะคะ
1: ก็อาการมันเริ่มเป็นมาแล้วประมาณ4วัน4คืนคือมันเกิดจากอาการจากการที่พี่มัมมีความรู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อทั่วไปเนี่ยพี่มัมเป็นโรคนี้ประจำอยู่แล้วเนื่องจากเรามี

0: กดในกระเพาะเยอะก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะพี่แหม่มก็จะซื้อน้ำแดงน้ำขาวอะไรเงี้ยฮะยานะฮะมาดื่มเพื่อลดกรดลดอะไรเมื่อครั้งก่อนๆที่มันเป็นมาประจำเนี่ยมันกินแล้วมันยุบมันหายมันคลายมันสบายแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งวันเลยจิบทั้งวันเลยก็ไม่หายจนหมดไปขวดวันที่2ผมไปซื้อใหม่หมดไปขวดนึงวันที่2แต่มันก็ไม่ยุบมันก็ไม่เรอไม่อะไรท้องก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ยังไม่ไปหาหมอวันที่3ไปซื้อใหม่ขวดเงี้ย4วัน4ขวดพอเริ่มเข้าวันที่5น่ะพี่มัมนอนไม่ได้แล้วไงหมายถึงว่าเวลานอนต้องหลับต้องนอนอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับ ไม่สามารถจะเอียงนอนลงได้พอนอนปุ๊บไอแบบไอเหมือนคอจะขาดตัวจะขาดโอ้ยไอแบบว่าถ้านั่งหลับไม่ไอหลับได้แล้วมันเริ่มทนไม่ได้แล้วไงทำไมต้องนั่งหลับวันที่5ถึงจะแบบว่าฝืนสังขารคืออยู่คนเดียวเนี่ยพักอยู่คนเดียวคอนโดไม่มีผัวไม่มีลูก มาอยู่คอนโดคนเดียวต้องห่อสังขารขับรถฝืนขับรถไปโรงพยาบาลไปแอดมิดกะว่าสัก7วันให้หมอดูอาการเพราะว่าโดนแอดมิดตั้งแต่วันนั้นเลยหมอไม่ปล่อยเลยก็พาไปอัลตราซาวด์ตรวจเลือดโอ้โหเจอหลายสารพัดสิ่งอย่างโรคที่บอกไปแต่ต้น
2: แล้วที่คุณหมอบอกว่าพี่มัมเจอนิ่วในถุงน้ำดี2ก้อนใหญ่ไหมคะ
0: ประมาณเหรียญ10อะฮะแต่หมอที่โรงพยาบาลวันนั้นหมอบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คุณมัมท้องอืดไม่ยุบท้องแข็งเครื่องแข็งสาเหตุมาจากนิ่วแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู
2: ่ไม่ได้ตัดทิ้ง
0: ยังไม่ได้เอาออกเพราะว่า
1: ก้อนนิ้วนี้ก็ยังอยู่
0: 2ก้อนนี้ยังอยู่แต่ว่าอาการอื่นพอดีขึ้นจนทั้งเดือนกว่าพี่มาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอีกโรคนึงคือมันไม่กำเริบอะไรท้องมันยุบแล้วแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็เลยถามหมอว่ามันอันตรายไหมหมอบอกไม่เป็นไรถ้าว่างเมื่อไหร่ค่อยกลับมาค่อยมาส่องกล้องมาเจาะรูนิดเดียวเองสมัยนี้รักษาด้วยกล้องแล้วเอาออกก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรไม่เจ็บปวดไม่ติดเชื้อไม่อะไรก็เก็บเข้าไว้เป็นเพื่อนก่อนก็ได้ทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: เราก็ยังหิ้วเข้าไปไหนมาไหนอยู่
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามากเลย
2: งั้นก็แสดงว่านิ้วมันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตปัจจุบันถูกไหมคะ
0: ก็ไม่ปวดท้องไม่อะไรก็คิดว่าเขาถือว่าอยู่กับเราได
2: ้
1: แต่ที่บอกใช้ชีวิตได้เป็นปกติจริงๆแล้วมันปกติ 100% หรือว่ามันจริงมันก็ยังม
0: ีบาง
1: อย
0: ่
1: าง
0: ที่ไม่ 150%
1: ล่ะครับ
0: อย่างเดียวก็คือพี่มันเป็นหวัด
1: ไม่มีอะไรที่แปลกไปเลย
0: ไม่มีเลยบีมบีมต้องสัมผัสที่ต้องได้ไม่มีอะไรแปลกเลยบีม
1: หมายถึงว่ามีอะไรที่เราต้องระวังตัวไหมครับนอกจาก
0: ก็คือเราไม่เลินเล่อแล้วก็ไม่ประมาทอีกแล้วเงี้ยฮะเราใช้ชีวิตปกติเหมือนบีมเหมือนหมวยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเมื่อก่อนพี่บังไม่ได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมันหน้ามือหลังมืออ่ะเชื่อไหมคะ
3: เชื่อสิ
2: เชื่อค่ะเดี๋ยวพี่มัมจะได้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: เรื่อง
2: ใช่ค่ะนิ้วในถุงน้ำดีสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่มัมจะต้องอยู่กับมันไปตลอดหรือว่าควรที่จะไปจัดการหรือคนที่ไม่เคยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่เป็นวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งประจำที่นี่เป็นหมอประจำบ้านพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ด้วยค่ะ
4: ค่
2: ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่านิ้วในถุงน้ำดีคืออะไรคะ
4: จริงนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า gallstone นะครับคำว่า stone นี่คือเม็ดหินนั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดหินเหมือนเม็ดหินที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปแข็งๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดนิ่มๆก็ได้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่านิ้วในถุงน้ำดีทั้งนั้นครับ
1: จริงๆแล้วมันมีกี่ชนิดกันแน่ครับผมแล้วมีอะไรบ้างครับ
4: จริงๆแล้วนิ้วถุงดีเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ
1: ่ๆ
4: ชนิดที่1เค้าเรียกว่าคอเลสเตอรอลสโตนหรือเม็ดนิ้วที่เป็นจากเนื้อไขมันซะเยอะส่วนผสมไขมันซะเยอะจะแบบนิ่มๆเม็ดสีเหลืองๆครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเราเรียกว่าเป็นพิกเมนต์สโตนเพราะว่าพิกเมนต์สโตนนี่คือเป็นเม็ดหินที่เป็นออกสีก็จะมี2แบบเป็นแบบสีน้ำตาลกับสีดำซึ่ง2อย่างเนี้ยมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน
0: ครับทำได้นะคะของมามตอนนั้นที่โรงพยาบาลเป็นเม็ดสีน้ำตาลหมอบอกว่าสีน้ำตาล
4: จริงนะครับ
0: ของมามสองเม็ดรู้สึกเฉยๆมันไม่มีอาการอะไรเลยอันตรายไหมฮะ
4: ถ้าพี่มามไม่ปวดท้องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่เลย
4: แบบนี้อยู่ในกลุ่มที่ไม่อันตรายหรือว่าความเสี่ยงต่ำมาก
0: จำเป็นไหมว่าถ้าเกิดมันยังไม่เป็นอะไรยังไม่ส่งผลอะไรแล้วก็อยู่เข้าไปก่อน
4: ใช่ครับถูกต้องครับโดยสถิติที่ผ่านมาเราพบว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการเลยเราเรียกว่ากลุ่มที่ asymptomatic ก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำ
0: แ ถ้าเราว่างก็ไปเอาออกก็ได้ก็ดีกว่าใช่ไหมฮะ
4: ส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือผมจะแนะนำว่ายังไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือว่าให้เราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นออกกำลังกายควบคุมอาหาร
0: เป็นเรื่อง
4: ประโยชน
0: ์ลด
4: กินอาหาร
0: ลดน้ำ
4: ตาลน้อยลงใช่ครับกินผักเพิ่มมากขึ้น
0: yes of course
4: ครับผม
2: แล้วมันไปอยู่ในถุงน้ำดีได้ไงคะคุณหมอ
4: คือมันเกิดจากน้ำดีเองเนี่ยมันมีส่วนประกอบหรือว่าสารบางอย่างที่ส่วนผสมของมันเนี่ยผิดสมดุลไปทำให้มันเกิดแทนที่มันควรจะเป็นน้ำอยู่ในถุงนะครับมันกลายเป็นลักษณะเรียกว่าเข้าเป็นเฟสจะเป็นของแข็งผมมักจะใช้คำว่ามันตกตะกอนลองนึกภาพน้ำตาลหรือว่าน้ำปลาที่มันเปลี่ยนจากสภาวะน้ำเราทิ้งไว้มันเหมือนตกผลึกอะไรอย่างนั้นเป็นต้น
2: แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะที่ทำให้คนเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
4: ก็คือปัจจัยเสี่ยงการเกิดนิ่วถุงดีเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีหลากหลายมากแต่ว่าที่เรามักจะสอนนักศึกษาบ่อยๆว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเราให้ท่องอยู่4ข้อเป็น CF นะครับมี F 1 F ก็คือ40อายุ40ขึ้นไปเริ่มมีความเสี่ยงแล้ว
2: ค่ะ
4: ที่2 Fatty ก็คือมีความอ้วนข้อที่3 Female ก็คือ
0: ผู้หญิง
4: เพราะว่า
0: ถึงได้เป็น
4: ความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายชัดเจนนะครับ
0: เสี่ยง
4: ส
0: ุ
4: ดท้ายคือข้อเสี่ยงท้ายก็คือในกลุ่มที ่ตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์นะ
2: ก็คือคนที่มีลูกแล้วมีโอกาสจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่า
0: ที่พี่มัมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ว่าเราเป็นฟีเมลเลยเกิดนิ่วถุงที่เรา40 upเนี่ยแล้วก็เลยเกิดเป็นนิ่วถุงดีแต่ว่าเราไม่ได
2: ้เฟอร์ทาย
1: แต่คิดว่าจะเฟอร์ทาย
0: ดีมาก
1: ครับ
0: ก็เอานิ้วของบีมออกเลย
1: ผมรักขึ้นคำ
0: นิ้วก็เป็นนิ้วนะนิ้วในหัวใจในหัวจิ๋วไม่เกี่ยวเลยจะปุ่นเนี่ย
1: โอเคร
0: ายการจะได้ไม่เครียดนะฮะทางบ้าน
4: ในคนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่เป็นเรียกว่าเชื้อชาติที่มีปัจจัยเสี่ยงเสริมมาด้วยครับก็คือเราจะมีภาวะโลหิตจางแฝงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางคนเป็นโลหิตจางแบบชัดเจนเลยเช่นโรคทาลัสซีเมียในกลุ่มคนไข้พวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากในการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอยู่แล้ว
1: แล้วอาการของคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้ครับเขาจะมีเขาจะแสดงอาการอะไรออกมาบ้างครับ
4: เจอได้2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือตรวจเจอโดยบังเอิญเราเรียกว่าตรวจเจอโดยแบบไม่มีอาการกลุ่มที่2คือมีอาการแล้วเราถึงไปตรวจเจออย่างเช่นอาการปวดท้องเนี่ยเป็นอาการนำอาการแรกๆที่ทำให้เราตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีครับ
0: ปวดแบบนวลๆหรือว่าปวดแบบ
2: ฉันไม่ไหวจะคลอดแล้ว
0: อะไรเงี้ยปวดแบบกระเพาะไหม
2: แล้วปวดช่วงไหนของท้องอะคะ
4: ก็คือเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าการปวดท้องเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะคิดถึงนึกถึงมันเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคกระเพาะแน่เลย
1: แล้วแสบท้องอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
4: อาการปวดของนิ้วเนี่ยมักจะเป็นปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ด้านบน
0: ลิ้นปี่
4: ต้องอยู่ด้านบนใช่หรือว่าด้านขวาบนหรือบางทีก็จะมีอาการปวดร้าวไปด้านหลังเราไปด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
0: ยังเคยเป็น
4: ซึ่งถ้ามีผมว่าตัวเองมีอาการอย่างเงี้ยนะครับเข้าข่ายที่ผมพูด 3-4 ข้อเนี่ยให้สงสัยว่าเราเริ่มเราจะเป็นนิ่วในถุงดีหรือเปล่า
2: แล้วถ้าคนที่ปวดบ่อยๆค่ะอาการแบบนี้มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ
4: ก็คือว่าพวกนี้เนี่ยอาการมักจะเป็นหลังทานอาหารในคนที่ปวดบ่อยๆพอเราทานอาหารปุ๊บก็จะเป็นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันพอสมควรแย่ที่สุดก็คือตอนที่เราทานเนี่ยจะไม่เป็นอะไรแต่พอตกกลางคืนเอาแหละทีนี้เราจะปวดตอนตีสองตีสามบางทีปวดถึงเช้าบางคนโชคร้ายก็คืออักเสบนะเป็นถุงเบียร์อักเสบ
2: อ
4: ันนี้ละต้องผ่าตัดด่วนครับผม
2: แนวทางการรักษาเป็นยังไงคะ
4: ก็คือในกลุ่มที่ไม่มีอาการโอเคไม่ต้องรักษาในกลุ่มที่มีอาการเรามักจะพบว่ากลุ่มเนี้ยจะมีอาการบ่อยเช่นไม่กี่เดือนก็เริ่มมีแล้วหรือบางคนเป็นบ่อยเป็นทุกอาทิตย์ก็เป็นกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนของเขาแหละซึ่งประกอบไปด้วยนิ่วในถุงน้ำดีแล้วอักเสบและเรียกถุงเบียร์อักเสบกลุ่มที่สองคือหลุดลงมาแล้วอุดตันท่อน้ำดีพวกนี้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้สองอย่างคือหนึ่งท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลันหรืออันที่สองเป็นตะปอดอักเสบเฉียบพลันได้สองอันหลังเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับว
0: ิธี
4: ร
0: ักษา
4: ในปัจจุบันนี้นิ่วในถุงน้ำดีนะครับถึงแม้จะอักเสบก็ตามการรักษาก็คือการผ่าตัดถุงน้ำดีแต่ว่าพอเราไม่มีถุงน้ำดีร่างกายเราทำไงเราพบว่าท่อน้ำดีเราขยายขึ้นมาโตขึ้นผมมักจะใช้คำว่าทำหน้าที่คล้ายกับเป็นเขื่อนไว้เก็บน้ำงั้นใน ระยะยาวร่างกายก็จะปรับตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถกินอาหารได้เหมือนเดิมไม่มีผลกระทบอะไรกับร่างกาย
2: โอ้ร่างกายมหัศจรรย์มาก
1: เหมือนมันวิวัฒนาการที่ตัวมันเองด้วยนะ
2: ครไม่มีถุงน้ำดีเดี๋ยวท่อน้ำดีก็จะสามารถจะทำหน้าที่ทดแทนได้
4: ใช่ครับ
2: ได้เข้าใจการทำงานของถุงน้ำดีแล้วโรคนิ่วในถุงน้ำดีมากขึ้นแต่คำถามยังไม่หมดนะคะช่วงหน้าเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพพักกันครู่เดียวค่ะแป๊บเดียวมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยังอยู่กับเราเพื่อจะตอบคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านไปฟังคำถามข้อแรกกันเลยค่ะ
3: คุณหมอคะการกั้นปัสสาวะบ่อยๆทำให้เกิดเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีจริงไหมคะ
2: คุณหมอคะกลั้นปัสสาวะบ่อยๆมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริงหรือไม่อย่างไรคะ
4: ต้องตอบเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นคนละระบบกับระบบทางเดินน้ำดีเลยครับ
0: สรุปไม่เกี่ยวเลย
4: ครับ
0: คนละเส้น
2: กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ไหมคะ
4: อาจจะเป็นได้ครับ
0: เคยเลี้ยงสุนัขค่ะเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะแล้วเขาก็ฉี่ไม่ออกแล้วเขาก็รักษาด้วยการเอาท่อยางอะไรนั่นมาสวนชวนสงสารทรมานเขา
1: ครับ
2: ตาตาย
0: พี่วินบอกไม่เป็นไรก็เลยไม่หดไม่ร้องไห้แล้วค่ะ
1: ครับก็ได้รับคำตอบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปเลยดีกว่าครับ
0: ไป
5: คุณหมอคะถ้ามีนิ้วในถุงน้ำดีมีสักประมาณเท่าไหร่มีกี่เม็ดใหญ่เท่าไหร่ถึงจะต้องผ่า
1: คุณหมอครับมีนิ้วในถุงน้ำดีจำนวนเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเป็นต้องผ่าครับ
4: เรื่องของจำนวนหรือว่าขนาดเนี่ยจะไม่ได้มีความสำคัญมากนักนะครับตัวนิ้วถุงดีเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะมีปัญหานี่ก็คือมันจะมีการอุดตันซึ่งมันจะส่งผลทำให้เรามีอาการเพราะนั้นประเด็นหลักก็คืออาการถ้ามีอาการปวดท้องหรือว่ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนของตัวนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้แหละถ้ามันมีการอุดตันจากนิ้วเม็ดเล็กๆนี่แหละอุดตันท่อซึ่งท่อเนี่ยขนาดเล็กมากนิ้วแม้กระทั่งเม็ดละ5มิลลิเมตรเนี่ยก็อุดตันและทำให้ถุงดีอักเสบได้แค่นี้ก็ต้องผ่าแล้วครับ
2: เท่าที่ฟังคุณหมอมาเนี่ยเราจะมีการดูแลป้องกันไหมคะถ้าไม่อยากจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดี
4: คือปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่มียาหรือว่าสารอะไรที่เราจะไปป้องกันได้แล้วก็ยังไม่มีการศึกษาที่เรียกว่ามีการรองรับในจำนวนประชากรจำนวนมากแต่เราพบว่าในกลุ่มที่ไม่อ้วนก็คือเราดูแลสุขภาพแล้วก็กินอาหารที่มีมันน้อยกินอาหารที่มีผักในสัดส่วนที่มากขึ้นกลุ่มนี้จะมีประโยชน์หรือว่าลดจำนวนหรือว่าการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีในคนที่เป็นมาแล้วหมายถึงเป็นมาแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าเราสามารถใช้ทฤษฎีนี้มาแอพพลายในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเราประพฤติตัวหรือว่าปฏิบัติตัวให้ดีแบบนี้เราก็อาจจะสามารถป้องกันได
0: ้ครับมันสามารถหายไปเองได้ไหมไม่ได้
4: ไม่ได้
2: มันไม่หายไปแต่มันจะลดขนาดลงได้ไหมคะคุณหมอ
0: ลดไหม
4: ในกลุ่มที่เป็นนิ่วแบบชนิดที่เป็นคอเลสเตอรอลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดได้ในบางเวลาหรือว่าในแต่ละปีแต่ในขณะที่กลุ่มอื่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่กลุ่มส่วนใหญ่ในประชากรไทยเราเนี่ยพบว่าโอกาสที่ขนาดจะลดลงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับ
0: นี่แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหรอ
4: ใช่ครับถูกต้อง
0: เดี๋ยวต้องไปตรวจอีกแล้วว่ามันจะมี2เม็ดเหมือนเดิมไหมหรือเพิ่มขึ้นดีไหมคะ
4: ถ้าพี่มัมไม่มีอาการ
0: ไม่มีอาการ
4: ผมว่าพี่มัมอาจจะสังเกตอาการแล้วก็ถ้ามีอาการเราถึงค่อยไปตรวจเช็คก็ได้ครับ
0: อ๋อถ้ามีอาการปวดท้องหรืออะไรค่อยไปเอาอัลตราซาวด์ใหม่อีกทีนึง
4: ใช่
0: ครับผมคราวนี้จะไปให้คุณหมออัลตราซาวด์ให้ค่ะเกิดไปเจอเด็กในท้องทำไงฮะคุณหมอใครจะรับผิดชอบฮะ
4: ผมต้องส่งปรึกษาแผนกสูติเลยครับ
0: ดูสิพี่บีมจะได้ผ่าท้องจะคลอดแล้ว
1: ว่าดีนะครับ
0: ดีค่ะเป็นรายแรกของโลก
2: วันนี้ก็ได้รู้จักได้เข้าใจโรคนิ่วในถุงน้ำดีมากขึ้นค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่มัมด้วยนะคะที่มาบ้านของเราวันนี้ Healthy Village ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วในช่วงหน้านะครับแพลจะพาเราไปท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมกันต่อได้นะครับในช่วงรอบรั้วรามาครับ
2: มาถึงช่วง รอบรั้วรามาค่ะวันนี้แท้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้นะครับจะพาพี่หมวดพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดระยองกันครับ
0: ไประยอง
1: ใช่
0: ระยองฮิ
1: ฮิเลยฮิสั้นด้วยนะครับที่นั่นนะครับเขามีโรงเรียนโรงเล่นครับ
0: โรงเรียนโรงเล่นนะชื่อแปลกแล้วนะ
1: ฟังดูสนุกเนาะที่ของพี่บีมเนี่ยโรงเรียนโรงเล่นเนี่ยคืออะไรครับ
0: โรงเรียนโรงเล่นก็คือที่ที่เราไปเรียนแล้วก็ไปเล่น
1: ได้เรียนด้วยได้เล่นด้วย
0: อ้าวก็มันชื่อโรงเรียนโรงเล่น
1: แล้วพี่หมวยล่ะครับ
2: ที่ว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆได้มาเรียนรู้ผ่านการเล่น
0: ทำไมครับทำไมเวลาที่ผมพูดกับเวลาที่พี่หมวยพูดมันถึงคือความหมายมันเหมือนกันแต่ว่ามันพูดแล้วมันดูแบบมันดูน่าเชื่อถือผิดกันมันคือทำไมอ่ะ
1: โอ้โหใจเย็นๆ
0: คือมันก็เรียนกับเล่น
1: เหมือนกันใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานนะครับไปดูกันนะครับว่าโรงเรียนโรงเล่นน่ะหน้าตาเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับ

0: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นร้านเช่าหนังสือเล็กๆก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเด็กๆมาทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาความเป็นตัวตนของชาวตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองน่าชื่นชมมากๆค่ะ
1: ใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยครับที่เป็นส่วนสำคัญถ้าเผื่อเราเตรียมความพร้อมเขาให้ดีนะครับเขาจะโตขึ้นเป็นบุคลากรที่จะดูแลและก็รักษาชุมชนให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับ
2: วันนี้เราเจาะแล้วมีสาระมากเลยนะครับพี่มวยครับ
0: พลังของเด็กๆสำคัญมาก
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ครับเวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกับทุกคนแบบคนในครอบครัวครับ
3: ใช่ครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นในรายการเราคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: พี่มัมรอพี่บีมอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ย
1: รอทำไมคุยกันต่อ
2: ใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: ต่อนะ
0: เร
1: ื่อง
0: อะไรอ่ะ
2: คุ
0: ยก
2: ันผ
1: มว่าเขาอยากคุยกับแฮ้วมากกว่า
2: เออพี่บีมเห็นเมื่อกี้เอาหมอนต
1: ี
2: กันด้วยนะ
1: ไปคุยด้วยกัน
2: เอาหมอนตีกันใหญ่เลยนะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Lunch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Lunch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นได้ง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานเครื่องผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์สปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าClostridium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษเรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยที่มีผลต่อระบบประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรียกแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อClostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100 องศามากกว่า100 องศาขึ้นไปนานๆเนี่ย คงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียกว่า water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบูทูรินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65%นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือหรือ

0: แล้วก็กรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอร์สเซียนบูทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นปิ๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขนาดนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้เนี่ยครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้คือส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนนะครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษว่าโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลาก ว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้

0: ผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
2: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีโภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ถึงมี2รสชาติรสชาติของชา

0: ก็รสคล้ายๆชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
2: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการเนี่ยร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอและหมอตั้มค่ะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ1ในเทรนด์สุขภาพปัจจุบันนี
2: ้
1: ทุกคนนะคะก็จะมีความสนใจแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งอันนี้ตั้มก็มีส่วนด้วย
2: ใช่ไหมครับผมสังเกตเลยว่าคนเริ่มเข้าฟิตเนสกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่ใช่แล้วหลายๆคนเองก็อาจจะมีโฮมฟิตเนสอยู่ที่บ้านแล้วด้วยเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
2: ว่าคุยกันเรื่องการออกกำลังกายดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: แต่เนื่องจากว่าเราเป็นรายการฟู้ดชอยส์เนาะเราก็เลยจะคุยเรื่องการทานอาหารก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากการออกกำลังกายอ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไปออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้หลายคนก็จะเริ่มวิ่งบ้างอะไรบ้างก
2: ็
1: จะถามว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายอันที่สองก็คือเรื่องของการลดน้ำหนัก
2: ถูกต้องครับผมซึ่งจะบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยนะที
1: ่
2: จะเลือกที่เรามีตั้งแต่ขนมปังทาแยมกล้วยหอมนะครับไปจนถึงแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นอกไก่ไข่ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับเยลลี่ครับผม
1: กัมมี่เยลลี่อันนี้หลานพี่ชอบมาก
2: กัมมี่เยลลี่เนี่ยสามารถเป็นอาหารระหว่างการออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้ครับผม
1: ตั้มออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งกี่วัน
2: โอ้ผมออกเกือบทุกวันครับพี่เอ
1: โอ้แล้วตั้มทำไงบ้างกินอะไรบ้าง
2: จะบอกว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยครับบางวันเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวครับบางทีก็ไม่ได้กินบ้างกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบางวันเนี่ยที่ออกกำลังกายตอนเย็นเราก็จะมีเวลาได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเตรียมตัวมาแล้วนะครับที่สังเกตได้เลยคือประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต่างกันมากจริงๆคร
1: ับ
2: พ
1: ี่โอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ตั้มพูดนะคะเราจะมีอยู่2คำที่ได้ยินคือเราเตรียมตัวกับเราไม่เตรียมตัวบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายเราจะต้องมีเวลานานเท่าไหร่แล้วเราจะกินอะไรดี
2: เราเอาคนที่ไม่มีเวลาก่อนดีกว่า
1: Okay,
2: เราเจอบ่อยว่าทำงานออฟฟิศเนี่ยครับเราทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าถูกไหมบางทีเรามีเวลาออกกำลังกายเจ็ดโมงเนี่ยครับตื่นก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวแค่30นาทีแล้วกินอะไรดีครับ
1: โดยทั่วไปอ่ะเราจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายก่อนว่าเราจะออกนานหรือจะออกสั้นสมมุติถ้าเป็นหมอเอ๋หมอเอ๋ออกไม่นานอันนี้อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นหมอตั้มหมอตั้มออกทีเราเป็นชั่วโมงอันนี้มันเตรียมตัวต่างกันละถ้าเราออกกำลังกายโดยทั่วไปต่ำกว่า1ชั่วโมงเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยใช้ชีวิตทั่วไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายค่อนข้างหนักและนานอาจจะต้องมีการเตรียมตัวอันแรกเลยคือสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นถ้าสมมติว่าเวลาสั้นนิดเดียวไม่เกินสักชั่วโมงนึงเนาะครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตแล้วดูดซึมง่ายนะคะเพื่อจะเอาไปเก็บเป็นพลังงานตั้มแนะนำให้กินอะไรดีคะ
2: นี่เลยครับกลุ่มข้างหน้าตรงนี้เลยครับ
1: อ๋ออยู่ในถาดข้างหน้า
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นกล้วยหอมครับบางคนก็จะทานเป็นแซนด์วิชซึ่งถ้าเกิดฝรั่งเขาได้กินกันเนี่ยก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่ใช่ไหมคร
1: ับ
2: ก็จะมีเป็นบอดผสมกับตัวเจลลี่ผลไม้ผสมกันข้อดีคือเนี่ยครับเห็นเลยว่า
1: ดูดซึมง่าย
2: ดูดซึมง่ายแน่นอนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกินแป๊บเดียว 15-20 นาทีเนี่ยน้ำตาลก็เข้ามาในกระแสเลือดค่อนข้างเยอะ
1: มันต้องกินเยอะแค่ไหนคะ
2: จริงๆเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องออกกำลังกายนะครับเราก็จะพยายามไม่กินอะไรที่มันหนักท้องจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็รู้สึกสบายตัวนะครับบางทีเรากินแค่แผ่น2แผ่นแล้วก็ทาแยมให้มันกลบเต็มแผ่นแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ในแง่ของทฤษฎีเราจะกินคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก 20-30 กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเป็นผลไม้ส่วนนึงเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ15กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินผลไม้ประมาณ 1-2 ส่วน2ส่วนในที่นี้อย่างข้างหน้านะคะถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็จะเป็น2แผ่นได้ละเลยถ้าเป็นผลไม้นะคะอย่างเช่นกล้วยหอมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผลใหญ่ๆหน่อยก็จะผลนึงนะคะซึ่งในกล้วยหอมนอกเหนือจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะถ้าแต่เสี่ยงต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดตะคริวหรือว่าไม่มีแรงออกกำลังกาย
2: บางทีออปชั่นอื่น

0: นอกจากกล้วยหอมอาจจะมีมะละกอก็ได้นะครับ
1: เออใช่
0: ก็จะเป็นน้ำตาลสูงแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจาก2อย่างข้างหน้าต้องมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์สุขภาพเรื่องอาหารที่มาทดแทนตอนช่วงก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมีเรื่อง energy bar หรือ energy ball เป็นต้นนะครับก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆเป็นแท่งเงี้ยครับคล้ายเวเฟอร
1: ์
0: แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนส่วนผสมต่างๆนะครับอย่างตัวเวเฟอร์เองเนี่ยมันจะทำจากข้าวแล้วก็ตัวน้ำตาลเป็นหลักถูกไหมครับตัว energy bar เนี่ยเขาก็จะใส่อื่นๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเช่นเป็นเกรนต่างๆธัญพืชต่างๆนะครับใส่พวกพีนัทบัตเตอร์ลงไปหน่อยหรือว่าใส่พวกน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้เพิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตลงไป
1: ก็คือกินนิดเดียวแต่ว่าได้พลังงานเลยก็จะไม่แน่นท้องด้วยนะคะ
0: แต่ต้องระวังครับพี่เอกเพราะว่าตัว energy bar เนี่ย energy ก็ตามชื่อครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานสูงบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยแต่เรากินเข้าไปแบบเพราะมันไม่อยู่ท้องถูกไหมกินไป 2-3 แท่งเนี่ยบางทีพลังงานเกินได้ครับ
1: โอเคอันที่2นะคะที่อาจจะง่ายหน่อยก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนาะพวกข้าวปั้นก็น่าจะได้เน
0: า
1: ะ
0: ข้าวปั้นสาล
1: าย
0: ก
1: ็น่าจะได้เนาะหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นพวกน้ำผลไม้หรืออะไรสั้นๆกล่องเล็กๆนะคะก็น่าจะพอไหวในช่วงเวลาที่ก่อนจะออกกำลังกายแล้วมีเวลาสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ต้องพูดว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าผมตื่นมาผมได้แค่กาแฟอย่างเดียวคำถามคือกินกาแฟเพื่ออะไรในแง่ของการออกกำลังกาย
0: สำหรับผมเลยเนี่ยการกินกาแฟคือให้ตื่นครับผมเพราะหลังกินกาแฟเนี่ยคือมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเทียบกันระหว่างกินกับไม่กินก่อนออกกำลังกายเนี่ยต่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยครับเหมือนไม่ค่อยมีแรงในการออกกำลังกายแต่พอกินกาแฟดำเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตุ้นมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นครับ
1: ในเรื่องของตัวคาเฟอีนนะคะนอกเหนือจากในแง่ของการกระตุ้นนะคะ
0: ค
1: ให้รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายแล้วก็จะช่วยเรื่องของกระตุ้นระบบเผาผลาญ นะคะซึ่งในบางรายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมีผลดีถ้าเราอยากจะลดน้ำหนัก
0: ครับผมคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟดำนะครับยังมีออปชันอื่นๆอีกนะครับเช่นชาเขียวเป็นต้นบางคนก็จะเริ่มนิยมมาทานชาเขียวแล้วซึ่งในปริมาณคาเฟอีนของชาเขียวกับกาแฟบางทีเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยหรือบางครั้งเนี่ยตัวคาเฟอีนในชาเขียวอาจจะสูงกว่าในกาแฟด้วยซ้ํานะครับ
1: เป็นเพราะว่าชาเขียวไม่ขมแล้วเราดื่มได้เยอะก
0: ็
1: เลยทําให้ได้คาเฟอีนเยอะขึ้น
0: อีกอันนึงที่ดีมากๆเลยคือช็อกโกแลตครับผม
1: ใช่
0: ช็อกโกแลตใช่ตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยมีคาเฟอีนค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวกาแฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือน้ำตาลด้วยครับผม
1: มันอยู่ที่ว่าคือถ้ามันเป็นโกโก้เปล่าเนาะเช่นเป็นผงโกโก้มันจะออกขมนิดนึงมันจะไม่อร่อยอะค่ะฉันจะกินให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องเติมนมเติมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นโกโก้เนี่ยหรือเป็นช็อกโกแลตเนี่ยพี่ว่ามันก็เหมาะนะเพราะว่าจริงๆมันก็มีคาร์โบไฮเดรตเนาะได้ครับด้วยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดในแง่ของปริมาณเท่านั้นเองค่ะ
0: ต้องครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพอจะมีเวลาก่อนการออกกำลังกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะเตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกาย
0: ค่
1: ะอย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้รับประทานอาหารนะคะหรือว่าได้รับสารอาหารเข้าไปเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกำลังกายเหตุผลก่อนตอนแรกเนี่ยสำหรับถามว่าเอ๊ะทำไม 2-3 ชั่วโมงเพราะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบแน่นท้องให้อาหารเนี่ยมันย่อยแล้วก็ผ่านกระเพาะไปแล้วก็จนไปถึงลำไส้แล้วเริ่มมีการดูดซึมมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่แน่นท้องทีนี้ถามว่าเราจะเลือกอะไรต้องถามคนที่ออกกำลังกายแล้วว่าจะกินอะไรดี
0: จริงๆสำหรับผมก็คือทานอาหารตามปกติเลยครับแต่อาจจะเลือกปริมาณโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปริมาณที่มีไขมันเยอะครับ
1: ทำไมถึงเลี่ยงไขมัน
0: อย่างแรกเลยคือพลังงานเพราะว่าเราออกกำลังกายก็ต้องการที่จะทำให้รูปร่างเราดีถูกไหมครับหรือบางคนเน้นที่จะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปริมาณไขมันอยู่แล้วอย่างที่สองเลยคือตัวไขมันเนี่ยจะทำให้การย่อยอาหารเราช้าลงครับผมบางทีเรามีเวลาเตรียมตัวแค่ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาจจะไม่ทันครับผมอาจจะต้องใช้เวลาย่อยในการนานมากกว่านั้น
1: คือไขมันมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันจะค่อยๆผ่านไปช้าลงนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรากินของมันแล้วอาจจะมีย่อยยากหรือว่าจะอืดท้องนานขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราไม่อยากจะเลือกกลุ่มที่เป็นไขมันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเนี่ยระหว่างการกินคาร์โบไฮเดรตกับการกินโปรตีนอันไหนสมมติพี่บอกว่าพี่อยากจะแบบไม่อยากอ้วนเนาะแล้วก็อยากจะออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่ดีพี่กินโปรตีนอย่างเดียวได้ไหม
0: จริงๆจะบอกว่าไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนเนี่ยทานเข้าไปไม่ใช่เป็นพลังงานหลักสำหรับการออกกำลังกายนะครับการกินโปรตีนเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายจะเอาโปรตีนไปใช้เป็นพลังงานเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับการกินเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยดีกว่าสำหรับในแง่การออกกำลังกายนะครับคือหนึ่งเลยเป็นแหล่งใน

0: การให้พลังงานนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกตัวคาร์โบไฮเดรตให้มันดีมากขึ้นเช่นเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยเราก็จะหนึ่งเลยคือเขาจะให้พลังงานช้าๆแล้วก็นานมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่สองคือตัวคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยมักจะมีสารอาหารอื่นๆเพิ่มมาด้วยนะครับอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราก็อาจจะได้เป็นโปรวิตามินต่างๆเกลือต่างๆนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระมาด้วยมากกว่าตัวซิมเพิลคาร์บธรรมดาเช่นเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับไก่ต้มนะครับหรือบางวันเนี่ยที่อยากให้กินแบบมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งได้เลยครับข้าวผัดกะเพราหรือว่าเป็นข้าวผัดกระเทียมอะไรพวกนี้ก็สามารถทานได้หมดเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาพวกนี้ไขมันจะสูงครับผมก็จะหลีกเลี่ยงว่าเราเอาไอ้ตัวน้ำหนาวที่เขาตักมาด้วยเนี่ยออกหรือว่าอันที่มันตักติดมากับข้าวเนี่ยผมก็จะเขี่ยๆออกนิดนึงเพื่อให้ปริมาณไขมันเนี่ยลดลง
1: โอเคก็คือเรากินอาหารเที่ยงตามปกติ
0: ใช่ไห
1: มคะแต่ว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสัก6โมงละเพราะฉะนั้นมันจะห่างมื้อเที่ยงนานแล้วงั้นต้องจะเลือกกินตอนกี่โมงแล้วต้องจะเลือกกินอะไรตอนนี้จะไม่ใช่อาหารที่มันเป็นอาหารเที่ยงละจะกินอะไรดี
0: จริงๆผมอาจจะกินสแน็คเล็กๆน้อยๆเป็นแซนด์วิชเล็กๆหรือว่าอย่างที่บอกเป็น energy bar เพราะว่าอย่างข้าวเที่ยงเนี่ยบางทีกินมาค่อนข้างแน่นท้องแล้วพอกินอะไรเยอะๆมันก็อาจจะกินไม่ได
1: ้กินเป็นแบบพวกโยเกิร์ตหรือนมแล้วก็ใส่กราโนล่าลงไปอ
0: ะไรอย่างนั้นก็ได้ครับผม
1: ผลไม้ได้ไหมคะ
0: ผลไม้ก็ได้ครับผม
1: โอเคคอนเซ็ปต์หลักก็คือจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็จะมีโปรตีนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นลักษณะของไม่มีเวลาเอาอันที่มันดูดซึมเร็วมีเวลาหน่อยก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีหน่อยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดูดซึมทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากนักแล้วก็จะอยู่ได้นานนะคะเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจนทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดีขึ้นทีนี้เวลาที่ออกกำลังกายเนี่ย มันจำเป็นต้องกินอะไรไหมหรือเราไม่ควรจะกินเลยเพื่อจะทำให้เราผอม
0: ครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะ
1: ไม่กิน
0: ไม่ว่าไหนๆเราออกกำลังกายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเติมพลังงานอะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยก็จำเป็นในบางการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะเบาๆ
1: อันนี้ที่ไม่เคยกินเลย
0: หรือว่าเราเป็นคาร์ดิโอเบาๆเช่นการปั่นจักรยานหรือการวิ่งระยะเวลาแค่30-45นาทีเนี่ยการทานอาหารระหว่างการออกกำลังกายอาจจะไม่จำเป็นครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นหนักมากขึ้นเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นเวลาเช่น1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าการวิ่งที่ใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเช่นการวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนต่างๆหรือว่าการเข้าคลาสต่างๆที่เป็น High Intensity Interval Training ก็คือใช้พลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยพลังงานที่เราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนเนี่ย
1: ไม่พอใช้
0: อาจจะต้องเติมระหว่างการออกกำลังกายด้วยครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็แปลว่าการเติมอาหารในระหว่างการออกกำลังกายนะคะก็ดูจาก2แบบอันที่1ระยะเวลาในการออกกำลังกายว่านานไหมถ้าต่ำกว่า45นาทีอาจจะไม่จำเป็นเลยนะคะอันที่2ดูว่าชนิดของการออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องมีการเติมละเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่พอแต่ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ไม่ได้นานมากอันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะแล้วที่สำคัญตรงนี้ชนิดของการออกกำลังกายเช่นจะเป็นลักษณะของเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเติมที่ต่างกันถูกไหมคะทีนี้ที่สงสัยนิดนึงในกรณีของมือใหม่หรือหลายคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วเขาพยายามจะไม่กินการไม่กินอันนี้มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไห
0: มครับผมการออกกำลังกายเนี่ยใช้พลังงานถ
1: ู
0: กไหมบางทีเราก็จะเจอในส่วนของน้ำตาลตกครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเวียนหัวเริ่มใจสั่นอีกอันนึงเลยครับคือบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายเยอะๆเราเสียเงินเยอะๆเนี่ยพอเราเสียเกลือแร่ไปเยอะเราก็จะเจอแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตะคริวตามมาปวดตามกล้ามเนื้อตามมาหรือบางทีเนี่ยพอเสียไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงครับผมพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเสียสองอย่างคือน้ำตาลที่เป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็เสียส่วนของเกลือแร่เนี่ยเรามาคุยเรื่องทดแทนกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเลือกอะไรมาทดแทนในระหว่างการออกกำลังกายได้บ้างคร
1: ับ โอเคอันแรกก่อนต้องดูเนาะสมมติว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเหงื่อถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้ามีใครเคยชิมเหงื่อตัวเองจะรู้ว่ามัน
0: เค็มครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเหงื่อเนี่ยมันจะต้องมีแร่ธาตุปนไปด้วยการที่บางคนบอกว่าออกกำลังกายหนักแล้วดื่มเฉพาะน้ำเนี่ยแล้วยิ่งออกกำลังกายหนักมากดื่มแค่น้ำเปล่าเนี่ยอันนี้จะมีข้อเสียนะคะเพราะจะทำให้เกลือแร่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทดแทนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุบวกกับสารน้ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่ตลอดเวลาอาจจะมีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมกับน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็ในแต่ละคนถามว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรคงอาจจะบอกในรายละเอียดไม่ได้ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายแล้วการประเมินส่วนถ้าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเริ่มหิวหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าจะ

0: เป็นลม
1: เป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้วบอกว่าจะต้องเติมอะไรก็คือเติมสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งถ้าเกิดต้องการเร็วๆน้ำตาลมันเริ่มตกอันนี้ต้องเป็นน้ำตาลอันนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าในกรณีของเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยมันจะมีน้ำตาลผสมอยู่เสมอช่วยในเรื่องของการที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุค่ะ
2: ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกกำลังกายหนักมากๆเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยการดื่มน้ำเกลือแร่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับในส่วนของน้ำตาลเพราะนั้นนี่ครับที่ทุกคนสงสัยตอนแรกคือในส่วนของเยลลี่ครับเยลลี่เนี่ยสังเกตเลยคือหนึ่งคือปริมาณ
1: น้อย
2: พกพาง่ายนะครับเวลาออกไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เถอะทะหรือเพิ่มน้ำหนักอะไรเลยระหว่างการวิ่งนะครับอย่างที่สองคือปริมาณน้ำตาลก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูดซึมได้เร็วครับผม
1: โอเค
2: แล้วก็มีอื่นอีกนะครับเช่นเป็นพวก energy gel ต่างๆที่เขาจะอยู่ในรูปของซองนะครับถ
1: ึ
2: งเขาฉีดเสร็จ
1: ฉีดแล้วก็บีบไปเลย
2: ใช่บางทีเขาจะแนะนำว่าไม่ให้กลืนนะครับให้อมอยู่ใต้ลิ้นเพื่อให้ดูดซึมตัวน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในใต้ลิ้นแล้วก็เข้ากระแสเลือดได้โดยตรง
1: ที่เคยทำแล้วเคยพกไปก็คือกล้วยตาก
2: โอ้ครับอ
1: ันนี้ใช้ได้นะคะทุกคนเวลาหิวแล้วหมดแรงนี่คือแบบว่าได้พลังงานอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วมันก็ไม่หนักด้วยค่ะนอกจาก energy barกล้วยตากมันจะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในเสื้อ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็เวลาวิ่งไปเนี้ยใช้ได้เลยค่ะ
2: หลักออกกำลังกายครับเองว่าเราควรที่จะทานยังไงบ้างครับผม
1: เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะว่าโปรตีนเรามีหน้าที่อะไร
2: ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับผม
1: โอเคท่องได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันจะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนจะไม่มีการเอามาเก็บสะสมนะคะดังนั้นแปลว่าเมื่อเราออกกำลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บมีการสึกหรอเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะ
2: อันนี้ถามพี่เอ๋ดีกว่าว่าเราควรจะกินโปรตีนในปริมาณที่เท่าไหร่ครับผม
1: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะกินเพื่ออะไรก่อนถ้าเกิดเรามองว่าจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะในคนที่อายุน้อยการกินโปรตีนเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่เอาไปทำอะไรแล้วนะคะโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมในคนอายุน้อยแต่อาจจะเพิ่มขึ้นถึง40กรัมต่อครั้งเพื่อจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราจะกินหลังออกกำลังกายมันก็จะ cover อยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่20จนถึง40กรัมนะคะถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีผลอะไรกับการสร้างกล้ามเนื้อละเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็คือปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็อาจจะมากจนถึงประมาณ 30-40 กรัมเนี่ยเราจะกินอะไรดี
2: ครับผม
1: อันนี้ให้เห็นข้างหน้าก่อนเนาะก็จะมีโปรตีนอยู่นะคะเอาวิธีคิดก่อน
2: ครับ
1: อันนี้เห็นไข่ฟองนึงถูกไหมคะในไข่ฟองนึงถ้ามีทั้งไข่ขาวไข่แดงปนกันเนี่ยอันนี้ฟองนึงจะประมาณ7กรั
2: ม
1: ทีนี้ถ้าเห็นตัวที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะเราก็นึกภาพประมาณสักหนึ่งฝ่ามืออันเนี้ยที่วางไว้หรือว่านึกภาพเป็นกล่องไพ่อะค่ะขนาดเท่านั้นเลยกว้างคูณยาวคูณหนากล่องนั้นน่ะอยู่ประมาณสัก3ส่วนคือประมาณสัก20กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราจะกินเนี่ยโปรตีนชิ้นนึงประมาณนี้ก็พอได้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นนมนะคะทีนี้นมเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดรบกวนอ่านฉลากข้างกระป๋องละกันแต่โดยทั่วไปเราจะบอกว่า200กรัมของนมเนี่ยได้โปรตีนประมาณ8กรัมอ
2: ัน
1: นี้คือตัวเลข
2: ครับผม
1: คำถามต่อไปว่าเป็นโปรตีนกินอะไรดีอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็มักจะเป็นเมนูที่นักกีฬาหรือว่าคนออกกำลังกายชอบกินนะคะ
2: ค
1: ำถามว่าเรากินอย่างอื่นได้ไหมมีเหตุผลนิดเดียวค่ะโปรตีนกลุ่มนี้จะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่เป็นกรดอะมิโนชื่อว่าลิวซินค่อนข้างเยอะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อจะให้มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเล่นกล้ามเขาก็จะใช้กลุ่มนี
2: ้
1: ถ้าเกิดไม่เป็นกลุ่มนี้เป็นตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรตีนจากพืชก็มีลิวซินนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้อาหารที่ปริมาณเยอะกว่านี้ลองไปเช็คดูนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google ไปดูว่าลิวซีนมีมากในอะไรแล้วก็ถ้าต้องการเนี่ยลิวซีนต้องการอยู่ประมาณ 2-3 กรัมค่ะในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ
2: อันนี้ประเภทของโปรตีนที่เราสามารถทานได้มีอกไก่มีไข่ถูกไหมครับเพราะว่าตัวอกไก่กับไข่เนี่ยจะมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนอันดับแรกๆที่คนออกกำลังกายจะเลือกทานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของโปรตีนเนี่ยยังมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลต่างๆเช่นกุ้งปลาหมึกเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะกินทุกวันไม่ได้เพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลของกุ้งและปลาหมึกเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงครับผม
1: ทีนี้มีคำถามสำคัญเลยจะมีคนถามว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะกินตอนไหนดี
2: ผมอ่ะออกกำลังกายจะรอว่าสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็จะเริ่มกินโปรตีนแล้วครับเพื่อให้ ตัวโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยครับ
1: คำแนะนำคืออยู่สักประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะแล้วเราก็กินอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโปรตีนเข้าไปก็จะช่วยทำให้มีการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะโปรตีนจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็ทานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารเพื่อจะไปฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อใดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ใช่ว่ากินเฉพาะโปรตีนอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนแล้วก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุใดๆด้วยนะคะคำถามบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอยากผอมขอไม่กินได้ไหมคะคุณหมอตั้ม
2: อันนี้ผมว่าเป็นพิตฟอลที่เยอะที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคนที่เริ่มอยากลดน้ำหนักเนี่ยจะหักโหมออกกำลังกายโดยเฉพาะคาร์ดิโอครับวิ่งวิ่งวิ่งเยอะๆแล้วก็อดอาหารหรือว่าบางทีกินเป็นแค่แบบผลไม้เล็กๆน้อยๆตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแบบแอปเปิ้ล1ลูกอ่ะพอหรือกล้วย1ลูกตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้หิวบางทีเนี่ยเราก็จะเจอว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคนช่วงแรกเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยน้ำหนักลดลงเดือนแรกเกือบ10โลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งครับเริ่มไปต่อไม่ได้น้ำหนักคันเนี้ยพอสัก 2-3 เดือนน้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้นครับนี่ก็จะเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตัวกล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันเริ่มลดลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานแทนคราวนี้พอกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยตัวที่ในการเบิร์นแคลอรี่ของเราเนี่ยมันลดลงตามเนี่ยคราวนี้ระบบพลังงานเราก็จะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าเรากินเนี่ยเราเบิร์นพลังงานต่อวันได้ลดลงพอเรากินน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะกลับมาอ้วนขึ้นครับ
1: ที่สำคัญค่ะทุกคนเจอเลยเวลาที่ลดน้ำหนักนะคะพอมันผอมไปถึงจุดนึงอ่ะร่างกายอ่ะก็จะมีการที่จะเขาเรียกว่าชดเชยฮอร์โมนบางอย่างมันจะสูงขึ้นค่ะและอีฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เราหิวหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอหรือว่าผอมลงแล้วทำไมถึงแบบอดต่อไม่ได้มันอดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในร่างกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินให้เหมาะสมอันนี้จะดีกว่าในแง่ของการที่จะควบคุมน้ำหนักรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในอนาคตด้วยค่ะ
2: โดยสรุปเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโภชนาการและอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างก็หลังการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายแล้วต้องอดอาหารนะครับเราจะเห็นว่ายิ่งการทานอาหารให้มันมีประโยชน์เนี่ยยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยผอมเร็วแล้วก็ผอมแล้วสุขภาพดีมากขึ้นด้วยครับผม
1: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเนี่ยมาติดตามกันอีกครั้งนะคะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอและหมอตั้มค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วัสดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟาฟาบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มี3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
2: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: หนึ่งสองสามแล้วก็
1: สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
2: ้หนึ่งสองสามสามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย
0: ้เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
2: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
2: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
2: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
2: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
2: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
2: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
2: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้นี่คะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: าจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามข่าวรับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะป้องกันให้เสื่อมช้าที่สุดเสื่อมน้อยที่สุดทำไงดีครับ
1: ก็อันแรกก่อนสำรวจตัวเราก่อนนะดูตัวเราว่าน้ำหนักตัวเราเกินหรือเปล่าคุณแอดรู้ไหมครับเวลาดูน้ำหนักตัวว่าเกินไม่เกินดูยังไงครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ยุคนี้เขาก็จะคำนวณกันใช้ความสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลังสองนะครับหาน้ำหนักตัวครับก็จะทำให้เรารู้ว่าประมาณเท่าไหร
0: ่ไม่ควรเกิน25ไม่ควรเกิน25
1: ถ้าเกินภาวะอ้วนครับเกิดขึ้นแล้วต้องลดน้ำหนักให้ได้ให้กลับมาอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับ
0: ถ้
1: านั้นประมาณไม่เกิน25นี่นะครับ
0: ครับ
1: จะลดเท่าไหร่แล้วบอกลดน้ำหนักเนี่ยไม่มีเป้าหมายเนี่ยคนไข้ทำไม่ได้หรอกต้องมีเป้าหมายให้เขา
0: ครับเป้าหมายควรจะเป็นยังไงดี
1: 3 เดือนขอ 5%
0: 3เดือนขอลดไป 5%
1: ถ้าหนัก50กิโลขอ2กิโลครึ่ง
0: ใน3เดือน
1: ขอให้ถึง2 3เดือนหน้าขอลด2กิโลครึ่งนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งเป้าหมายถ้าเราบอกลดหนักไม่มีทางเพราะมันไม่รู้จุดจบว่าตรงไหนเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะคร
0: ับ แล้วมันก็ไปแพ้ใจตัวเอง
1: แล้วก็จะขึ้นมา
0: ก็กินต่อ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างเป้าหมายให้ครับเราลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองก็คือมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของต้นขาจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเราเสื่
0: อม
1: ง่ายขึ้น
0: ต้องออกกำลังกายแบบไหนดีฮะที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้นขาได
1: ้สร้างกล้ามเนื้อให้มีความอึดความอดทนนะครับในการที่จะทำงานได
0: ้
1: ชีวิตประจำวันเราเดินขึ้นเดินลงเดินวิ่งแล้วกระโดดนะคร
0: ับ
1: กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอที่จะกระจายแรงสู่ตัวเขาได
0: ้ครับ
1: เราต้องสร้างเขาด้านเนื้อต้นขาด้านหน้านี่นะครับที่เรารูปเขาเรียกด้านเนื้อต้นขาอันนี้ที่จะต้องฝึกเขาให้ดีๆฝึกไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ยกขานะครับยกขาตามหมอเลยครับ
0: ยกงี้นะคร
1: ับนับ1ถึง10ไว
0: ้อ๋อยกค้างไว้
1: ค้างไว้สำคัญมากเลยนะครับ
0: ต้องเกรงต้องอะไร
1: ต้องเกรงเต็มที่นะครับค้างไว้ช่วงเกรงเต็มที่ค้างไว
0: ้
1: พอครบ10แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงแล้วใกล้ๆ10ก็ตึง
0: ใช่ๆเริ่มตึงแล้วปลายเท้า
1: ก็ดกไว
0: ้ต้องกระดกไว้อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ก็จะดีนะครับได้กำลังมากขึ้นสลับไปสลับมานี่นะคร
0: ับอีกข้างหนึ่งแบบนี
1: ้วันละสัก10นาทีเนี่ยเราจะฝึกเราจะรู้แล้วว่าโอ้โหต่อเราไปเดินขึ้นบันไดสบายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้นี่ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้เองไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องอะไรมาถ่วงไม่ต้องอะไร
1: จะไม่ค่อยทำกันนะครับ
0: ไอ้ง่ายๆนี่แหละมักจะไม่ทำ
1: ใช่ครับ
0: ขี้เกียจบางทีดูทีวีไปก็ทำ
1: ใช่แล้ว
0: คุยกับใครก็ทำไป
1: ใช่ครับเราสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยกระจายทำให้ข้อไม่สึกเร็ว
0: ป้องกันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าป้องกันแล้วแต่ยังเสื่อมอยู่ต้องรักษาแล้วครับรักษาได้กี่วิธีครับอาจารย
1: ์ก็ถ้าเป็นไม่มากเราก็รักษาโดยการพักประคบอุ่นนะครับใช้เครื่องไม้ช่วยเดินใช้ที่รัดข้อเข่าไม่ให้หลวมไม่ให้ผิดมุมครับก็จะช่วยในระดับหนึ่ง
0: คร
1: ับ ไม่หายปวดไม่หายเจ็บไม่หายบวมอีกต้องใช้ยาช่วยนะครับยากินก็เช่นยาลดการปวดนะครับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย
0: ครับ
1: ยากลุ่มเหล่านี้ก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่เขารักษาแต่อาการถูกไหมครับเพราะนั้นปัจจัยที่ว่ามาต้องร่วมด้วยทั้งหมดนะครับยากลุ่มเหล่านี้อย่าทานนานเพราะว่าจะมีผลต่อไตต่อตับเราได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็ยังมีเรื่องของยาฉีดที่ให้ลื่นขึ้นนะครับยาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมอันนี้ก็ได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ยังสึกไม่มากแล้วก็ไม่หายได้ด้วยยาหรือไม่สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าสึกมากๆก็อาจจะช่วยได้น้อยแล้วนะครับรวมทั้งสเตียรอยด์ยาฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นฉีดแล้วค่อนข้างจะชอบมากนะฮะหายเร็วหายเจ็บเลยนะครับแต่เขาอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าแถมยาสเตียรอยด์ที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำผลึกในนั้นก็จะไปทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนมากขึ้นไปอีก
0: อ๋อเหรอครับผลเสียระยะยาวมีมาก
1: ข้อยังดีๆอย่างนี้ไม่มากเลยอย่าไปฉีดนะครับต้องรอให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วสึกเห็นภาพเอ็กซเรย์ไม่มีข้อต่อแล้วตอนนั้นก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับ
0: ถ้าถึงขั้นว่าฉีดยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วสเตียรอยด์ก็ไม่ช่วยแล้ว
1: ผ่าตัดละ
0: สุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ผ่าตัด
0: ครับ
1: เลี่ยงไม่ได้จะผ่าตัดถ้าขายังไม่โกงแต่ว่ามีหินปูนลอยไปลอยมาเราจะส่องข้องเขาไปคีบออกมาไปเล็มสิ่งที่ขรุขระไปเจียนผิวที่ขรุขระเล็กน้อยให้เรียบได
0: ้ส่องกล้องนี่แหละคร
1: ับประมาณ 2-3 มิลเนี่ย
0: เข้าไปเจียได้เหรอ
1: ได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ฝ่ายนี้ก็เล็กๆนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่มากขายังไม่โกงผิดรูปนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาเริ่มโกงผิดมุมแล้วเราเดินโอ้ไม่ตรงแล้วการส่องกล้องก็ไม่ช่วยแล้วต้องเคยเหยียบไปอีกระดับนึงการจะทำถ้าอายุไม่มากแอคทีฟมากทำงานหนัก
0: ครับ
1: เราก็อาจจะ ขาให้ขาตรงเลยพอขาตรงน้ำหนักตัวก็จะลงที่ขาได้ตรงดีก
0: ็
1: จะทำให้รับน้ำหนักไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักการสึกก่อนก็ชะลอได
0: ้ครับที่เขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี่แหละ
1: ครับ

0: นี่พัฒนาการการเปลี่ยนข้อขาเทียมเริ่มได้ผลดีคือ
1: ค
0: หายได้เร็วหายได้ดีเริ่มได้ผลยืนยาว
1: ค
0: ืออายุการใช้งานเขายืนยาวหลายสิบปีนะครับเราคงจะสังเกตเห็นว่าอัตราการรักษาหรือการผ่าเปลี่ยนข้อเทียมในประเทศไทยเรามากขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเริ่มยอมรับว่าอ๋อผ่าแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
1: ่
0: แล้วก็มีการใช้งานอายุการใช้งานก็ยังยืนยาวได้
1: ครับเปลี่ยนช่วงไหนฮะข้อเข่าเทียมที่ว่า
0: เปลี่ยนแค่เพราะส่วนปลายเองนะครับปลายของข้อต่อเนี่ยนะครับ มี2ปลายนะครับ ปลายเราปลายบนเนี่ยเราก็จะฝาแล้วครอบเข้าไปเหมือนครอบฟันเลยนะครับปลายล่างก็เช่นกันบนล่างเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อจะไม่เจ็บละเพราะว่าไม่เป็นข้อเทียมละเรายืนตรงก็จะตรงได้งอได้นะครับ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไหมฮะ
0: รูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีเป็น
0: ยี่ห้อแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลูกสะบ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะมีลูกสะบ้านะหลายๆท่านก็ถ้าขรุขระเสียมากก็อาจจะเปลี่ยนผิวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนนะเรา
1: เปลี่ยนเฉพาะผิวที่เป็นสีเทาๆ
0: เท่านั้นครับเข่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเข่านะเปลี่ยนเฉพาะผิวเข่า
1: ครับเอาเหมือนเป็นวัสดุไปหุ้ม
0: ครับไปหุ้มเหมือนครอบฟันเลยนะครับ
1: แล้ววัสดุนี้เป็นอะไรฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไทเทเนียมเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตัวที่เป็นข้อต่อก็ต้องเป็นตัวที่มันเงาเรียบแล้วก็แข็งแกร่งก็จะเป็นโลหะของตัวโคบอลต์โครเมียมเป็นหลักนะครับพลาสติกที่เป็นพิเศษที่มีความแน่นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะช่วยทำให้การขยับไปขยับมาเนี่ยราบเรียบลื่นได
1: ้
0: ครับ
1: เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชนำมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี
0: ่ยเราใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยผ่า
1: ครับ
0: ในการเปลี่ยนซี่เหลี่ยมบางส่วนของข้อเข่านะครับปกติเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยก็ดีมากละในระดับหนึ่งละแต่พอเรามีแขนกลนี้มาช่วยเนี่ยก็แม่นยำอีกอายุการใช้งานของข้อจะยืนยาวเนี่ยถ้าเราวางทุกอย่างเป๊ะตามที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้อายุการใช้งานก็จะน่าจะยืนยาวขึ้น
1: ครับ
0: แถมการผ่าตัดเข้าไปก็ใช้แผลเล็กลงไปอีกครับ
1: จ
0: าก6เซนก็เหลือ4เซนก็สามารถทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องชอกช้ำได้
1: ครับเพราะว่าใช้แขนกลหุ่นยนต์นี่หมายถึงว่าคุณหมอคอยบังคับอยู
0: ่เราเป็นตัวควบคุมเราจะเป็นคนควบคุมอยู่นะ
1: แล้วก็หุ่นยนต์ก็ทำหน้าที่ไปโดยเราควบคุมอยู
0: ่บางจังหวะของงานเนี่ย
1: หรือเป็นยังไงฮะ
0: งานผ่าตัดมีเป็นงานศิลปะนะคร
1: ับ
0: มันงานที่กว่าเราจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยต้องมีทั้งทีมและประสบการณ
1: ์
0: ความเชี่ยวชาญนะครับแต่งานที่เราทำซ้ำๆทุกวันทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยงานนั้นหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเรา
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าเขาทำซ้ำๆแบบนั้นได้เดียวแต่งานที่ผิดแผกออกไปจากตรงนั้นเขาจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเราเป็นตัวเพราะฉะนั้นงานบางงานเช่นงานเจียนกระดูกเนี่ยถ้าเรามีเขาช่วยฝีมือการเจียนทุกก็
1: จะเน
0: ี้
1: ยบเนี้ย
0: บเหมือนนะเนี้ยบทุกครั้งก็จะเนี้ยบเท่านี้เลยนะครับของเราบางทีอาจจะไม่เนี้ย
1: บ
0: บางครั้งอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ของเขาเนี้ยบเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แล้วพื้นที่การทำงานเขาไม่ได้ใช้เยอ
1: ะ
0: ถ้าเราจะผ่าแล้วด้วยเราเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยวัดมุมวัดขนาดให้เรียบร้อยถึงจะทำได
1: ้
0: ของเขาเนี่ยคำนวณมันเรียบร้อยละเขาก็เอาเหมือนปากกาแย่เข้าไปเขาก็เจียนไปตามนั้นเพราะนั้นพื้นที่การทำงานไม่มาก
1: แม่นยำ
0: เหมือนเนื้อเยื่อก็ชอกช้ำน้อยก็ฟื้นเร็วอันนี้ก็เป็นวิทยาการที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการที่จะรักษาคนไข้ของเราร
1: ักษาไปแล้วสักกี่ราย
0: เมื่อปีที่แล้วเราครบรอบ48ปีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นภาควิชากระดูกและข้อนะครับครบ48ก็เลยให้บริการผู้ป่วยไป48คนนะครับแต่ว่าทั้งหมด59ข้อนะครับ59บางท่านทำ2ข่าวเลยนะครับทำ2ข้อก็ให้บริการซึ่ง
1: ผลเป็นไงบ้าง
0: โอ้คนไข้บางท่านอยู่โรงพยาบาลวันเดียวนะครับพาวันนี้พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับ
1: เ
0: ดิมเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพราะว่าเขาบาดเจ็บน้อยมาก
1: ครับ
0: เขาก็เริ่มฟื้นได้เร็ว
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะพบดูเหมือนเป็นที่เข่าเนี่ยน่าจะต้องพักนานเพราะว่าจะก้าวจะเดินต้องขยับอะไรเกี่ยวกับเข่าหมดเลย
0: ครับ
1: นี่วันเดียวเองนะ
0: ครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หรือกลัวการผ่าตัดน้อยลงนะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือสิ่งที่พัฒนาการธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้สิ่งนี้ดีอนาคตจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะมีมุมมองในการต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่ารักษาข้อเข่าเนี่ยคือกลัวน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานเลยแต่บางคนกังวลไหมฮะว่าอายุมากแล้วให้เปลี่ยนข้อเข่าตอนนี้ต้องเจ็บตัวแล้วก็ อาจจะใช้งานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมีคนกลัวประเด็นแบบนี้ไหม
0: ก็มีนะครับเพราะว่าความเชื่อในประสบการณ์ของชีวิตก็เป็นตัวตัดสินว่าความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากสภาวะสังคมเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในเรื่องของความต้องการคุณภาพที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพนอกจากยืนยาวแล้วเนี่ยสูงมากขึ้น
1: คืออยู่อายุยืนแต่ว่าถ้าเดินเหินไม่สะดวกไม่คล่องเจ็บปวดเมื่อยมันก
0: ็ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีความสุข
0: ครับก็ต้องการอยู่แล้วยืนยาวด้วยแล้วก็ต้องดูแลตนเองได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เคยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเพราะอยู่ไม่นานเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยอัตราการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเนี่ยเยอะมากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเลยนะคนต่างจังหวัดนี่ยังไงเราก็จะขอใช้จนกว่าจะเป็นภาระคนอื่นๆถึงจะเริ่มพิจารณา
1: จนต้องพยุงกันแบกกัน
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทัศนคติในการที่จะใช้นะครับ
1: ครับในมุมมองของอาจารย์การมีข้อเข่าที่ดีส่งผลดีกับเราด้านไหนบ้าง
0: โอ้ข้อชีวิตที่เราเดินได้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปพึ่งคนนู้นคนนี้ทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราหายไป
1: ครับ
0: ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองก็ย่อมจะดีทำได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดทำได้แล้วเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นความสุขก็เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วลืมตาได้รู้สึกตัวว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนลุกออกจากเตียงได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกตินั่นเองนะครับก
1: ็
0: คือเมื่อเรามีความเป็นปกติแล้วเรามีความสุขความสุขของตัวเราก็จะล้นไปเผื่อแผ่คนอื่นได้
1: ครับผมฟังแบบนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะครับเพราะว่ามีวิธีการที่จะดูแลข้อเข่าของเราให้เสื่อมช้าเสื่อมน้อยหรือว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังสามารถยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างมีความสุขหรือวิธีการรักษาต่างๆป้องกันต่างๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มีให้เวลากับศิริราช360องศาครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนในตอนหน้ารายการของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับวันนี้ผมลาพร้อมกับอาจารย์กีรติครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิจนะครับหนุ่มหน้ามนคนทำข้อเนี่ยจะได้มาดูแลคุณแม่มือใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ก็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก
1: ่โยโยปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยโยสุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับโย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มอง

อักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัว

0: ของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: Zoom
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ
1: แกเราพลาดอะแกเรากลัวท้องอะ
2: กลัวท้องแกจะกลัวอะไรวะหุ่นแกไม่ต่างจากคนท้องหรอกฮัลโหลเลนทุกคำถามมีคำตอบปรึกษาทุกคนแล้วนี่
3: จับไปฟึ๊บ
2: ยาคุมฉุกเฉินกินไว้เว้ยรับรองว่าไม่ท้อง 100% ถ้าเกิดกลัวท้องจำไว้ว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งกินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งเข้าใจป่ะ
1: ขอบคุณแกมากเลยนะที่ให้คำแนะนำ
2: ยินดีมาก
1: ทำไมได้แกฉันคงท้องโยมาหาแกแล้ว
2: สุดยอดเรื่องการป้องกันถามฉันนี่ลูกสองแล้ว

0: ใจครับที่ได้แนะนำให้เพื่อนกินนี่นะครับยาคุมฉุกเฉิน
1: ไปแนะนำเขายังไงเนี่ย
0: ผมบอกเพื่อนว่ายาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ถูกต้อง
1: ผิดครับ
0: แล้วยาคุมฉุกเฉินคือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งให้กินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งถูกต้อง
1: ผิดครับโอ้ยไปบอกอะไรเขาเนี่ยผิดหมดเลย
0: อาจารย์แล้วยาคุมฉุกเฉินมันคืออะไรอาจารย
1: ์ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นยาคุมกำเนิดที่เราใช้ในเวลาฉุกเฉิน
0: ฉุกเฉินฉุกเฉินแบบไหนกรณีแบบไหนคร
1: ับ ฉุกเฉินอย่างเช่นอยู่ๆมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน
0: แล้ว
1: นะแล้ว
0: ไม่ได้ใส่ถุงยาง
1: ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้มีการป้องกันด้วยวิธีอื่น
0: ถูกข่มขืน
1: หรือถูกข่มขืน
0: โอเคแล้ววิธีการกินนะครับที่ผมสงสัยแล้วกินยังไงทำไมมันถึงมี2เม็ดครับอาจารย
1: ์ในหนึ่งกล่องของยาคุมฉุกเฉินโดยทั่วไปที่มีจำหน่ายอยู่เนี่ยครับจะมีอยู่2เม็ดโดยที่ยาแต่ละเม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิงที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติเลยนะครับเม็ดแรกจะต้องทานภายใน72ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยิ่งกินเร็วยิ่งได้ประโยชน์เยอะนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปรอ72ชั่วโมงแล้วค่อยกินเม็ดแรกโอกาสที่จะป้องกันอาการท้องได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักแถวๆ 75% แต่ถ้าเกิดเรากินภายใน24ชั่วโมงแรกประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 85% เห็นไหมครับไม่ร้อย
0: นะ
1: กินเร็วสุดยังไงก็อยู่ที่ 85%

0: นะครับไม่ 100% สมมติมีเพศสัมพันธ์กัน
1: 4 ทุ่ม 4 ทุ่ม
0: เรียบร้อยเม็ดแรกก็จริงๆก็คือ72 ชั่วโมงหลังจาก4 ทุ่มในคืนนั้นใช่ไหมฮะแต่เกิดเราไปกินเม็ดแรกสมมติกินตอน9 โมงเช้า
1: เม็ดแรก
0: เรียบร้อยเม็ดแรกที่รับประทานเข้าไปเนี่ยยาจะมีผลทำให้เกิดการหนืดหรือเกิดความหนืดนะของภายในช่องคลอด
1: แสดงว่าสเปิร์มจะ
0: สเปิร์มก็จะเคลื่อนที่ลำบากมากขึ้นโอกาสที่จะไปเจอกับไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิก็จะน้อยลงแต่ฮอร์โมนพวกนี้ระยะเวลาการหนืดสั้นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องแนะนำให้กินเม็ดที่สองจากเม็ดแรกเนี่ยภายใน12 ชั่วโมงนั้นเม็ดที่สองต้องกินตอน
1: 3 ทุ่ม
0: ใช่แล้วเราก็ต้องกินตอน3 ทุ่มอีกหนึ่งเม็ด
1: เม็ดที่สองเข้าไปทำงานไงครับอาจารย์
0: ก็เม็ดที่สองก็จะเข้าไปช่วยเสริมในแง่ที่ว่าจะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยนะฮะมันไม่พร้อมกับการฝังตัวถ้าเกิดกรณีมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็เป็นการป้องกันการตั้งครรภ
1: ์หลังจากรับประทานยาคุมแบบฉุกเฉินไปแล้วส
0: ัง
1: เกตไงว่าอันนี้ไม่ท้อง 100% แล้ว
0: หลังจากทานครบ2เม็ดไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปใน1 สัปดาห์โดยจะมีประจำเดือน ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำแนะนำที่เราต้องบอกคนที่รับประทานยาคุมฉุกเฉินเสมอก็คือถ้ารับประทานยาไปแล้วใน1 สัปดาห์ไม่มีประจำเดือนจะต้องตรวจการตั้งครรภ์นะเพราะว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะครับ
1: ถ้ายาคุมฉุกเฉินเราควรจะกินตอนไหนถ้าเกิดวันนั้นเรามีเพศสัมพันธ์หลายครั้ง
0: ก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งจริงแล้วก็คือควรจะต้องนับจากครั้งแรกเวลาที่ดีสุดคือจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกก็มีสเปิร์มวิ่งเข้าไปในช่องคลอดเลย
1: และที่เราแนะนำว่าไม่ให้กินทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ป้องกันระยะยาวเพราะอะไรครับอาจารย
0: ์เหตุผลหลักเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยยาจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง
1: คือ
0: นะส่วนใหญ่ก็คือทำให้คลื่นไส้มากต้องใช้คำว่ามากนะไม่ใช่แค่คลื่นไส้ธรรมดานะฮะอาจจะมีปวดหัวมึนหัวตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอาการข้างเคียงที่ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่มักจะทนไม่ได้จริงๆแล้ว
1: ใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะ
0: ใช่
1: แล้วเดือนนึงเราควรใช้กี่ครั้งครับอาจารย
0: ์เนื่องจากว่ามันเป็นยาคุมฉุกเฉินครับดังนั้นเนี่ยใน1 เดือนนะเราจะแนะนำให้ใช้ไม่เกิน2 กล่องหรือ2 ชุดหรือพูดง่าย
1: 2 ครั้ง
0: แค่4 เม็ดเท่านั้น
1: ต่อ1 เดือน
0: ต่อ1 เดือนเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานบ่อยมากเกินไปนะรอบเดือนเราเนี่ยมันจะรวน
1: ไม่ปกติท
0: ี
1: นี้นับยากแล้ว
0: ใช่อีกอันนึงที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอได้จากการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบเรียกว่าบ่อยครั้งเกินไปเนี่ยนะฮะก็คือการท้องนอกมดลูกนะครับ
1: มาจาก
0: การที่เราพยายามไปปิดกั้นไม่ให้สเปิร์มมันเดินทางก็เลยอาจจะไปเกิดการผสมพันธุ์กันหรือปฏิสนธิกันที่บริเวณปีกมดลูก
1: ซึ่งอันตราย
0: ซึ่งอันนี้อันตรายมากครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
1: ชัดเจนครับยาคุมฉุกเฉินใช้สำหรับคุมฉุกเฉินเท่านั้น

0: วัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอทุกท่านนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยกันครั้งวันน
0: ี้ครับค่ะก็หมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนรายการของเราซึ่งคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุธามาชินิมิตนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันนะคะคุณพ่อก็จะอยู่ที่ความดันอยู่ที่ประมาณ235
0: ส่วนคุณแม่
2: 35ประมาณ195พ่อคุณพ่อคุณแม่
0: โอ้โหสูงมากนะคะ
2: อาหารก็ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาหารทอด
3: หิวข้าวกัน

0: ทางเข้าค่ะ
1: ไส้กรอกหูเบคอน
0: ชอบไหมอ่ะ
1: มีอะไรก็ซื้อไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี
0: ้เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆอย่างเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาบอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวกว่าจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
0: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมคะ
1: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาเลยอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอทีก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงค่ะส่วนตัวในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง130อยากให้คุณหมอและเชฟอะค่ะออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
3: ่หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
4: 5ปี
3: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึกเวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
4: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
3: อันตรายแล้วนะครับ
4: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคนที่ว่าเป็นภัยเงียบ
3: คือไม่รู้ใช่ไหม
4: คือเราจะไม่มีอาการ
3: อ๋อโอเค
4: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
3: แต่ว่า
4: จนกว่าเราจะไปวัดความดัน
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการ
3: ครับ
4: แปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตรายคนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถึงระดับนึงเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได
3: ้
4: ซ
3: ึ
4: ่งอันนี้มันอันตรายเรียกว่าถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่าตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะอื่นๆซึ่งส่งผลได้รับผลกระทบมาจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาหลายๆปีหรือเปล่า
3: แล้วสำหรับคุณแม่ล่ะครับ
4: สำหรับคุณแม่เนี่ยหมอห่วงนะคะพอดู VTR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
3: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู้
4: ใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
3: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
4: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ่มสูงแล
3: ้
4: วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์และวัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำๆก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
3: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอน
4: ใช่ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพบแพทย์ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
3: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซวิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
4: ยำ

0: ำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH DIETDASH มันก็คือย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในการลดความดันโลหิตได้หลายมิลลิเมตรตลอดแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาอย่างกรณีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องกลับไปรับประทานยาอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องของอาหารเราก็ปรับไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือเรียกว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริม
0: ถูกต้อง
1: ให้มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับแต่ว่าคงไม่ใช
0: ่ทั้งหมด
1: ใช่อัน
0: นี้หมอจะแนะนำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น DASH diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5คัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่ายคือทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ
1: ่โอเค
0: ค่ะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนมไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟคของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
2: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
2: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
1: ตอนนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะท่าทางชอบอาหารรสจัด
1: ใช่ครับอาหารไทยแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะครับ
0: ปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าปริมาณเกลือที่เราควรจะได้รับต่อวันเนี่ยคือประมาณแค่1ช้อนชาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปหลบแล้วก็เลี่ยงลดปริมาณเกลือที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารต่างๆ
1: คุณหมอยกตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงที่คนไม่ค่อยทราบได้ไหมเลย
0: ซอสปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆพวกนี้ก็จะมีการเติมโซเดียมลงไปค่อนข้างเยอะนะ
1: หวานด้วยเหรอครับค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่อย่างเช่นเพราะว่ามันจะต้องเป็นรสหวานมาจากกลบเนี่ยค่ะเทคนิคในการทำอาหารให้รสชาติอร่อยแล้วก็เรายังสามารถรับประทานได้นี่ก็คือควรจะลดปริมาณเกลือในพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสทั้งหลายแล้วก็มาทำให้อาหารอร่อยด้วยเครื่องปรุงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าให้มันอร่อยด้วยรสเปรี้ยวรสเผ็ดหรือความหอมของเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ก็ทำให้อาหารมีรสชาติดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเกลือ
1: ถูกต้องครับถือเมื่อกี้ผมหั่นมะเขือไปแล้วนะครับอันนี้ซอยหอมแดง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยเรากลัวปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะถ้าเราทานทุกวันมันอาจจะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ
1: ไก่ก็ได้ครับ
0: เป็นไก่ก็ได้
1: ลวกก็ได้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นปลาใช่ไหมคะ
1: เป็นปลายิ่งดีครับผมเป็นปลาที่จะเข้ามาก
0: ก็คือในแง่ของอาหารทะเลการรับประทานปลาก็จะได้ไขมันดีเนาะ
1: แล้วก็โปรตีนด้วยใช่ไหมครับ
0: ไขมันดีก็สำหรับคุณพ่อก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันปลาจากอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่บำรุงหัวใจก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวนี้นะคะ

0: โอเคครับคุณหมอตอนนี้ก็หั่นพริกนะครับแล้วก็แตงกวานะครับอีกครู่เดียวก็จะเสร็จแล้ว
1: แต่จริงๆของครอบครัวของแขกรับเชิญในรายการนี้นะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่าคุณแม่ทำกับเขาเอง
0: นี่
1: เพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพอคุณแม่ทราบเทคนิคปุ๊บคุณแม่เขาจะเก่งแล้วไปดัดแปลงได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยก็คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับ ในการทำอะไรที่เป็นแบบใหม่โอเคผมว่าเราตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีพริกมีแตงกวาหอมแดงนะครับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกยี่หร่านะครับค่อนข้างครบหมดละนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอเทรวมกันให้หน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: ในนี้เลย
1: ถ้าควรระวังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีเราจะมีโรคไตโดยที่เราไม่ทราบซึ่งบางทีกว่าที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันต้องเป็น
0: เวลา
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเวลาที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรมากไหมโอเคนี้เราก็เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้วครับคุณหมอตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดผสมรวมกันอันนี้เป็นextra virgin olive oil นะครับนิดนึงนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับคุณหมออันนี้เป็นยี่หร่าคั่วนะครับยี่หร่าคั่วก็จะมีกลิ่นช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นได้นะครับหอมพริกไทยนิดนึงนะครับคุณหมออันนี้ผมให้คุณหมอดูว่าผมใส่แค่ไหนนะครับอันนี้เกลือ
1: นิดเดียวเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราแล้วเมื่อกี้เราแช่มะนาวไว้นะครับตัวกุ้งที
1: ่สุก
0: นะครับพอดีนะครับโอเค

0: เสร็จไปแล้วเมนูแรกนะครับเป็นเมนูดัดแปลงจากอาหาร
1: Dash Diet
0: ใช่ครับจากอเมริกาใต้ดัดแปลงมาเป็น Dash แล้วก็ให้เหมาะคนไทยขึ้นมากข
1: ึ้
0: นน
1: ิดนึงได้ตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะเพราะว่า Dash เนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
0: ครับ
1: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมีเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้วิธีการปรุงของเชฟในวันนี้ก็คือใส่เกลือแค่นิดเดียวเป็นอาหารโลโซเดียมเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: ครับลองให้คุณหมอชิมดูรบกวนหน่อย
1: ได้เลยน่าทานมากๆนะคะชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช
0: ่
1: แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
0: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Dash แบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
0: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรอาหารเอเชียด้วยนะครับ
1: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทย
0: คงไม่ยากนะครับ
1: ในแง่ของคอนเซปต์ของอาหารดัชก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
0: เส้นใยอาหารสูงครับ
1: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
0: ่
1: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ประมาณ4ส่วนถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ 6-8 คํา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
0: 4คำ
1: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คำเผื่อคำใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟก็คือเต็มจาน
0: ครับ
1: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
0: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้าใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริง

0: แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป
1: ็
0: นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
1: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรนี้โดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ
0: ครับโอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้หนึ่งซี่
1: เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
0: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
0: นะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนอนแฟตครีมชีสคำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: อืมครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะ
0: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: เต้าหู้เนื้ออ่อน
0: คร
1: ับ
0: เอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหมออ
1: ืมเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
0: เพิ่ม
1: เส้นใหญ่
0: เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
0: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับไหม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมาได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้างเยอะ
0: ต้องระวังต้องระวังครับ
1: แต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากว่ามันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู
0: ้เต้าหู้ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันน
1: ะคร
0: ับรสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้าเรายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับ
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมิลลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบๆแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านหรือปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราสองคนช่วย

0: แก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่ง Facebook ไม่ดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
1: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: อ้าวเราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: ยำเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: เว้ย
1: โอ้ย
2: เ
0: ป็นอะไรอ่ะ
2: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
2: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแต่นี่
0: จริงเหรอพี่ถ้าโดนนี่ปุ๊บตรงนี้ทันที
2: โอ้ย
0: เอ้าเป็นอะไร
2: โอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าแต่หลังไม่แต่หลังมัน
0: ทำไม
2: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
0: อายุเยอะเปล่าอายุเยอะเปล่า
2: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักนี่ใส่ของในเป้กระเจ้าของออกเนี่ย
0: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
2: ก็นี่ดูสิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
2: มากเลย
0: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
2: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
0: หลังมันสำคัญบ้วย
2: ผมหลังนี่สำคัญยังไงพี่
3: หลังเป็นว่าที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำตัวเราซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังยังมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาเนี่ยถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
2: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
0: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
0: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
0: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
0: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
0: ครับ
2: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนานไปหน่
0: อ
2: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
0: ้ได
2: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
0: ใช่
2: งั้นของมูลนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
0: ไม่ต้อง
2: งั้นไปพบเธอเลยครับ
0: ไป
2: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
0: โห
2: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
0: อ้าวอยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: อ
2: ยู่ไหนอ่ะ
4: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: น้องตาย
4: ค่ะ
2: เป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
0: เก้าอี้ติดมาเลย
2: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยน้องตายคะ
4: ค่ะ
2: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังนะ
4: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติด
2: ไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
4: โอเค
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
4: นี่คือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บ๊วยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสี่จบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
2: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ด้านอะไรครับด้านอะไร
4: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
2: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสี่นั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
4: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
2: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
4: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
2: 7
4: ประมาณนั้นเลยค่ะ
0: หูไม่ขยับไปไหนเลย
2: นานไป
4: คือถ้าสมมุติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอ่ะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
2: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
0: ้
2: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียวอะ

0: ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแ
1: ค
0: ่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆน่ะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
1: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
2: ยังค
1: ่
2: ะ
1: ยังค่ะ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
0: ของกล้ามเนื้อหลัง
1: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล
0: ้
1: ามเนื้อหลังจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค
0: ือส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนกลาง
1: ที่บอกปวดสะบักปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: โอเค
0: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
1: เข้าใจว่าปวดปีก
0: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปตรงจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
1: พี่ต้นครับอย่างน้องต่ายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
1: ใน
0: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาตรงนั้น
1: ใช่ไหมครับ
2: จริงค่ะ
1: เฮ้ยหุยพี่หมอดูได้เลยนะสุดยอดเลย
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
1: สมมติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะมีการโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มเกินไป
1: แล้วอย่างคนที่แบกของหนักๆแบกเป้อะ
0: ถ้าแบกเป้เนี่ยก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างฮะล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าแล้วก็พยายามล้างโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้นมันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นคอส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
2: คืออย่างหนูว่าเวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหน
0: ู
2: ไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
0: โดยตามหลักนะมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
0: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บอ้าวเจ็บละจริงๆแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
1: ่
0: นะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการล้างดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนั้นก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยนะตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหกลายมาถึงปวดศีรษะเลยเพราะเนื่องจากการปวดหลัง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหลังทั้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยมีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
0: ้ครับ
1: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
0: อ้าวมา
1: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
0: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
1: เริ่มต้นเลยครับ
0: ครับเรานั่งก่อนครับ
1: นั่งสิครับ
2: นั่งค่ะ
0: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับกล้ามเนื้อส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
1: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
0: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
1: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
0: ใช่ครับ
1: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
0: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
1: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
0: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยๆดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
1: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
0: นี่ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
1: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
1: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
0: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
1: อันอยู่อันอยู
0: ่ครับค่อยๆดึงมาเอางอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว
1: ้ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
0: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
2: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
0: ์เกี่ยวกับข้างที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็

0: กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้งสองข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เราทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าเพราะตรงนั้นไอ้เรื่องของการตึงตัวแรงต่างก็อาจจะมากกว่า
1: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียดดี
0: ถ้าโดยปกติการยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหมอย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นนะอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้นนั่นเองผ่อนคลาย
2: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำทีสี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบเหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อแต่พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้วมันต
0: ึง
2: มาก
0: นานๆแล้วก
2: ็ให้เวลามันมากขึ้นเข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
1: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
2: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ
0: 10-15ตามอัตราส่วน
2: ให้เวลามันมากหน่อย
0: ท่า
2: ต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
0: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราลองนั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกฮะศอกขวาหาเข่าขวาครับศอกขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาง
2: อลงมาจริงนะตึงเลยเนี่ย
0: ก็ยืดไง
1: ตึงค่ะ
2: อันนี้ตึงเนี่ย
0: เออไ
2: ม่นี่นะ
0: เดี๋ยวอธิบายไอ้ทีแล้วก็ลงศอกหาเข่าร
2: ู้ไปอยู่ตีพี่ต้น
0: ศอกหาเข่าครับอ่าฮะค้างไว้ยืดออกขึ้นค้างไว้อ่าฮะ
2: ยิ่งเราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
0: ใช่ใช่ไหม
2: มันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี
0: ่แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
2: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายมันไปหนักตรงนี้เกงตรงนี้ต้องทำความรู้สึก
0: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว้
2: เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวแล้วปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่าเนี่ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันอยู่เนี้ยผมก็ไปกินตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
0: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
2: ครับผม
0: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
2: โอเคโอเคผ่านไป
0: คราวนี้เราสลับข้างครับ
2: สลับข้างด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
2: โอ้
0: อ้าวกลับขึ้นนะครับ
2: เป็นไงบ้างครับมุ้งตาย
1: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
2: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันเลื่อน
1: ใช่ค่ะ
2: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
1: ค่ะตอนที่เราเกร็งไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกร็งกล้ามเนื้อไว้ค่ะ
2: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
0: ส่วนกลางครับ
2: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
0: ต่อเซตก็คือประมาณ10-30วินะครับ
2: 1ถึง2เซตเหมือนกัน
0: 1 2เซต
2: ในตอนเริ่มต้น
0: ครับเราลองอีกสักรอบมั้ยครับ
2: ได้สิครับพี่ครับพี่
0: ดีครับมือแต่ท้อยๆครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอกลงหาเข่านะครับพยายามเหยียดยืดตัวด้านซ้ายมองตามศอกด้านบนนะครับค้างไว้เหยียดยืดค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆดีครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงอ้าวเหยียดยืดกลับครับช้าๆค่อยกลับ
2: ทำไมเราต้องทำช้าๆเราทำแบบปึ๊บงี้ขึ้นมาเร็วๆได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่เกิดบางส่วนที่มันมีการตึงอยู่ใช่ไหมเกิดเรารีบปุ๊บมันอาจจะทำให้แทนที่ดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกครั้ง
2: โอเคครับนะครับ
0: มือแต่ได้ทอยบิดตัวหันไปด้านขวาค่อยๆงอศอกซ้ายหาเข่าซ้าย
2: พี่อย่าเว้นวรรคเลยครับผมเติมคำในช่องว่างอยู่ต่อไปครับ
0: ครับก็ยังคงหลังส่วนกลางอยู่นะครับ
2: นั่งอยู่เหมือนเดิม
0: นั่งอยู่เหมือนเดิมนะคร
2: ับอาจารย
0: ์มือซ้ายเหยียดยืดลงไปด้านซ้าย
2: ครับ
0: นะ
2: ครับ
0: มือขวาแตะท้ายทอยครับคราวนี้เราพยายามเหมือนครับงอตัวนะครับจะเหยียดแขนลงหาพื้น
2: ถ้าตามปกติจริงๆแล้วเราสามารถก็ยืนก็ได
0: ้ได้ครับ
2: แต่นี่ที่เราเอาเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บ
0: ใช่ครับ

0: หรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได
1: ้
0: นะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
1: ยังไงนะครับ
0: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
1: โอเคครับ
0: สลับข้างครับนั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
1: อะลง
0: เหยียดยืดงอไปนะครับ
1: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
2: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
1: แค่นั้นเลย
0: ทำ
1: จัง
0: ท่า
1: เดียวก
0: ็ทำไปก่อน
1: ทำตลอดชีวิต
2: ค
1: ิดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอเอากระยืดอย่างนี้ที
0: ่
1: นี่แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าหลังกล้ามเนื้อหลังเรามีหลายส่วนกล้ามเนื้อเราเยอะมากเจนนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเป้งหลังอีก
2: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
1: เข้าใจเลยค่ะแต่ได้แค่ที่วันนี้
0: สะโพก
2: ขาสั่นแล้วค่ะ
0: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
1: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับแล้วคุณจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
0: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบเนี้ยฉันก็เลยทำแบบเนี้ยทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของเมื่อสักครู่ที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรงพอไอ้กล้ามเนื
1: ้
0: อตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอเราพยายาม
1: ยืดฝั่งน
0: ี้ตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
1: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
0: ใช
1: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
2: ลองได้เลยไหมคะ
1: ลองดูเลยค่ะ
2: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะหนูก็จะคิดแบบนี
0: ้
2: ได้ไหมคะ
1: รู้สึกไหมล่ะ
2: ตึงตรงนี้ค่ะ
0: ได้เหมือนกัน
1: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราได้
0: ใช่ครับ
1: โอเคท่าต่อไป
0: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างละนะครับ
1: ส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
0: เยอะมากเลยนะครับ
1: มา
0: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
1: นะครับอันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได
0: ้ครับ
1: จะค่อย
0: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว
1: ้
0: นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
1: ตึงหลัง
0: คร
1: ับ
0: มือจับ
1: ส่วนล่าง
0: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับเราโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
2: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
0: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี้มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทำ3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องต่ายอาจจะไม่คิดถึงว่าไอ้ท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
0: เอออย่าทำอาการขนาดนั้นโอเคครับนะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
1: แต่มันจะตึงเข่านะ
0: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าถามว่าท่าเนี้ยเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่
1: เพราะเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
2: เหมือนนั่งลงไปได้เลย
0: น
2: ะอา
0: จารย์นะครับแล้วก็จะ
1: ท่านนี้เลยท่านนี้
0: ใช่
1: ทำแบบนี้เลย
0: ครับเหยียด
1: ยืดแล้วก็ส่งเสียงพร้อมกัน
0: ไม่ใช่เหยียดยืดมา คราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเลยนะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
1: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
0: ใช่ค่ะให้เหยียดยืดนะครับใช่ค่อยๆลง
1: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
0: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาหายใจเข้าลึก
1: ๆนี่คือมุมเดียวกับที่เรานอน
0: ใช่
1: แล้วก็ยกขาขึ้นมากอดเข่า
0: ดึงสะโพกลงนะครับช้าๆเท้าพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตาสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
1: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
0: หลังส่วนล่าง
1: ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือ
0: uh-huh.
1: แต่ไม่มีเก้าอี้ยืนอยู่บนรถเมล์
0: โอเคเมื่อยมาก
1: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
0: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
1: จับสะโพกนี่เพื่ออะไรครับ
0: ให้เหมือนกับเป็นจุดรั้งเราไว้ใช่ไหมรั้งเหยียดยืด
1: ให้เรารู้ว่ามันตึงตรงนี
0: ้ใช่ครับให้พยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
1: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
1: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
0: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
1: โอ้ย
0: นะครับค่อยๆดึง
1: โอ้ย
0: ด้านบนมองขึ้นด้านบน
1: โอ้ย
2: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
1: โอ้ย
0: ขวาจับ
1: ยอด
0: ขาเหยียดยืด
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
2: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บ๊วยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานที่สิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราปวดศีรษะแต่จริงมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันอาจจะช่วยได้
1: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการและขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง

0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: 3มันประจำบ้านตอนเรื่องนิ้วซนน่าสนใจ
4: พร้อมแล้วค่ะ
5: ได้
4: ยิ่งไขมันแล้วค
5: ่
4: ะ
5: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวมาวอร์มก่อนนะฮะ
6: ต่อยซ้ายครับแยบแยบอีกครั้งนะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวา
5: แล้วก็1 2 3
4: 1 2 3
5: ใช่ฮะ1 2 3
4: 1 2 3
5: ทีนี้เก่งแล้วฮะพร้อมต่อยยังฮะ
4: พร้อมแล้วค่ะใส่นูเลยค่ะ
5: โอเคฮะนี่ฮะ
4: พร้อมแล้วค่ะเทรนเนอร
5: ์โอเคฮะมาฮะ
4: ค
5: ือ
4: ร
5: ู้
4: ส
5: ึ
4: กว่าม
5: ัน
4: ไม่ร
5: ู้
4: น้ำ
5: ห
4: น
5: ัก
4: กำม
5: ืออ๋อได
4: ้
5: คร
4: ับ
5: ได
4: ้
5: ครับ
4: มาค
5: ่
4: ะ
5: โอเคฮะมาเป็นไรฮะ
4: ไม่เป็นไรค่ะอยู่นิ้วซ้อนก่อนนิ้วซ้อน
5: รู้วิธีแก้ครับผมจะต้องนวดของเขาน
4: วดเหรอ
5: ใช่อะ
7: แก้ไขผิดๆแบบเนี้ยขอฮุกสักทีเถอะค่ะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
7: ขอโทษนะครับโป้รุนแรงไปหน่อย
6: ครับผม
5: วันนี้โป้เข้าใจได้เลยครับ
7: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
8: คุณพยาบาลคะแล้วแบบนี้หนูควรทำยังไงกับนิ้วหนูดีคะ
7: นิ้วโซนเนี่ยนะคะมีวิธีการจัดการดังต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะใช้น้ำแข็งประคบต้องรีบเอาน้ำแข็งมาประคบทันทีเลยนะคะเพราะว่านิ้วโซนเนี่ยก็หมายความว่ามีเลือดออกในข้อการใช้น้ำแข็งประคบก็จะทำให้เลือดหยุดเร็วมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของมือข้างที่ไม่ซนจับบริเวณที่ต่ำกว่าที่ซนนะคะดึงค้างไว้ 20-30 วินาทีค้างไว้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยทำอย่างนี้ค่ะ 5-10 ครั้งวันหนึ่งเนี่ยทำสัก2รอบหลังจากนั้นนะคะก็ให้เอาน้ำอุ่นมาประคบแทนเพื่อที่จะให้โลหิตเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวมากขึ้นสุดท้ายเลยนะคะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ซ้นเราก็เอานิ้วข้างๆเนี่ยมาประกบกัน

0: แล้วก็พันเหมือนดามอะค่ะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ซ้
1: อ
0: นสุดท้ายนะคะพักการใช้มือไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย
1: ์โหอย่างนี้หนูก็อดรีดไขมันเลยอะสิคะ
0: ค่ะแต่เบลควรจะงดอาหารมากกว่านะคะเห็นไหมคะง่ายนิด

0: ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติ
1: วันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี
0: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าสองสามวันแล้วครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากท่านหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

안녕하세요. 이찬 진아. 지금 여기가 고민하자면 한 메뉴에 버터. 병원이.

็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมาทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกทางนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เหรอครับเหรอครับ
1: ถ้าใช้ไม่เป็นมันอันตรายครับอ
0: ย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับผมยุ่งเลยดีกว่าครับผม
0: ขอบคุณครับผมเอาละครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อม
1: ครับผม
0: ดูเหมือนไม่มีอะไร

0: ครับผม
1: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ย่าบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาออกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
0: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
1: จริงหรือเปล่า
0: ครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับ
1: มันก็เหมือนแสงทั่วไปไหมพี่ยะ
0: แต่มันแรงกว่าครับ
1: แรงกว่า
0: ครับ
1: ที่เราเห็นแป๊บแป๊บแป๊บแรงกว่านั้น
0: ครับแรงกว่านั้นนี่คร
1: ับ ก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่
0: ประมาณ20ปีแล้วครับ
1: 20ปี
0: ครับผม
1: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
0: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
1: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี่
0: เป็นงานฝีมือครับเป็นงานเฉพาะทาง
1: ครับ
0: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
1: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
0: ้ครับผม
1: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
0: ๆครับผม
1: สะสมมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับผม
1: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
0: ครับผม
1: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
0: ใช่ครับผม
1: จากที่เคยเรียน
0: ครับผม
1: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ที่ร้านครับพี่ยาครับรับทําโลหะทั้งหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทําครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทําครับ
0: มีอีกมั้ยพี
1: ่ก็งานพวกโครงหลังคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับ
0: ทําหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทําหลังคงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างงี้ทําหมด
1: ครับทําหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทําหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: หน้างานทํายังไงอ่ะสมมุตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วมั้ยพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่ๆๆหรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: โครงอย่างเดียว

0: พี่ยะอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตร
0: ีย
1: มอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหมปะ
1: ไหมพองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับผม
0: อู้ยไกลๆผมเลยคร
1: ับตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้
1: ตรงนี้เรียกว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: แต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่
1: ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อมครับผม
0: วัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากากแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี่ยะ
1: คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมตินี้เข้ามาที่ร้านของพี่ยะ
1: ครับผม
0: สมมติว่าเนี่ยพี่ทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วถ้าผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแว๊บๆแว๊บๆเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: แสบตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทำอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ำตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกผ้าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ย่าบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ย่าก
3: ลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้
2: รอยไหม
3: ้แนวเชื่อมมันอย่างนี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไม่ถุงพลาสติกไม่อะไรบ้
2: าง
3: มันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับ
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทำเกี่ยวกับพวกบัตรจีล้างน้ำ
2: อ๋อสำหรับรางน้ำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: ที่เราใช้เชื่อมนี่คือ
3: เป็นสแตนเลสครับ
2: อ๋อเป็นสแตนเลส
3: ลวดสแตนเลส

0: แต่กลิ่นล่ะครับกลิ่นสแตนเลสกลิ่นจากตะกั่วมีพิษมีภัยเหมือนกันไหม
1: มีครับมีครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผม
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกแสงละสายตาแล้วนะ
1: ครับ
0: กลิ่นก็มีผลเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องความร้อนที่ว่าบางคนเห็นบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส
1: ่มันความเคยชินแต่ละคนครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใส่เวลาเราไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรนี่ช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
0: โอ้โห
1: หน้าจะลอก
0: หน้าจะลอก
1: ครับผม
0: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
1: แต่ละคน
0: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
1: ใช่ครับผม
0: เป็นความเสี่ยง
1: ความเสี่ยงครับ
0: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
1: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
0: อ๋อเวลาเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใบมันจะแตก
0: อ๋อ
1: คืออันตรายมากพวกนี
0: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
1: ใช่ครับผม
0: บางทีมันต้องตัด
1: ต้องแต่งครับ
0: ก่อนเอามาเชื่อม
1: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่พอเสร็จแล้วสมมติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่นก็ต้องเอามาเจีย
1: ใช่ครับมาแต่ง
0: ให้มันเรียบ
1: ให้มันเรียบ
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วค่อยลงขัดเงา
0: ซึ่งอันตรายเผลอๆอันนู้น
1: ใช่ครับ
0: อันตรายกว่านี้
1: ใช่ครับอันตรายกว่าตัวนี้
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราเห็นการ์ดนี้เราทำความร้อนดูอันตรายมาก
1: ครับ
0: แต่ตอนตัดที่มันเจีย
1: ครับผมถ้าเราพลาดเลยคือโดนเลยครับ
0: โดนอะไรไปตอนนั้น
1: ก็โดน
0: หินเจีย
1: หินเจีย
0: ใบกลมๆนะ
1: ครับผม
0: สะบัดแตกโป๊ะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี่
1: ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
0: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้โห

0: ท่าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไปรวมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลายมันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: ยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเผลอๆได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่าเวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหลมีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
0: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องป้องกันเลย
0: เอาจริงๆคุณหมอมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะ
1: ใช่
0: มันแค่แสงเข้าตา
1: ครับ
0: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
1: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
0: ้ครับ
1: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
0: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
1: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
0: ้ครับ
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม 3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
0: เท่าที่ฟังจากคุณหมอแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ก็คือเรื่องของสายตากับเรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี
3: ่
0: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
0: มีอาการตาล้า
3: ครับ
0: ปวดตา
3: ครับ
0: ที่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
0: ตาจะมัว
3: ครับก็คือแก่ตัวมาสัก50 40 50นะครับ
0: ต้องเกษียณแล้วหรอ 40-50 เริ่มมองไม่เห็นแล้วหรอ
3: ครับ
0: ก็มี
3: คนบางคนก็ไม่เห็นเลยครับ
0: โอ้โห
3: บางคนถึงที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็มีถึงขั้นตามองไม่เห็นเลย
0: แปลว่าแน่นอนแล้วอาชีพนี้เสี่ยง
3: ครับคือเขาประมาท
0: ประมาท
3: คือความประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรไงครับก็ประมาทคือความเคยชินเวลาเชื่อมก็หลับตาเอา
0: อ๋อไม่ได้
3: ครับ
0: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
3: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนรับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับภาพของดวงตาอักเสบและผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบบ้างนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม
3: ้
0: นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
3: ้ครับผม
0: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
3: ใช่ครับผม
0: อ่ะใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับแค่การป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความเสี่ยงในทุกๆวันในแง่ของการทำงานตัวเองรับสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีในเรื่องของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าช่างเชื่อมนะ
2: ครับ
1: มีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
2: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
2: ถูกต้องครับ
1: อาคารเชื่อมบางทีกลิ่นหรือว่าโลหะหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่เขาก่อน
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
2: ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเสี่ยงกันต่อ
0: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับถ้าว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับถ้าว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่ครับ
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะ คนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

0: ประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถามว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าหญ้าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้ามีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไป

0: ใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
1: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือตั้งขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งทางไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
0: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
2: ้
0: นะครับ
3: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
3: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: มอรักเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพซึ่งกว้างมากๆครับมีหลายเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างวันนี้เราจะมีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ครับเคยสงสัยไหมว่าตัวเราเองเนี่ยแพ้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เจาะลึกครับว่าการแพ้มีแบบไหนบ้างและเราจะป้องกันยังไงนะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างติดตามกันเลยครับแน่นอนครับวันนี้แขกก็ชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลสวนนะครับสาขาภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อุ๊นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันว่าไม่เจออาจารย์นานมากน่าจะว่าน่าจะเกินปี
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมนานมากอาจารย์เพียงขอถามอีกครั้งหนึ่งเหมือนน่าจะเคยถามแล้วก็ลืมอีกอิมมูโนคืออะไรอิมมูโน
1: อิมมูโนก็คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหมายถึงถ้าพูดง่ายๆก็คือเซลล์ต่างๆ T เซลล์ B เซลล
0: ์
1: นะคะหรือแม้แต่ผิวหนังเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค
1: ่ะหน้าที่ของเขาก็คือป้องกันการติดเชื้อป้องกันสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายค่ะ
0: ซึ่งคือชื่อสาขาของอาจารย์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้พอพูดไปแค่เกริ่นไปแล้วว่าเรื่องของการแพ้ถามเจ้าหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแพ้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยในปัจจุบันมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าก็ทรงๆมาตลอด
1: ถ้าดูแนวโน้มทั่วโลกเลยนะคะเราจะเห็นว่าการแพ้อาหารมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตลักษณะของอาหารที่เรารับประทานพันธุกรรมร่วมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือมลพิษเช่น PM 2.5 เนี่ยก็อาจจะมีผลที่เกี่ยวข้องด้วยจากข้อมูลงานวิจัยนะคะโดยรวมก็คือเพิ่มขึ้นนะในประเทศไทยเราส่วนใหญ่นะคะก็พบได้ตั้งแต่ประมาณ 1-10% นะคะในทั้งในเด็กและในผู้ใหญ
0: ่ทำไมถึงเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีอาหารหลากหลายมากขึ้นเหรอครับหรือว่าคนเรามันอ่อนแอลง
1: ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาการของการแพ้ที่อาจารย์เคยเจอครับเวลาคนที่มาหาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไง
1: การแพ้อาหารเวลาเราเจอคนไข้ลำดับแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเขาแพ้อาหารจริง
0: ๆ
1: หรือว่ามันเป็นจากการที่เขาทนกับอาหารชนิดนั้นไม่ได
0: ้
1: หรือว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยอาหารนะคะเช่นคนไข้ที่กินนมบางคนเนี่ยท้องเสียปวดท้องท้องอืดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเลยอันนี้เราก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมก็ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าเขาไปทานนมชนิดที่เป็นแลคโตสฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะกินได้ตามปกติแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่แพ้ฉับพลันรุนแรงซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดทันทีหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะมีอาการแสดงของ2ระบบร่วมกันเช่นมีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะบวกกับมีถ่ายเหลวปวดมวนท้องอย่าง
0: ถ่ายก็มีครับถ่ายด้วย
1: ก็คือเป็นระบบของทางเดินอาหารนะคะหรือว่าบางคนเป็นเยอะเลยก็มีความดันตกร่วมด้วยได้ค่ะอันนี้เป็นแบบฉับพลันแต่แบบเรื้อรังก็คือค่อยๆเป็นนะเช่นบางคนทานอาหารแล้วมีผื่นคันเป็นผื่นผิวหนังอักเสบค่อยๆเป็นเรื่อยๆอันนี้ก็เกิดได
0: ้สิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับแคนรู้สึกว่ายากตรงที่จะรู้แพ้อะไรกันแน่มันยากมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาแพ้อาหารนะครับอาจารย์เขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าเป็นมาก่อนต้องมีอาการละถึงจะรู้ว่าแพ
1: ้คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาค่ะเขามักจะมีประวัติซ้ำ
0: ๆ
1: เช่นเคยกินตัวเนี้ยครั้งแรกเป็นอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็ไปกินซ้ำอีกกินซ้ำอีกก็เป็นอีกมีอาการอีกทุกครั้งที่เป็นอันนี้ก็ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะแพ้อาหารนั้นจริง
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้มาหาเราแล้วไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรค่ะเราก็จะซักประวัติอย่างละเอียดเลยถ้าจากข้อมูลเนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยเราจะพอบอกได้ว่าตัวไหนที่คนไข้มีโอกาสจะแพ้ก็จะตั้งข้อสงสัยไว้นะคะแล้วก็ใช้การเจาะเลือดหรือว่าการตรวจทางผิวหนังสกิดผิวหนังเนี่ยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึง หรือว่าสุดท้ายบางคนเนี่ยเราก็นัดเขามาเพื่อรับประทานอาหารเลยแต่ก็จะมีวิธีกินแบบพิเศษนะคะซึ่งคนไข้ไม่สามารถที่จะทำได้ที่บ้าน
0: โอเคซึ่งเรื่องราวนี้ครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนในวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราเตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาดูข่าวแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ้กุ้งนะฮะอันนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอยู่นะครับหลังจากวันที่18มิถุนายนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกเมื่อตนมีประวัติแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนนะครับหลังจากรับประทานเมนูหมึกผัดน้ำดำนะฮะจากร้านอาหารชื่อดังแม้ว่าจะได้แจ้งพนักงานก่อนแล้วว่าแพ้กุ้งรุนแรงถึงชีวิตนะและหลีกเลี่ยงเมนูที่มีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็ตามแต่จากเหตุการณ์นี้ครับเกิดจากเมนูดังกล่าวมีกะปิเป็นส่วนผสมคือกะปิเนี่ยมันก็ทำมาจากเคยฮะก็คือกุ้งนั่นเองโดยไม่ได้ระบุหรือว่าเตือนในเมนูครับพนักงานเนี่ยแจ้งเพียงภายหลังว่ามีกะปิหลังลูกค้าเริ่มมีอาการแพ้รุนแรงก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ญาติเป็นแพทย์อยู่ด้วยครับก็เลยสามารถที่จะช่วยฉีดอะดรีนาลีนได้ทันก่อนที่จะส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าถ้าครัวไทยอยากเป็นครัวโลกนี่คือวาระแห่งชาติไม่ได้มาประจานนะครับแต่อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนแพ้อาหารทะเลคือแพ้นี่คือแพ้จริงๆแพ้ถึงชีวิตเลยครับโพสต์นี้ผมไม่ได้โกรธร้านแต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้คนที่แพ้พึงระวังไว้เวลาทานอาหารนอกบ้านมันจะทำให้เราหลอนไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วและผม

0: จะแอดมิดออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่จากอาการนะครับที่มีชื่อว่าอานาฟาเล็กซิสครับอาการแพ้รุนแรงแพ้แบบถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจนหมอเนี่ยต้องออกใบรับรองแพทย์ให้พกยาอะดรีนาลีนเอาไว้ฉีดเข้าที่หน้าขาหากเกิดอาการอีกนะครับอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีด้วยซ้ำก็คือเป็นวันที่นัดญาติมาทานอาหารที่ร้านนี้แล้วบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังสั่งอาหารในเมนูของร้านก็ดีนะครับมีรูปอาหารทุกอย่างที่มีรูปกุ้งกำกับเอาไว้ก็ดูดีตอนแรกผมกำชับกับทางร้านและทุกคนทั้งแฟนผมเนี่ยก็เชิญญาติมาก็ถามเขาเลยว่าเมนูไหนที่มันมีกุ้งบ้างผมกินไม่ได้นะแพ้รุนแรงแพ้แบบตายได้เลยน้องที่มารับออเดอร์เนี่ยก็รับทราบดีว่าผมแพ้กุ้งจนเราสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะก็มีปลากระพง3รสหมึกผัดน้ำดำเผือกทอดขนมครกปูแล้วก็ผัดถั่วแขกแล้วเขาบอกว่าให้ทายว่ากุ้งเนี่ยมาจากไหนนะครับเพราะกำชับไปแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าผัดถั่วแขกมีกุ้งนะคะเราก็เองโอเคก็เลยไม่ตักเข้าปากแต่สุดท้ายพอเกิดอาการขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแหละครับดูจาก Apple Watch เนี่ยมันมีการเต้นของหัวใจที่มันแรงขึ้นเร็วขึ้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับจะตายนะครับหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องราวเหมือนที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่าแพ้มากๆแล้วก็ต้องฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในเบื้องต้นสุดท้ายมาพบว่าสิ่งที่มีอยู่ของกุ้งเนี่ยคือผัดหมึกน้ำดำเพราะว่ามีกะปินั่นเองครับนี่ถ้าเกิดจะเล่าหมดเนี่ยกลัวว่ามันจะหมดชั่วโมงนะ แต่ว่าเหตุการณ์คือประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าการแพ้กุ้งของเขาเนี่ยรุนแรงมากๆ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับอาการแพ้ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างถ้าเกิดเป็นในกรณีอย่างเคสเนี้ยครับอาจารย์
1: เคสนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ใช่มั้ยคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความดันตกหมดสติได้หรือว่ามีผื่นตามตัวได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: อันนี้เขาบอกว่าเขาแพ้ถึงขั้นตายได้เนี่ยแสดงว่ามันรุนแรงขนาดไหน
1: รุนแรงมาก
0: ก็คือโดนนิดเดียวปุ๊บอันนั้นเลยครับ
1: ถ้าเขาไม่ฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลย
0: ฮะทำไมถึงต้องฉีดอะดรีนาลีนอาจารย
1: ์อะดรีนาลีนมันเป็นตัวยาที่ช่วยในการรักษาภาวะแพ้รุนแรงค่ะ
0: ครับ
1: ปกติภาวะแพ้รุนแรงหลักๆเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนหรือว่าทริปเทสแล้วก็สารอื่นๆออกมาซึ่งเป็นสารอักเสบนะคะโดยทั่วไปคนไข้ก็จะมีอาการหลอดลมตีบทำให้หายใจไม่ออกเนาะหลอดเลือดขยายตัวความดันก็จะตกนะคะหรือว่าถึงขั้นหมดสติได้แล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะคะคราวนี้อะดรีนาลีนเนี่ยจะเป็นตัวยาตัวเดียวเลยที่ช่วยลดอาการทุกอย่างได้แบบรวดเร็วค่ะและฉีดหน้าขาเสร็จเนี่ยภายใน5นาทียาออกฤทธิ์จึงเป็นยาตัวแรกค่ะที่เราเลือกใช้ในการรักษาภาวะแพ้อาหารชนิดรุนแรง
0: อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงว่าอะดรีนาลีนเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบเหมือนกับพุ่งพลาดนะอาจารย
1: ์
0: เหมือนเวลาบางทีไฟไหม้ยกตู้เย็นก็ยกไหว
1: ใช่
0: ถ้าเกิดคนปกติฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปอ่ะมันจะแบบ
1: ก็จะมีใจสั่น
0: มันจะฟิตไหม
1: ใจสั่นมือสั่นค่ะ
0: มันไม่ได้ทำให้ฟิตหรอครับอาจ
1: ารย์มันจะรู้สึกเหมือนอาจิเตตเหมือนแบบกระสับกระส่าย
0: กระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดคนในภาวะนั้นเนี่ยฉีดเข้าไปก็ช่วย
1: จะช่วย
0: อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะจะช่วยชีวิตทำให้อย่างน้อยเนี่ยคือความดันไม่ตกแล้วก็มีระยะเวลาที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาลได
0: ้คนที่แพ้กุ้งนะครับมันเฉพาะกุ้งอย่างเดียวไหมหรือว่าถ้าแพ้กุ้งก็คือต้องแพ้อาหารทะเลด้วย
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าถ้าอย่างเคสที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะคะเขาแพ้กุ้งสิ่งที่เราต้องดูเลยเนี่ยเขาแพ้ในกลุ่มอาหารทะเลตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นแพ้ปูแพ้หอยหรือว่าแพ้ปลาหมึก
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะส่วนใหญ่กุ้งกับปูเนี่ยมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มกันได
0: ้ครับ
1: บางคนแพ้กุ้งแต่พอมาเทสจริงๆเนี่ยมีเรื่องของปูร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลี่ยงเขาจะต้องเลี่ยงทั้งกุ้งและปูค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนเนี่ยต้องเลี่ยงอาหารทะเลทั้งกลุ่มอันนี้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วแต่บุคคล
0: อย่างเคสเนี้ยเขากินหมึกได้ไงใช่ไหมเพราะว่าเมนูที่ทำให้เขาเกิดอาการคือหมึกผัดซอสน้ำดำ
1: พอกินหมึกผัดซอสน้ำดำแต่วันนี้มีเคยก็จะเป็นส่วนประกอบของกุ้งนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจากกุ้งก็ได้แต่เคสเนี้ยถ้าเราจะต้องไปดูในรายละเอียดเราคงต้องไปดูว่าจริงๆเขากินหมึกได
0: ้
1: จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแพ้ปลาหมึกด้วย
0: เพราะส่วนใหญ่มันมักจะมา
1: เชื่อม
0: มาคู่กันเพราะอย่างผมมีว่าที่น้องเขยแล้วกันคือเป็นคนแพ้อาหารทะเลแต่กุ้งเนี่ยจะหลักๆเลยเขาก็เลยจะรู้สึกว่าเขากินอะไรไม่ได้เลยที่มันเกี่ยวกับกุ้งแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้แพ้รุนแรงครับเพราะว่าถ้าแพ้แล้วกินยาแก้แพ้ได้อันนี้ถือว่ายังไม่ได้แพ้รุนแรงหรือเปล่าอ
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยแล้วกินได้แสดงว่าไม่ได้

0: แพ้รุนแรงอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: เอ้า
0: บางคนก็แพ้รุนแรงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างเช่นการกินนิดหน่อยนิดเดียวเนี่ยบางคนทนได้แต่บางคนก็ไวมากขนาดที่แค่มีกลิ่นก็กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
1: มันขนาดไหนเขาจะขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะขนาดที่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยกินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งเนี่ยมีแพ้แบบช็อกมาแล้ว
1: อาจารย์บอกอาจารย์เพิ่งเจอเคสนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงนะฮะ
0: เคสคนไข้ที่เจอเนี่ยจะเป็นเคสที่เขาแพ้กุ้งแบบรุนแรงมากๆก็คือคนที่เข้าลิฟต์เนี่ยค่ะเขากินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งอยู่ในปากแล้วเขาก็คุยกันในลิฟต์ฮะ
1: แค่กลิ่นจากปากนะอาจารย์
0: กลิ่นจากปากใช่ซึ่งจริงเนี่ยสารก่อภูมิแพ้พวกนี้มันระเหยอยู่ในอากาศได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คราวนี้คนไข้เราเนี่ยพอได้กลิ่นก็เกิดอาการก็คือมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดมวนท้องค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยประวัติจากคนไข้ก็คือทุกครั้งที่คนรอบข้างเนี่ยเขากินกุ้งเขาก็จะมีอาการหรือว่าเผากุ้งมีควันเขาก็จะเกิดอาการจนถึงขั้นช็อกเลยเรามาทำทดสอบก็ปรากฏว่าเอ๊ะเขาแพ้กุ้งจริงๆบางคนที่ไวมากๆจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: อันนี้คือเรียกว่าขั้นสุดๆเลยว่า
0: ขั้นสุดๆใช่อ
1: ันนี้แค่ได้กลิ่นนะถือว่าแค่ได้สารนะแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยน่าจะสุดมาก
0: ๆน่าจะอาการหนักเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับพอดีหลายคนก็รู้สึกว่าคำว่าแพ้กุ้งเนี่ยเข้าใจแค่ว่ากินอาหารที่มีกุ้งเข้าไปแล้วมันแพ้อยากให้อาจารย์อธิบายกลไกนิดนึงครับว่าที่บอกว่าแพ้เนี่ยแล้วมันนำไปสู่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นสารตัวไหนที่ไปทำอะไรกันแน่ครับ
0: โดยทั่วไปค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเซลล์หลักๆของตัวภูมิแพ้นะคะที่ชื่อว่าแมสเซลในเซลล์แมสเซลเนี่ยมันจะมีฮิสตามีนมีทริปเทสเนี่ยเก็บไว้คนทั่วไปทุกคนมีหมดค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรนะคะคราวนี้ในคนที่แพ้กุ้งการรับประทานกุ้งเข้าไปในครั้งแรกก่อนที่จะมีอาการเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า IgE ขึ้นมา
1: ครับ
0: IgE ค่ะก็จะไปเกาะกับเซลล์ตัวเนี้ยไว้เลยนะคะเกาะรอรับเลยพอกินกุ้งไปอีกครั้งนึงเนี่ยตัวสารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับตัวภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างมาที่ชื่อ IgE บนแมสเซลล์เสร็จแล้วทำให้เซลล์มันแตกพอเซลล์แตกเนี่ยก็มีการหลั่งฮิสตามีนทริปเทสโพสตาแกลนดินสารอักเสบก็เลยทำให้คนไข้เกิดอาการแล้วอาการเกิดได้ทุกระบบเกิดได้ทั่วร่างกาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือมันทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองถูกพูดถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็มีการอักเสบด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็มีการแพ้รุนแรงตามลักษณะของสารที่มันออกฤทธิ
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้พอบอกว่าการแพ้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจมันมีความแตกต่างจากโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: อันนี้หลายๆครั้งเราก็จะแยกไม่ออกจากโรคหืดเพราะว่าก็มีหลอดลมตีบเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นจากอาหารเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยๆก็คือพื้นผิวหนังลมพิษปากบวมนะคะหรือว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารปวดมวนท้องอยากถ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นโรคหืดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีแค่หายใจไม่ออกอย่างเดียวนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูปัจจัยกระตุ้นค่ะถ้าเป็นจากอาหารเรามักจะได้ประวัติว่าเพิ่งกินอาหารมาไม่นานก็เกิดอาการนะคะแต่ว่าโรคหืดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอย่างอื่นเช่นไปเจอควันบุหรี่ออกกำลังกายค่ะหรือว่าเป็นไข้หวัดกระตุ้นหอบ
1: ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ชัดเจนมาก
0: ๆอ
1: าจารย์ครับที่คนแพ้แล้วถึงขั้นแบบเสียชีวิตอ่ะมันนำไปสู่จุดนั้นได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
0: เวลาที่สารภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันหลั่งออกเยอะ
1: ๆครับ
0: โดยเฉพาะกลุ่มฮิสตามีนนะคะมันก็จะมีเรื่องของทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวคราวนี้โดยทั่วไปอะค่ะหลอดเลือดเรามันก็จะมีการหดมีการขยายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะมีผลต่อความดันโลหิตด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันขยายเยอะๆความดันก็จะต่ำค่ะก็หมดสตินะคะก็ส่งผลทำใหเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ได
1: ้
0: คนไข้ก็จะเสียชีวิต
1: มันทำไปสู่จุดนั้นได้เลย
0: ไ
1: ม่น่าเชื่อเนาะจะแค่กินแบบกินสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วอย่างเคสในกรณีที่เราอ่านข่าวกันวันนี้ครับอาจารย์หลังจากที่เขาฉีดตัวอะดรีนาลีนไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่ออีกมันหายได้เลยไหม
0: คนใหญ่นะคะเราจะแนะนำว่าหลังจากฉีดอะดรีนาลีนเสร็จให้หาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยประเมินอีกทีนึงเพราะว่าในหลายๆเคสค่ะการฉีดอะดรีนาลีนโดสเดียวเนี่ยไม่เพียงพออาจจะจำเป็นต้องใช้ยาตัวอื่นหรือว่าใช้อะดรีนาลีนอีกโดสนึงด้วย
1: และตัวสารพิษที่มันอยู่ในร่างกายนั้นที่มันแพ้อยู่ครับเราต้องเอามันออกไหมครับหรือว่ามันก็ปล่อยไปได
0: ้ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยได้แต่ว่าแนะนำว่าคือไม่ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะ แล้วก็ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแพ้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยปัญหาหลักนะคะก็คือคนไข้เขาจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาแพ
1: ้
0: เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแหละแต่ว่ามันจะมีปนเปื้อนโดยที่เขาไม่ทราบ
1: เหมือนในเคสนี้
0: เหมือนในเคสนี้ใช่ค่ะ
1: มันใช้ชีวิตยากเหมือนกันอาจารย์เราไม่รู้แบบเพราะกุ้งก็เป็นส่วนผสมบางทีอาจจะมาในน้ำซุปใช่ไหมครับบางทีอาจจะมาแค่ผงเล็กๆที่ใส่จากผงปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่หรืออีกประเด็นนึงก็คือเก็บไว้รวมกันเก็บอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆนะคะคนไข้ไปทะเล
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็จะเก็บอาหารสดเนี่ยไว้ด้วยกันมันก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งเกิดขึ้นได
1: ้อ๋อบางทีแบบวางอยู่ข้างกัน
0: ข้างกัน
1: ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ก็ตาม
0: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เรามาถึงการตรวจหากันหน่อยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาการไหนที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วนะฉันแพ้อะไรหรือเปล่า
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการฉับพลันทันทีนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วมันมีอาการที่เราไม่เคยเป็นนะคะเช่นผื่นลมพิษตาบวมหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยก็จะต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะต้องตรวจหาเพิ่มเติม
1: ครับเราจะเป็นต้องมาตรวจไหมครับว่าเราแพ้อะไรบ้าง
0: ถ้าอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจหาสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะคุณแท้เราก็อาจจะเจอแล้วก็มีอาการแพ้ซ้ำได้อีก
1: คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วไม่รู้หรอกว่าแพ้อะไรเนี่ยไปเทสก็ดีจะได้รู้ชัดเจนว่าอันนี้นะจะได้มันรู้ขนาดนั้นเลยครับอาจารย์มีวิธีไหนครับ
0: สิ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะซักประวัติคนไข้ก่อนค่ะว่าไปทำอะไรมานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งไปออกทริปกับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกีฬาก็คือกินขนมปังแซนด์วิชเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปวิ่งที่ชายหาดนะคะหลังจากนั้นก็มีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติเลยเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะเราก็จะซักก่อนว่าขนมปังแซนด์วิชกินอะไรบ้างเช่นมีขนมปังที่ใช้ทำจากแป้งสาลีนะคะมีหมูมีผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวไหนที่น่าสงสัยอย่างเคสนั้นน่ะก็คือเขาเป็นแพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ฮะ
0: ใช
1: ่แพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายหมายความว่าไง
0: หมายความว่า
1: ถ้ากินแป้งสาลี
0: กินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรอ่ะ
1: จะมีอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอ
0: ใช่แต่ถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยเขาจะเกิดอาการแพ้รุนแรงคนไทยผู้ใหญ่เจออยู่เรื่อยๆค่ะ
1: โอ้โหซับซ้อนไปอีกครับอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าโอเคกินแล้วแพ้ก็คือแพ้อันนี้ถ้าเกิดกินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บไปออกกำลังกาย
0: อันนี้ก็จะเป็นชนิดหนึ่งของการแพ้อาหารนะคะแพ้อาหารเนี่ยจะมีตั้งแต่แพ้ตัวอาหารนั้นจริงๆ
1: ค
0: ือกินแล้วก
1: ็
0: เกิดอาการแพ้เลยกับต้องมีปัจจัยกระตุ้นค่ะ
1: ค
0: เช่นการออกกำลังกายการกินยากลุ่มยาแก้ปวดหรือว่ากินกับแอลกอฮอล์กินเหล้าเบียร์เนี่ยค่ะพอกินกับอาหารแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ
1: ้โอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยเจอแพ้อะไรกันบ้างครับในเคสส่วนใหญ่มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงถูกไหม
0: ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็หลักๆผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีแพ้แป้งสาลี
1: แพ้แป้งสาลี
0: แพ้อาหารทะเลอาหารทะเลน่าจะเยอะกว่าแป้งสาลีอ
1: าหารทะเลนี่น่าจะเป็นแบบป๊อปปูล่า
0: ป๊อปปูล่าลำดับที่หนึ่ง
1: ร
0: องลงมาก็จะเป็นแป้งสาลี
1: ค่
0: ะแล้วก็แพ้กล้วย
1: แพ้กล้วยเหรอครับ
0: ค่ะใช่แพ้กล้วยแบบรุนแรงเหมือนกันแล้วก็การแพ้กล้วยเนี่ยก็จะแพ้ข้ามไปอาหารชนิดอื่นๆเช่นกีวีอะโวคาโดองุ่นค่ะ
1: เพราะมันมีสารบางอย่างเหมือนกันเป็นกันเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแพ้กล้วยแพ้ผลไม้แพ้นมที่เราเคยได้ยิน
0: แพ้นมในผู้ใหญ่เจอบ้าง
1: เจอบ้าง
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กค่ะในเด็กเล็กๆแพ้นมแพ้ไข่พวกนี้ค่ะ
1: แพ้ไข่ไก่ก็มี
0: ค่ะ
1: เราจะสามารถชนะการแพ้นั้นได้ไหมครับอาจารย์มันมีวิธีแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งไหมผมเคยได้ยินถ้าแพ้อะไรเนี่ยก็กินมันไปเลยกินจนกว่ามันจะหาย
0: จริงๆปัจจุบันเรามีวิธีที่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้คนไข้ทำเองที่บ้านได
1: ้ครับ
0: ค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยก็ต้องแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำมากน้อยแค่ไหนวิธีนี้เราเรียกว่า OIT หรือว่า Oral Immunotherapy ค่ะจริงๆแล้วได้ผลดีมากในเด็กที่แพ้อาหารเพราะว่าในเด็กเนี่ยค่ะพอทำวิธีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอเขาโตเขาจะสามารถกลับมารับประทานอาหารได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่ได้กระตุ้นอาการแพ้แต่ในผู้ใหญ่ค่ะวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่อย่างคนไข้ที่เล่าให้คุณแคนฟังอะค่ะเราก็ทำวิธีนี้กับคนไข
1: ้หมายถึงคนที่เขาได้กลิ่นแล้วก็
0: คนที่ได้กลิ่นแล้วแพ้
1: โอเค
0: แล้วก็นัดคนไข้มาเพื่อ กินกุ้งแล้วก็ดูว่าขนาดที่เขากินได้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งคนนี้แค่ 0.1 กรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ให้คนไข้กินทุกวัน
1: 0.1 กรัมนี่มันน้อยขนาดไหนอาจารย์ถ้า
0: น้อยขนาดถ้าเป็นกุ้งแห้งก็จะประมาณ104ตัวค
1: ่ะคุณผู้ชมคิดถึงกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งตัวแค่นี้ก็หั่น4
0: ค่ะ
1: ลองกินเท่านั้นเลย
0: เท่านั้นแต่กินทุกวันกินทุกวันเพื่อสอนภูมิคุ้มกันร่างกายให้เขาชิน
1: แล้วตอนกินตอนแรกเขาไม่เป็นไรหรอครับกินแบบไอ้ตัว 0.1 นั้นน่ะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครั้ง

0: เพิ่มขนาด
1: อ๋อเพราะฉะนั้นตอนที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเขาประมาณนี้ไม่แพ้กินไปเขาก็จะไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่แล้วกินทุกวันนานขนาดไหนครับ
0: ตอน
1: ไซส์ไซส์แรก
0: 3-5 ปีคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเพิ่มขนาดเนี่ยเราจะเพิ่มได้ทุกเดือนค่ะ
1: ใช้เวลานานเนาะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: 3-5 ปีแล้ว 3-5 ปีนี่คือผลเป็นยังไงบ้างครับ
0: คนไข้อย่างคนไข้คนนี้เขาก็จะไม่แพ้อีกเลยเขาก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
1: เขาสามารถกินกุ้งได้อย่างเงี้ย
0: เขาจะกินแค่กุ้งที่เรากำหนดค่ะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะบอกว่าขอให้กินกุ้งเท่านี้ก่อนแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงกุ้งตัวเดิมแต่ว่าอาการที่ไวมากขนาดที่ว่าคนข้างเคียงกินกุ้งมาแล้วเกิดอาการเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดนั้นทำให้เขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ใช้วิธีนี้มาค่ะเขาก็ไม่เคยมีภาวะช็อกอีกเลย
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ได้แก้ตรงนี้เพื่อให้คุณไปกินกุ้งเผาทั้งถังแต่แค่มันป้องกันตัวเองจากการที่เล็กๆน้อยๆบางทีพลาดเจอนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: เออน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการแพ้เยอะก็รักษาด้วยวิธีนี้ได้แต่ห้ามทำเอง
0: ห้ามทำเองใช่ค่ะ
1: ไอ้หนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยอย่าทำเองอันตรายโอเคครับนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับไปกันต่อครับอันนี้ไปดูต่างประเทศบ้างนะฮะทาง FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐครับล่าสุดได้มีคำประกาศในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มผลไม้เปลือกแข็งหรือถั่วจากไม้ยืนต้นนับเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับที่มะพร้าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในรายการสารก่ออาการภูมิแพ้นะครับในกลุ่มทรีนัทและภายใต้กฎหมายนะครับว่าด้วยข้อกำหนดการของฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2547นะครับได้กำหนดให้ผู้ประกอบต้องแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์ในสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่ออาการภูมิแพ้จากการรับประทานหรือจากการสัมผัสนะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะพร้าวซึ่งหากผู้ประกอบการแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลต่อการดำเนินการเรียกคืนสินค้าหรือการปฏิเสธการนำเข้าการเปลี่ยนแปลงในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของกลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐนะครับที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อ FDA มาเป็นเวลาหลายปีมากด้วยข้อมูลเชิงวิชาการในการสนับสนุนว่ามะพร้าวมิใช่ผลไม้เปลือกแข็งในกลุ่มทรีนัทนั่นเองนะครับคือกลุ่มทรีนัทเนี่ยที่ FDA จัดอยู่ในสารก่อภูมิแพ้จริงมีเยอะมากนะครับมีแอลมอนด์นะฮะมีแบล็ควอลนัทมีบราซิลนัทมีแคลิฟอร์เนียวอลนัทโอ้เยอะมากๆรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดถอดมะพร้าวออกไปแล้วอันนี้แขกไม่เคยทราบเลยครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้ทำไมเขาถึงของ FDA สหรัฐเขาถึงให้พวกถั่วมันอยู่ในสารก่อภูมิแพ้ครับ
0: ถ้าของต่างประเทศค่ะการแพ้ถั่วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแพ้รุนแรงแล้วก็เป็นท็อป5ของเขา
1: ครับ
0: เช่นพีนัทอัลเลอร์จีเนี่ยต่างประเทศเขาจะพบเยอะมากอย่างถ้าคุณแคนเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ค่ะคนที่แพ้พีนัทพอขึ้นเครื่องบินเนาะคนที่อยู่ข้างๆเปิดถั่วเนี่ยเขาก็แพ้เลยก็คือเป็นกลิ่นเหมือนกัน
1: แพ้ถั่วก็เยอะเหมือนกัน
0: เยอะค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแพ้ถั่วไม่ค่อยเยอะแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีนะคะแพ้รุนแรงนี่ยังมีแต่ว่าก็นานๆเจอทีค่ะ
1: แพ้มะพร้าวนี่ก็อาจรวมไปถึงพวกกะทิด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต่างประเทศถึงแพ้ถั่วเยอะกว่าด้วยสายพันธุ์เหรอครับด้วยเชื้อชาติสายพันธุ
0: ์อันนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากเรื่องของการรับประทานอาหาร
1: ครับ
0: ค่ะบ้านเราเนี่ยเด็กๆก็คือไม่ค่อยได้กินถั่วมากนักนะคะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเนยถั่วมีอะไรที่เขากินเป็นประจำทุกวัน
1: ครับ
0: ค่ะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้มันมีการกระตุ้นได้ง่ายขึ้นด้วยค
1: ่ะเพราะฉะนั้นล่าสุดของเขาที่ถอดมะพร้าวออกไปเนี่ยโอเคมีผลในฝั่งนู้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในการทำฉลากสินค้าแหละแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับ
0: ไม่ค่อยมีแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีค่ะแต่ว่าเจอไม่เยอะมาก
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เจอในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับแพ้มะพร้าว
0: เจอทั้งเด็กและผู้ใหญ
1: ่คนแพ้มะพร้าวจะเป็นอาการยังไงหรือว่าคล้ายๆกับที่เป็นก่อนหน้านั้น
0: เหมือนกันเลยก็คือเช่นไปกินขนมที่มีกะทิค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการคันมีผื่นมีแน่นหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้เลย
1: เท่าที่ฟังอาจารย์เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าภูมิภาคไหนโซนไหนเนี่ยนิยมบริโภคอะไรเขาก็จะมีสิทธิ์แพ้อันนั้นเยอะอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างต่างประเทศเนี่ยโปรตีนจากถั่วอะไรจากถั่วเยอะมากบ้านเราก็อาหารทะเลหรือแม้แต่พวกเนี้ยเยอะก็จะแพ้
0: ใช่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแป้งสาลีเพราะเขากินพวกอุด้งอะไรเงี้ยเยอะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: เอาหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แปลกเนาะทำไมยิ่งกินเยอะยิ่งแพ้เพราะว่ามันไปกระตุ้นอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าทุกครั้งที่เรากินถ้าเรามีคือต้องบอกว่าไม่ได้เป็นในทุกคนนะคะแต่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่อาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน

0: ได้อยู่แล้ว
1: ครับในผู้ใหญ่นะครับอาหารชนิดใดที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้อาหารแล้วก็แตกต่างจากที่ก่อให้เกิดการแพ้ในเด็กไหมครับอาหารการแพ้ของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันหรอ
0: ต่างกันใช่ค่ะถ้าลองดูข้อมูลของเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็จะแพ้นมวัวนะคะไข่นมถั่วเหลือง
1: หลักๆอยู่ประมาณนี
0: ้หลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งข้อดีของเด็กก็คือพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางทีเขาก็จะหายได้เองแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกินอาหารกลุ่มนี้ได้ปกติพอในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะอาการแสดงเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยจะเป็นการแพ้ที่หลัง
1: ค
0: ือก่อนหน้าเนี่ยเคยกินได้ตามปกติเลยแล้ววันดีคืนดีก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะกินไม่ได้แล้วค่ะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่พบบ่อยๆก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะแป้งสาลีนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่คนไทยก็จะเป็นกลุ่มผลไม้นะคะอื่นๆก็จะมีถั่วนิดหน่อยค่ะ
1: กลายเป็นว่าตอนเด็กกินได้แต่โตมากินไม่ได
0: ้กินไม่ได
1: ้ตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นเอาจริงเหรอฮะ
0: จริงแล้วที่น่าแปลกใจก็คือคนที่แพ้อาหารนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารชนิดนั้นมากๆ
1: ต้องทรมานกันนะใ
0: ช่ไหม
1: อย่างสมมติคนนึงชอบกินกุ้งมากเลยมาวันนึงแพ้ขึ้นมาแล้วกินไม่ได้เลย
0: ก็กินไม่ได้ค่ะ
1: โอ้เหมือนเขาคงกินมาเยอะพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดผมชอบกินอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์แพ้ในอนาคตไหม
0: ถ้าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐาน
1: ครับ
0: เราก็จะไม่เกิดค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนอกจากอาหารที่ทราบกันดีอยู่แล้วที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับมีนมวัวไข่ถั่วลิสงแป้งสาลีถั่วเหลืองปลาแล้วก็สัตว์ทะเลเปลือกแข็งมันมีอาหารอื่นๆอีกไหมนอกจากพวกนี
0: ้ก็มีอย่างอื่นมีปลาปลายค่ะ
1: ปลาปลาย
0: เจอได้เรื่อยๆเช่นบางคนแพ้ธัญพืชแพ้งา
1: ก็มี
0: มีค่ะ
1: โอ้โหมันมีแทบจะทุกอย่างเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์แพ้อะไรไหมครับ
0: ตอนนี้ยังค่ะ
1: เกี่ยวกับการกินไม่แพ
0: ้การกินกินได้ทุกอย่างเลยคุณแคนกินได้ไหมคะ
1: เหมือนกันเข้าใ
0: จโชคดีย
1: ังกินได้ทุกอย่างอยู
0: ่
1: ยังไม่เคยกินอะไรแล้วแบบว่ามีอาการแบบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเลยจะถามว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการแพ้อาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมว่าพ่อแม่แพ้ลูกเลยแพ้มันเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับ
0: มันมีผลของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่
1: อ
0: ยใช่ไหมคะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันส่งทอดทางพันธุกรรมอยู่ระดับหนึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าคุณแม่เป็นภูมิแพ
1: ้
0: ก็จะบอกว่าลูกมีโอกาสเป็นตั้ง 50% แน่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าพ่อแม่แพ้อาหารทะเลลูกจะแพ้อาหารทะเลไม่ใช่แบบนั้นนะคะพันธุกรรมภูมิแพ้เนี่ยมันมีการส่งต่อแต่จะแพ้แบบไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศก็จะมีอาการทางจมูกเด่นคัดคันจามน้ำมูกนะคะหรือว่าบางคนเกิดอาการแพ้จากอาหารก็จะมีอาการแพ้แบบรุนแรงเวลากินอาหารแล้วก็เกิดอาการที่ฉับพลัน
1: ครับอย่างคุณพ่อของแคนนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ครับเราจะชินตั้งแต่เด็กว่าพ่อเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเหมือนมีเสลดแต่เขาต้องขากตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งมาถึงเราด้วยไหมอาจารย
0: ์เราก็มีโอกาสที่จะเกิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนคราวนี้เราก็คงต้องสังเกตอาการก่อนว่าเรามีอาการภูมิแพ้ไห
1: ม
0: เช่นมีจามบ่อยๆหรือเปล่า
1: ครับ
0: คัดจมูกมีน้ำมูกไหลบ่อยๆเป็นตลอดทั้งปีแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำแล้วก็หายได้เองถ้ากันไม่เยอะ
1: ครับ
0: กลุ่มนี้ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะมีภูมิแพ้อยู่ด้วย
1: อย่างของผมจะมีอาการตอนเช้าครับแต่พอตื่นมาสักพักก็จะหายอันนี้เกี่ยวไหมครับ
0: อันนี้ก็ต้องสงสัย
1: มันตอนแรกผมคิดแค่ว่าหรือมันเป็นเพราะเราเพิ่งตื่นยังไม่ตื่นทั้งร่างกายพอใช้ชีวิตสักพักหนึ่งก็เลยหายหรือว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนปกติไม่มีอาการ
1: โอเค
0: ตื่นมาปุ๊บสดชื่นเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีจามค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการช่วงเช้าค่ะ
1: ครับผมอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าตื่นมาสักพักถึงจะเคลียร์หรือไม่ก็คือสมมติตื่นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกกำลังกายก็จะเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แก้ไงอาจารย
0: ์คือถ้าอาการไม่เยอะนะคะปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนได
1: ้
0: นอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็จะทำให้ภูมิแพ้เราดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของคนไทยคือแพ้ไรฝุ่นค่ะนั้นเราก็อาจจะต้องกลับไปจัดการกับสิ่งที่มีไรฝุ่นอยู่เช่นที่นอนของเราเลยค่ะก็จะเป็นแหล่งการใช้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไรฝุ่นกับเราไม่เจอกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดการกระตุ้นได
1: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีลองปรับแล้วจะช่วยได้เหมือนกันเพราะปกติเราก็จะเจออะไรครับปลอกหมอนอันนี้กันไรฝุ่นนะหรือว่าม่านอันนี้กันไรฝุ่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ากันทำไมก็คือเรื่องนี้แหละมันแพ้ได้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่แพ้กุ้งนะลูกต้องแพ้ไหมต้องแพ้ไหม
0: ไม่จำเป็น
1: อ๋ออาจจะกินได
0: ้อาจจะกินได้ใช่ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าพ่อแม่ไม่ซื้อให
0: ้ก็มีแนวโน้มใช่เพราะว่าอย่างคนไข้ที่แพ้กุ้งเนี่ยค่ะที่เคยเจอเนี่ยครอบครัวเขาก็คือไม่เอากุ้งเข้าบ้านเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอาการแพ้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับสาวแคนาดากินแต่เนื้อนาน8ปีรอดจากโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็ซึมเศร้าด้วยนะครับสาวแคนาดาคนนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีนะครับตัดสินใจกินแต่เนื้อสัตว์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ารอดจากโรคร้ายแถมไม่เป็นซึมเศร้านี่คือเรื่องราวของมิคาเอล่าปีเตอร์สันนะครับอายุ33ปีก็เป็นลูกของนักวิจารณ์ชื่อดังจอร์แดนปีเตอร์สันนะครับเธอเผชิญกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีก็เลยลองตัดสินใจนะฮะลองอาหารแบบสิงโตก็คือกินแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับมิคาเอล่าเนี่ยป่วยตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กทำให้ข้อต่อทั้ง37แห่งได้รับผลกระทบและตอนอายุ17ปีเนี่ยเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเท้านะครับเพราะว่ากระดูกอ่อนเสียหายจนหมดเล่าต่อในพอดแคสต์ว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นครับเธอจึงหันมาลองการลดอาหารด้วยการค่อยๆตัดอาหารออกทีละกลุ่มจนพบว่าร่างกายของเธอมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อบัวครับปัจจุบันเธอก็เล่าในพอดแคสต์ของตัวเองนะครับให้กับดร.จอร์จเอ็กซ์นะครับนักโภชนาการทางคลินิกฟังว่าเธอเริ่มรับประทานอาหารเฉพาะเนื้อวัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017มันช่วยเธอทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรเธอบอกว่าฉันเริ่มคิดว่าจะทำตามนี่แหละฉันรู้ว่าฉันไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อวัวฉันจะทำแบบนี้ไปอีก6สัปดาห์แล้วค่อยนำอาหารบางชนิดกลับมาลองใหม่เพื่อดูว่าอาหารที่รบกวนฉันและทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยคืออะไรและฉันก็เริ่มด้วยมะกอกซึ่งเป็นมะกอกที่ไม่มีสารกันบูดคุณภาพสูงจริงๆแค่มะกอกอย่างเดียวก็ทำให้มีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงซึ่งมันน่ากลัวมากจนหลังจากนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะรอไปก่อนดีกว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์อาการข้ออักเสบก็หายไปมันเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กว่าที่ฉันจะหยุดร้องไห้ตอนเช้าเพราะฉันซึมเศร้ามากฉันเลิกกินยาแก้ซึมเศร้าแล้วแต่ก็ยังไม่คงที่และอีก5เดือนต่อมาอาการวิตกกังวลที่ยังคงอยู่ก็หายไปและตั้งแต่นั้นมาครับ8ปีที่ผ่านมาฉันพยายามหาสาเหตุว่าทำไมร่างกายของฉันถึงมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อวัวเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะครับมีคำถามมากมายเลยก่อนอื่นในมุมมองของคุณหมอมองว่าเรื่องนี้มันผิดปกติไหมหรือว่ามันยังไง
0: ลำดับแรกเลยค่ะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิจริงๆแล้วเป็นคนละโรคกัน
1: เอาให้เคลียร์ก่อนนะแพ้ภูมิตัวเองคือ SLE ป่ะ
0: ใช่แพ้ภูมิตัวเองก็คือการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไปทำลายร่างกายตัวเองหรือว่าทำให้เกิดความผิดปกติกับเซลล์ร่างกาย
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
1: เป็นอยู่ในเซลล์ในร่างกายเองที่มันแพ้กันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้เป็นแพ้ภูมิตัวเองไหมเนี่ย
0: อันเนี้ยรูมาตอยด์เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันไปมีผลต่อตัวกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรครูมาตอยด์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าเธอกินแต่เนื้อบัวแล้วมันทำให้เธอหายปวดข้ออาจารย์มองว่าตามหลักการแพทย์ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ไม่น่าจะเกี่ยวกันใช
1: ่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ที่ว่าการกินโปรตีนให้มากเพียงพอหรือว่าเขาได้รับการรักษาตัวโรคข้อที
1: ่
0: ทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีได้อันนี้มีความเป็นไปได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกเคลียร์คัดก่อนนะครับว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับการแพ้อาหาร
0: ค่ะ
1: คนละส่วนกัน
0: คนละส่วนกัน
1: มันไม่มีกลไกไหนที่นำไปสู่กันเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีค่ะ
1: โอเคแล้วกรณีที่เธอกินเนื้อวัวมาตลอดแล้วมันทำให้เธอหายซึมเศร้าทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายเธอแข็งแรงเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอครับอาจารย
0: ์จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยโรคซึมเศร้าเกิดจากร่างกายเราเองได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้แค่พฤติกรรมบำบัดไม่จำเป็นต้องใช้ยาในบางคนก็หาย
1: ครับ
0: ค่ะเพราะเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในเคสนี้นะคะ
1: ครับ
0: ที่อาจจะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่เขาสามารถหยุดยาได้แล้วก็คนไข้ซึมเศร้าหลายๆคนเนี่ยพออาการดีขึ้นเขาก็หยุดยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นทางจิตใจเธอด้วยใช่ไหมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอกินอันนี้แล้ววันแบบจะไม่ได้แพ้หรือว่ามีร่างกายไปต่อได้ก็เลยทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กังวลน้อยลง หายซึมเศร้าได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามนี้ที่เขาบอกว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่มีการศึกษาและพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือไม่มี
0: ก็คือในปัจจุบันยังไม่มีค่ะ
1: ณปัจจุบันนะยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: เพราะมันคนละส่วนกัน
0: ค่ะ
1: โอเคอาการแพ้อาหารในระยะยาวหรือว่าการแพ้อาหารที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่การแพ้ภูมิตัวเองไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: โอเค3ข้อนี้คือไม่เกี่ยวเลย
0: ค่ะ
1: ความแตกต่างระหว่างอาการแพ้อาหารและภาวะไวต่ออาหารมีความสำคัญอย่างไรในการทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองไหมครับอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพ้อาหารกับแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: ไม่เกี่ยวกันเลยแพ้อาหารเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค
1: ่
0: ะภูมิแพ้เนี่ยหลักๆเกิดจากสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเข้ามากระตุ้นภูมิเราแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยค่ะถ้าแพ้อาหารถ้าเราไม่รักษาก็จะมีปัญหาเวลาที่เราไปเจออาหารแล้วเกิดช็อกมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะอย่างเคสก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคนไข้หลายๆคนอ่ะเขาก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลายๆคนเนี่ยกลัวมีความแพนิคเลยค่ะต้องไปหาจิตแพทย์อันนี้มีนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแพ้อาหารแล้วไม่รักษาก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองในอนาคต
1: เพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ชัดนะไม่เกี่ยวกันนะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: อันนี้จากกรณีที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอคิดเองเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ เธอก็ตัดสินใจเองว่าอันนี้มันหายนะแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกัน
1: โอเคครับแล้วก็ถ้ากรณีนี้อาจารย์กินแต่เนื้อวัวมาตลอด8ปีเนี่ยเป็นอะไรไหม
0: ก็จริงๆก็กินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีโปรตีนที่มากพอ
1: ครับ
0: แต่ว่าอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูก็คือพวกแร่ธาต
1: ุ
0: หรือวิตามินซึ่งเรามักจะได้จากผักหรือว่าผลไม
1: ้ครับก็อาจจะขาดส่วนนั้นไปอ
0: าจจะขาดส่วนนั้นไป
1: ถ้าการกินเนื้ออย่างเดียวมันทำให้ไขมันทะลุไหมครับอาจารย
0: ์มีโอกาสค่ะใช่โดยเฉพาะถ้าเรากินเนื้อส่วนที่ติดมันแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
1: เพราะหลายคนเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อวัวมากๆตอนแรกเราคิดว่าการกินเนื้อเนี่ยมันคือการกินโปรตีนเราก็เผาเอานี่เราก็ย่างนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเนี่ยแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะว่าในเนื้อมันไขมันมันสูงอยู่แล้ว
0: ก็จะมีไขมันอยู่ด้วยใช่ค่ะ
1: ซึ่งไขมันในเนื้อเป็นไขมันดีไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีอยู่รวมกัน
1: โอเค
0: นะคะคราวนี้ถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานก็คือพันธุกรรม
1: ครับ
0: เช่นคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วแล้วเรารับประทานอาหารแบบที่มีไขมันสูงอยู่เกินเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไขมันในเลือดสูงได้มากขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มิเคล่าเนี่ยต้องระวังก็คือไขมันอีกทีเป็น8ปีนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: 8ปีมันก็คงไม่เนื้อแดงตลอดอ่ะมันก็คงมีเนื้อนู่นนี่มาสมกันบ้างโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะภูมิแพ้กับแพ้ภูมิคนละอย่างกันไม่เกี่ยวแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกับการกินอาหารณปัจจุบันนี้
0: ค่ะ
1: โอเคครับไปกันต่อครับข่าวดีวิจัยล่าสุดชี้ว่าผู้ใหญ่ที่แพ้ถั่วลิสงนะครับอาจจะสู้ภูมิแพ้ได้แค่กินถั่ววันละนิดนี่วงเล็บต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับอันนี้น่าจะมีความคล้ายๆกับที่เราคุยเรื่องของกุ้งเมื่อกี้ไหมครับอาจารย์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะผู้วิจัยหลักที่สูตรภูมิแพ้แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะครับแสดงให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผู้ใหญ่ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อถั่วลิสงได้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็กล่าวเสริมบอกว่าก่อนหน้านี้คนที่แพ้ถั่วลิสงเนี่ยต้องคอยระวังเรื่องของอาหารการกินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องพกอะดรีนาลีนติดตัวไว้ตลอดเวลาจุดสำคัญของงานวิจัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลดีของทางร่างกายนะครับแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ครับจากศูนย์วิจัยในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยก็เล่าบอกว่าหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาตัวอย่างก็เช่นอาสาสมัครวัย28ปีนะครับที่แพ้ถั่วลิสงมาตั้งแต่เด็กเล่าว่าตอนนี้ผมกินถั่วลิสง4เมล็ดนะ4เม็ดนะฮะพร้อมกับอาหารเช้าทุกวันเพื่อคงระดับภูมิคุ้มกันไว้ผมไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะเผลอกินอะไรผิดไปแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทีมแพทย์ก็บอกว่าวิธีนี้เขาเรียกว่า OIT ใช่ไหมครับเหมือนที่จ้าบอกเลยเมื่อกี
0: ้ค่ะ
1: วิธีเหมือนกับกินกุ้งทีละนิดหลักการง่ายๆครับก็คือค่อยๆกินทีละนิดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับซึ่งการนำเทคนิค OIT มาปรับใช้ในประเทศไทยก็ยังจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีทักษะความรู้สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำได้ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่นำร่องในการศึกษาแล้วก็ให้บริการในการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่น่าจะ เปลี่ยนชีวิตมากๆสำหรับในต่างประเทศซึ่งในไทยเนี่ยการใช้วิธี OIT เราใช้กับการแพ้อะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์ของประเทศไทยเราก็มีนะคะทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มทำของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำในนมค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีพวกแป้งสาลีอันนี้เขาก็ทำนะคะแล้วก็ไข่ค่ะซึ่งได้ผลค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราเริ่มทำในกุ้งค่ะส่วนแป้งสาลีเนี่ยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะเริ่มใช้
1: อาหารแต่ละอย่างนะครับการควบคุมทางการแพทย์ในการทำ OIT นะฮะหรือว่า Food Challenge เนี่ยมันต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันในแง่ของคือหลักการเหมือนกันค่ะก็คือค่อยๆให้ทีละน้อยแล้วให้แบบสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: โดยขนาดที่ให้เนี่ยต้องเป็นขนาดที่คนไข้รับได
1: ้
0: ไม่มีปฏิกิริยาการแพ้นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะอันนี้ก็คือหลักการเพื่อทำให้ภูมิเราเนี่ยชินแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเกิดอาการแพ้นะคะแต่ว่าในแง่ของอาหารแต่ละชนิดปริมาณวิธีการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ผมอ่านจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับรู้สึกว่านอกจากเรื่องการแพ้ที่เป็นกันอยู่แล้วเนี่ยคือคนไม่แพ้ไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เขาแพ้เหมือนเขาจะมีความกลัวรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยฮะเคสที่อาจารย์เจอเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้เยอะไหมครับ
0: คนที่แพ้อาหารเนี่ยจะกังวลเยอะมากกังวลขนาดที่ว่าบางคนไม่กล้าไปกินข้าวนอกบ้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแล้วคนนี้เขาแพ้แบบรุนแรงคือกินแป้งแล้วมีอาการทันทีอาการของเขาเนี่ยก็คือมีแน่นหน้าอกแล้วก็มีผื่นนะคะแล้วก็มีเคยมีความดันตกด้วยครั้งหนึ่ง คนนี้เนี่ยสุดท้ายคือเขาทำอาหารเองทุกมื้อแล้วก็เพื่อนชวนไปปาร์ตี้หรือว่าชวนไปไหนเนี่ยเขาก็ไปนะคะแต่ว่าเขาจะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำหรือว่าเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคอาจารย์มีคนแพ้แอลกอฮอล์ไหมครับ
0: แอลกอฮอล์เน
1: ี่
0: ย
1: จริงมีไหม
0: ต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนพอกินเนี่ยก็จะมีคันมีหน้าแดงมีตัวแดงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์เป็นผลจากการที่เรากินแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนแต่ว่าความทนได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเช่นบางคนเนี่ยคอแข็งกินแล้วไม่เป็นไรผื่นก็ไม่มีค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเซนซิทีฟมากๆเนี่ยกินปุ๊บตาบวมเลยอันนี้ก็เกิดได
1: ้ก็มีได้เหมือนกัน
0: มีได้
1: เพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกว่าเขาแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบนี
0: ้
1: แต่ไม่ใช่แพ้สารแอลกอฮอล์ตรงนั้น
0: ไม่ใช่แพ้สาร
1: แค่มันไปกระตุ้นฮิสตามีน
0: ค่ะใช่ส่วนในแง่ว่ากินแล้วเมากินแล้วไม่เมาอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย
1: คืออันนี้ผมอยากรู้นอกเรื่องเลยจ้ะทำไมคนถึงคอแข็งคนคออ่อนเนี่ย
0: ก็คือมันมีเอนไซม์ในการช่วยผ่านแอลกอฮอล์ไปเป็นสารตัวอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งบางคนเนี่ยพอขาดเอนไซม์อะค่ะมันทำให้แอลกอฮอล์มันคั่งก็จะมีความเมาที่ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ
1: นั่นคือสาเหตุให้คนคออ่อน
0: ใช่
1: มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: เป็น
1: ตัวมา
0: ติดตัวเรามาค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้ากินได้ก็คือจะกินได
1: ้
0: ค่ะ
1: ฝึกฝนได้ไหม
0: ไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยช่วยค่ะ
1: สุภาพคออ่อนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มันแข็งขึ้นมันได้ไหม
0: เพราะมันจะเป็นลักษณะของระบบเผาผลาญของร่างกายค่ะก็คือเป็นกับเอนไซม์ตัวนี้แหละค่ะ
1: ถ้าเกิดเราทำให้ระบบเผาผลาญมันดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายหรือยัง
0: ก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกาย
1: เพราะฉะนั้นคออ่อนก็คือคออ่อนตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนอกเรื่องแล้วกลับมาคราวนี้พอคนที่เขารู้แล้วว่าเขาอยากจะแก้ไขตรงนี้ครับการที่เขาจะทำ OIT เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ลำดับแรกเลยเนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะซึ่งตั้งต้นเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเขาแพ้จริงหรือเปล่านะคะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะทำทดสอบทางผิวหนังเจาะเลือดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจะนัดคนไข้มากินอาหารชนิดนั้นในโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็จะดูว่าขนาดที่คนไข้กินได้อะที่เท่าไหร
1: ่
0: ถ้าแพ้จริงเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่าอาจจะทำไหม OIT นะคะถ้าคนไข้หลีกเลี่ยงได้หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าการหลีกเลี่ยงอาหารมันรบกวนชีวิตนะคะจะไม่ทำก็ได้ก็พกอะดรีนาลีนไปนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ตัดสินใจจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยต่อเนื่อง 3-5 ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีวินัยในการทำ OIT เราก็จะใช้ขนาดที่น้อยมากๆที่คนไข้กินแล้วไม่มีอาการแล้วก็จะให้คนไข้กินทุกวันค่ะ
1: ซึ่งในขณะที่กินทุกวันเนี่ยคือเขาต้องไปทำเองที่บ้านเหรอครับอาจารย
0: ์ค่ะขนาดวันแรกเนี่ยเราจะให้กินในโรงพยาบาลก่อนแล้วก็สังเกตอาการคราวนี้ถ้าอาการเขาดีไม่มีอะไร วันรุ่งขึ้นก็จะไปกินที่บ้านต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมีวินัยค่ะต้องกินวันละครั้งไปเรื่อย
1: ๆแล้วเขาก็ต้องหากุ้งมาเนี่ยอาจารย์หากุ้งมาหั่นไว้เลย
0: ใช่
1: หั่นเตรียมไว
0: ้ค่ะก็คือต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ
1: มันเหมือนกับกินยาประจำแบบประจำตัวเนาะที่แบบวันนี้ต้องกินยานี้กินทุ่มเข้าไป
0: แต่เหมือนกินอาหารแทนใช่ค่ะ
1: แต่แค่แบบนิดเล็ก
0: เดียว
1: อย่างเช่นแพ้กุ้งมีความเสี่ยงหรือว่าข้อระวังอะไรบ้างไหมครับสำหรับผู้ป่วยที่ทราบก่อนที่จะเข้าการรักษาแล้วว่าอาจจะแพ้รุนแรงแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
0: หลังจากที่เราให้คนไข้ไปกินที่บ้านเนี่ย ความเสี่ยงที่มีโอกาสก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้แบบขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นเนี่ยคนไข้แบบไม่สบายภูมิก็จะตกเดิมเขาอาจจะทนที่ขนาดเท่าเดิมเนี้ยได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นอ่ะไม่สบายพอดีกินก็จะมีอาการแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้คนไข้กลับไปด้วยก็คือให้อะดรีนาลีนนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้ด้วยค่ะวิธีประเมินตัวเองว่าอันนี้แพ้รุนแรงแล้วจำเป็นจะต้องรีบฉีดยาแล้วก็ติดต่อแจ้งแพทย์
1: จำเป็นไหมว่าต้อง 3-5 ปีหรือว่ามันแบบเร็วกว่า
0: โดยทั่วไป เราจะทำที่3ปีขึ้นไป
1: ครับเพื่อความชัวร์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิเราเนี่ยมันเริ่มทนได้จริง
1: ๆครับการใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับ
0: ปัจจุบันไม่ได้สูงมากค่ะเพราะว่าเราจะให้คนไข้ไปเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานเองที่บ้าน
1: ครับ
0: ค่ะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
1: ต้องต่อเนื่อง
0: ต้องต่อเนื่อง
1: คราวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แพ้ครับเขาก็รู้สึกว่าคงไม่อยากจะต้องเสี่ยงแบบนี้เหมือนกันมันมีข้อจำกัดไหมครับว่าการใช้วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนหรือว่าผู้ป่วยการแพ้ทุกแบบสามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได
0: ้วิธีนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่แพ้แบบฉับพลันรุนแรงก็คือมีภาวะรับประทานอาหารแล้วมีอาการฉับพลันทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยมันเหมาะกับการทำในเด็กนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จจากการทำ OIT นั้นเราอาจจะต้องเลือกเคสแล้วก็ติดตามคนไข้เป็นรายๆไป
1: ที่บอกว่าผู้ใหญ่นี่คือขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็เกิน18ขึ้นไป
1: อ๋อก็คือไปทำงานอย่างนี้ก็ไม่เหมาะรักษาแล้วหรอครับอาจารย
0: ์บางคนก็จะได้ผลค่ะแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ว่ามันจะมีภาวะแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอยู่บ่อยๆคราวนี้เรามีอยู่เคสหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแบบรุนแรงแล้วก็เขาก็แพ้แบบเหมือนมีคนกินขนมปังอยู่บนโต๊ะเนี่ย
1: ค่
0: ะแล้วเขาก็มีอาการแพ้ช็อกเลยนะคะเราก็เลยพยายามทำ OIT ให้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทำยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ก็มีค่ะมันเราคงต้องดูเป็นเคสไปว่าคนไหนทำได้คนไหนทำไม่ได้
1: แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาแบบนิดเดียวก็ไม่ได้จริง
0: ๆค่ะ
1: แม้จะแบบสู้ๆๆไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะอ
1: ย่างนั้นเขาหมดหวังเลยไหมอาจารย
0: ์อันนั้นก็ต้องพยายามให้เขาเลี่ยงเต็มที่แล้วก็ให้พกอะดรีนาลีน
1: โอเคครับผมไปกันต่อนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะฮะมีผู้สื่อข่าวรายงานครับเป็นจากเพจของคุณหมอโอ๊คนะฮะดร.ซิกแพคครับเขาโพสต์ข้อความเลยบอกว่าชอบกินถั่วลิสงเท่ากับเสี่ยงมะเร็งตับจริงหรือรู้ทันสารพิษเงียบที่ซ่อนอยู่ในของโปรดของคนไทยนะครับถั่วลิสงเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับครับประชากรหลายพันล้านคนรวมถึงในเขตพื้นที่ร้อนชื้นมีความเสี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วลิสงนะครับหน่วยงานสุขภาพโลกกำหนดมาตรฐานปนสารสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่คราวนี้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี่ยที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วกำจัดถั่วที่ช้ำบูดหรือว่าเก็บในสภาพชื้นก็ใช้วิธีลดเชื้อราตั้งแต่ในการแปลงในแปลงเก็บนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีโคพลาสมาช่วยลดอัลฟาท็อกซินได้โดยไม่ทำลายคุณภาพอาหารคราวนี้อัลฟาท็อกซินมันอยู่ในถั่วที่ส่งอยู่แล้วหรือว่ามันปนเปื้อนจากอะไรอัลฟาท็อกซินคืออะไรก่อนครับอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยอัลฟาท็อกซินเป็นสารที่เกิดจากตัวเชื้อราค่ะเชื้อราก็จะสร้างสารนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกถั่วหรือว่าอะไรก็ตามที่เก็บอยู่ในความชื้นข้าวก็มีได้นะคะถ้าอยู่ในความชื้นมากๆเนี่ยแล้วมีเชื้อราเข้าไป มันก็จะมีการสร้างสารอัลฟาท็อกซินขึ้นมาอยู่
1: เพราะฉะนั้นอัลฟาท็อกซินไม่ได้ต้นกำเนิดมาพร้อมกับอาหารแต่มันอาจจะมาจากเชื้อราเมื่ออาหารนั้นไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดี
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ลฟาท็อกซินส่งผลอะไรกับร่างกายครับอาจารย์อ
0: ัลฟาท็อกซินเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเราพบว่าจากข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าการที่เรามีอัลฟาท็อกซินสะสมเยอะๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับจริง
1: ครับ
0: นะคะ นั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าถ้าจะทานผลทานถั่วก็ต้องเป็นถั่วที่

0: เก็บอย่างดีนะเป็นถั่วที่ไม่ชื้นแล้วก็ไม่มีเชื้อราขึ้น
1: โหเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยมันก๋วยเตี๋ยวอะเราจะชอบใส่ถั่วอาจารย์ถั่วที่อยู่ในเซตนั้นอะซึ่งเราก็ไม่รู้มันนานขนาดไหนแล้วนะ
0: ใช่
1: มันมีวิธีดูไหมว่าเอ้ยอันนี้น่าจะได้นะอะไร
0: คือถ้าเห็นเชื้อรานี้ก็ต้องไม่กินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเราก็จะบอกยากแล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้หลายๆคนก็จะตัดปัญหาไปเลยเป็นแบบไม่กินถั่ว
1: เพราะถ้ากินเข้าไปมันไม่คุ้มใช่ไหมกับความเสี่ยง
0: บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบผ่านการเก็บมายังไงบ้างหรือว่าโปรเซสมายังไงบ้างนะคะ
1: ไอ้คำว่ามีอัลฟาท็อกซินเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากินไปแล้วมันมีแล้วเนี่ยมันมีผลเลยไหมครับหรือมันสะสม
0: มันก็จะสะสมส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลานะคะเป็น10ปีก็มีเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับค่ะ
1: ใช้ชีวิตยากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอยากกินจริงๆก็พกถั่วไปเองเนี่ย
0: แต่ทำเอง
1: แต่ทำเองก็ไม่รู้อีกว่าเราเก็บดีหรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินถั่วคือต้องดูชัดเจนว่ามันแบบได้มาตรฐานมาจากแบรนด์มีอะไรชัดเจนถ้าเกิดสมมติมาไปซื้อในที่ที่เราไม่รู้ว่าเก็บมานานขนาดไหนแล้วนี่ก็มีความเสี่ยงหมดเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แหมแล้วเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นกับแก้มด้วยอาจารย์เนาะ ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าน่าจะเปิดโลกเรื่องเกี่ยวกับการแพ้สำหรับหลายๆคนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้ตัวเร็วเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันมากกว่าเมื่อก่อนลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อู๋ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพ่อหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกระโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภา

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่เนกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะลงค
3: ือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบนชายหาด
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
1: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
1: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
1: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
3: ่
1: ว
3: ่
1: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
1: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนต
3: ั
1: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะ
1: ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
1: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
1: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
1: พอเล่นได้ครับ
3: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
1: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง อดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
3: เ
1: ดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ทักตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวตค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
1: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
1: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
1: ้เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
3: โอเคครับ
1: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
3: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบ มีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นอาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
3: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
3: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่อะครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
3: อ๋อจำคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
3: ่ครับ
2: นี่แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
3: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
3: โอเคครับแบบยิงแบบ
2: ใช่ค่ะยิงเลย
3: โอเคครับ
2: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
3: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
2: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
3: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
2: เหนื่อยค่ะ
3: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
2: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
3: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
2: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
3: ครับ
2: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
3: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
2: ใช
3: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
2: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
3: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
2: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
3: สมมติว่า
2: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
3: ปึ๊บ
2: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
3: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
2: ก็ได้2แต้ม
3: โอ้โหยากอยู่นะ
2: อันนี้ก็จะยาก
3: ขึ้นมาหน่อยอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามารถ
2: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
3: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
2: ้เลยก็คือโอเวอร์
3: ฟาว
2: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
3: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
2: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
3: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
2: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
3: โอเค
2: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
3: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
2: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
3: โอเคเข้าใจแล้ว
2: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
3: เขาก็จะไม่เสี่ยง
2: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีกมันก็จะยากเวลาเข้าไป
3: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
2: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่จะหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
3: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
2: กระโดดแบบนี้ยิงท่าอย่างนี
3: ้
2: ยิงนี้ก็ปกติแต้มเดียว
3: มันต้องรอได้3ก้าว
2: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
3: โอเคครับ
2: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
3: ได้ครับ
2: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัววิเศษคือได้2แต้มเลย
3: เดี๋ยวขอลอง
2: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
3: ได้ครับ
2: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บ เราเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
3: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึงโอเค
2: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
3: โอเคอ
2: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
3: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจไหมคะ
3: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
2: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
3: ยิ่งมันฮะ
2: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ
3: ่
2: ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิ
3: มาดิ
2: ก็จะเอาคืนอ่ะ
3: เ
2: นาะว่ามันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
3: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
2: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
3: ๆ
2: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
3: 30นาที2ครึ่ง
2: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
3: ์
2: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์แ
3: ม
2: ่โอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้
3: อ
2: ีกมันเลยกดมันกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
3: ดดันกว่า
2: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
3: ่สั้นกว่าของ
2: สั้นกว่า
3: ของในร่มใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
3: ดูแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
2: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
3: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
2: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
3: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ทาย
2: มีคนค่ะ
3: เรา
2: อย่างพี่รู้ว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
3: ตัวพิเศษ
2: ใช
3: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
2: ใช่แล้ว
3: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
2: ี้
3: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
3: ิ
2: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
3: ้เฮ้ยก็แน่นอน
2: พี่ฝึกแล้ว
3: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
2: หมุนยิงเลย
3: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
2: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่มันกฎไหนจริงไม่ได้แล้ว
3: กฎไหนเนี่ยกฎเมย
2: ์กฎเมย์เอง
3: โอเคเ
2: ลยจะลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
3: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
2: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
3: อ๋อเกมรับคือ2คนนึ
2: งใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
3: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
2: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
3: ้
2: เป็น2แต้มแต่หนูลากบอลให
3: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไป
2: แต่หนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุกโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
3: ้กระโดดข้ามมาได้ใช่ไหม
2: เมื่อกี้ไกลไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยจะต้องรอเท้าคู่ก่อนมือคู่ก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
3: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนหนึ่งเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสต์กับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์ยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็เคยตัดไปได้แหละใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: กระโดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่
1: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ท็อปฟอร์ม
1: คือนี่มากหน่อยลูกคือนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

หูวิ่งไปเลยเรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตในลงทีมจริง

0: อะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงต่อยสเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่

0: พื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
1: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะครับว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
0: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
1: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองอะค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
1: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
2: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัต

ราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สิริราชเดอะไลฟ์วันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพิธีกรของเราต้องลองใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นคงจะใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นแน่นอนเพราะต้องเรียนรู้ทุกอย่างจากการสัมผัสการได้กลิ่นและการได้ยินแต่จะทำไปทำไมต้องติดตามรายการในวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลแห่งภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกให้ผมรีบมาเลยแล้วก็ไปทดลองใส่แว่นนะลองเดินทั่วศรีราชเลยนะครับถือไม้เท้าเดินเคาะไปเรื่อยเลยขึ้นลงบันไดโอ้โหไม่ง่ายเลยจากนั้นก็บอกให้มาที่นี่ครับคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศรีราชแห่งนี้แล้วก็ให้ลองมาปิดตาเดินทั่วตรงนี้จับราวไปเรื่อยนะแล้วลองคำวัตถุสิ่งของอะไรไปแบบนี้อาจารย์ตั้งใจจะให้ทำเพื่ออะไร
2: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะดีใจที่ไม่หกล้มซะก่อนไปเดินปิดตามาทั่วศรีราช
1: แต่มีสะดุดเกือบชนต้นไม้อะไรก็มีอาจารย
2: ์ก็คืออยากจะให้แอดได้เห็นรับความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่กำเนิดนะคะว่าเขาไม่สามารถใช้สายตาในการมองเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสอื่นในการมองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็ยังงงอยู่ดีฮะเพราะว่าในเมื่อก็เรามองเห็นเราก็ใช้สัมผัสประสาทสัมผัสได้ครบหมดตาได้ยินแรงต่างแต่ทำไมต้องให้คนตาดีมาลองอันนี้เพื่ออะไรฮะ
2: คือเราอยากให้มีความรู้สึกเดียวกันกับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้าๆนะคะก็จะมีคนไข้บางกลุ่มเนี่ยเดิมเคยเห็นปกติดีแล้วต่อมาสูญเสียการมองเห็นซึ่งเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตยังไง
1: อ๋ออาจารย์หมายถึงคนตาดีก็อย่าประมาทใช่ไหมครับเราคิดว่าเรามองเห็นเราคงไม่ต้องไปทดลองอะไรที่จะต้องแบบมองไม่เห็นแล้วใช้ชีวิตยังไงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงที่อาจจะค่อยๆบอดไปเรื่อยๆแหละ
2: ค่ะการมองเห็นค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเนื่องจากมีความผิดปกติของจอตา
1: ครับจากเดิมเคยเห็นทุกอย่างโลกสว่างสวยสวยงามแล้วก็จะค่อยๆมองไม่เห็นไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆจากความเสื่อมของจอตา
2: ใช่ค่ะ
1: จอตาที่ว่าอยู่ตรงไหนอาจารย
2: ์ก็จอตาจะอยู่ทางด้านหลังของลูกตานะคะถ้าเราเปรียบลูกตาเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายภาพจอตาก็จะเป็นฟิล์มที่รับแสงเข้ามาจากนั้นก็จะส่งสัญญาณจากจอตาเนี่ยไปยังสมองเพื่อที่จะแปลผลออกมาว่าเรามองเห็นอะไร
1: ครับก็สำคัญมากเลยครับเพราะถ้าไม่มีจอตามารับแสงมันก็ส่งไปแปลสัญญาณผลต่อที่สมองไม่ได
2: ้ค่ะเราก็จะไม่เห็น
1: อุ้ยแล้วความเสื่อมมันอะไรอาจารย
2: ์ก็จริงๆแล้วจอตาเสื่อมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแต่มันมีกลุ่มนึงที่เป็นความเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรร
1: ม
2: นะคะทำให้ตัวเซลล์รับแสงในจอตาเนี่ยมันทำงานไม่ดีนะคะ
1: สารพันธุกรรมเหรอ
2: สารพันธุกรรมหรือยีนค่ะ
1: ยีนเนี่ยนะฮะคนเป็นกันเยอะไหมครับอาจารย
2: ์ก็อุบัติการจะประมาณสัก1ใน 3,000 ของประชากรนะคะทั่วโลกก็จะประมาณนี
1: ้ครับของคนไทยตัวเลขนี้ไหมครับ
2: ก็ตัวเลขนี้ค่ะไม่น้อยค่ะ
1: ใน 3,000 คนจะมีอยู่1คน
2: ค่ะ
1: โอ้ก็มากพอสมควรนะฮะ
2: มากค่ะเพราะว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จอตาเสื่อมอันนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วมีชนิดอื่นอีกไหมคร
2: ับ ค่ะก็จะมีจอตาเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุอันนั้นก็จะเป็นความปกติของจุดภาพชัดตรงกลางซึ่งก็จะเป็นคนละแบบกัน
1: อันนั้นใช้งานเยอะแล้วเสื่อมใช่ไหม
2: ก็เป็นพันธุกรรมเหมือนกันนะคะช่วงหลังก็จะพบว่าเป็นสารพันธุกรรมผิดปกติเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเสื่อมไปเรื่อย
2: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นผู้สูงอายุที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะคอเคเชียนนี่ก็จะพบมากกว่าคนเอเชีย
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสิครับเราคนตาดีๆที่คิดว่าเราตาดีเราไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเรื่องการมองเห็นท่านอาจจะค่อยๆเสื่อมอยู่โดยไม่รู้ตัวอันไหนที่บอกว่าเราเริ่มเสื่อมแล้วอาจารย์มีตัวอย่างไหมครับ
2: ค่ะคือภาวะจอตาเสื่อมถ้าเราเอาแบบที่ถ่ายทอดพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดได้นะคะที่เรียกว่าจอตาเสื่อมชนิด RP หรือ Retinitis Pigmentosa อันนี้เนี่ยก็อาการก็อาจจะเริ่มต้นจากการมองในที่มืดมีปัญหานะคะเข้าที่มืดแล้วปรับตัวนานกว่าที่จะเริ่มมองเห็นหรือมีภาวะที่แบบเดินชนบ่อยซุ่มซ่ามนะคะเดี๋ยวก็ชนซ้ายชนขวานะคะเพราะว่าลานสายตาเนี่ยแคบลงรวมทั้งการมองในระยะไกลก็อาจจะค่อยๆเสียไปได
1: ้ต้องชนในที่มืดๆไหมฮะเข้าไปที่มืดๆแล้ว
2: ที่มืดๆชนมากเลย
1: ชนมากเลยเข้าไปโรงหนังอะไรเงี้ย
2: ขึ้นหน่อยค่ะ
1: อุ้ยผมเข้าโรงหนังก็เตะนู่นเตะนี่อยู่บ่อยนะอาจารย
2: ์
1: อุ้ยเราจะเสื่อมหรือเปล่าพูดไปถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกถึงตัวเองนะครับว่าเอ๊ะฉันก็เป็นอย่างนั้นนะฉันก็เตะบางทีนู่นนี่คนก็บอกว่าฉันซุ่มซ่ามนั่นคืออาการเสื่อมของจอตาแบบ RP ใช่ไหมแบบที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรือเปล่า เราจะรู้ได้ไงล่ะฮะวันนี้ต้องรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นสิครับ
2: ค่ะเราก็ควรจะต้องรับการตรวจตาอย่างละเอียดนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันให้มากขึ้นครับ
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วพิธีกรของเราเลยถือโอกาสขอตรวจวัดสายตาไปด้วยซะเลยครับ
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับมีอะไรเสื่อมบ้างไหมฮะ
2: ก็ยังดูปกติดีค่ะไม่มีต้อกระจกค่ะ
1: ไม่มีต้อกระจกอ๋อแล้วจอตานี้ใช้ตรวจแบบนี้ได้ไหมฮะ
2: ค่ะก็เราจะต้องขยายม่านตาก่อนนะคะขยายรูม่านตาให้กว้างแล้วก็ถึงจะตรวจเข้าไปในจอตาได
1: ้อ๋อจะต้องลึกเข้าไปกว่านี้อีกเหรอ
2: ต้องลึกเข้าไปค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฮะงั้นเดี๋ยวขยับนี่ก่อนนิดนึงนะจ๊
2: ะ
1: แล้วถ้าคนที่จอประสาทตาเสื่อมนี่จะเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นภาพถ่ายจอตาของคนเราเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเมื่อเราขยายม่านตาแล้วนะคะจะเห็นส่วนที่เป็นขั้วประสาทตา
1: ขั้วประสาทตา
2: ขั้วประสาทตาซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อไปยังสมองอะค่ะที่เราบอกว่านำสัญญาณเข้าไปสู่สมองเนี่ยเพื่อไปทางนี
1: ้บรรดาเส้นทั้งหลายนี่คือ
2: เส้นนี่คือหลอดเลือด
1: คือหลอดเลือดใช่ไหมแต่ขั้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง
2: ขั้วตรงกลางก็คือเส้นประสาทตานี่เองค่ะแต่เป็นส่วนที่เรามองเข้าไปจากลูกตาเนี่ยเราเห็นนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นหลอดเลือดดำนะคะคือจะเป็นสีเข้มกว่าแล้วก็หลอดเลือดแดงนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยงในจอตาของคนเราพื้นจอตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะดูค่อนข้างเนียนปกติอันนี้เรียกปกติ
1: แบบนี้ถือว่าปกติ
2: ถือว่าปกติทีนี้ในรายที่เป็นผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมชนิด RP นะคะเราจะเห็นว่าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นจอตาที่เป็นสีส้มเนี่ยมันด่างเห็นไหมคะม
1: ัน
2: กระดำกระด่างเป็นจุดๆขาวๆเป็นแบบ
1: เปลือกขาวข้างนี้เข้มกว่า
2: เข้มกว่าใช่ค่ะแล้วดูขั้วประสาทตาก็จะดูซีดไปนิดหน่อยนะคะซีดลงนะแล้วรวมทั้งตรงจอตาโดยรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นเม็ดสีนะคะเป็นเม็ดสีดำๆค่ะอันนี้เป็นที่มาที่เขาเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคจอตามีสารสีนะคะ
1: ก็คือ retinitis มันกระจายเต็มเลยใช่ไหม
2: มันจะกระจายอยู่ทั่วไป
1: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ชื่อ
2: เป็นโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1: ชื่อภาษาอังกฤษ
2: retinitis pigmentosa pigment ก็คือเม็ดสีนะคะ
0: ดวงตาของคนเราถ้ามองลึกลงข้างในด้วยเครื่องมือแพทย์ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้ล่ะครับซึ่งภาพนี้คือดวงตาของคนที่มีจอตาแบบปกติแต่ในรายที่เป็นจอตาเสื่อมดวงตาข้างในที่เห็นก็จะมีลักษณะแบบนี้มีเม็ดสีปรากฏขึ้นแบบนี้ครับ
2: แล้วเม็ดสีนี่มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเวลาที่คนไข้เป็นมากขึ้น
1: เม็ดสีมีผลไงการมองเห็นครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไปด้วยกันกับการมองเห็นที่แย่ลงแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกว่ามองไม่เห็นนะคะ
1: ไม่ใช่ว่าเม็ดสีเยอะเราจะมอง
2: ไม่แน่นอนค่ะบางคนเม็ดสีเยอะแต่ว่าการมองเห็นยังดีเพราะว่าตรงจุดภาพชัดตรงนี้ยังดีอยู่
1: จุดภาพชัดก็ยังคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าดูจากรูปอย่างเงี้ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยไหมครับว่าเนี่ยคนนี้กำลังเสื่อมถึงขั้นไหนแย่แล้วหรือยัง
2: บางทีบอกไม่ได้ 100% ค่ะคือถ้าเราเห็นรูปแบบนี้แล้วบอกว่ามันมีความผิดปกติที่ตรงจุดภาพชัดด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางว่าการมองเห็นคงจะไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ถ้าเราดูส่วนอื่นมีลักษณะเม็ดสีผิดปกติมีสีด่างๆแต่ว่าตรงกลางนี่ยังดูดีอยู่ก็ค่อนข้างคาดไปทางว่าการมองเห็นที่ระยะไกลอาจจะยังค่อนข้างดี
1: จะยังดีเรื่องเส้นเลือดหลอดเลือดอะไรที่มาเลี้ยงนี่อย่างนี
2: ้แม่คุณแอดเก่งมาก
1: ทำไม
2: คือเป็นผู้ช่างสังเกตจริงๆค่ะนึกว่าจะไม่ถาม
1: เพราะดูแล้วรู้สึกมันต่างกัน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเราดูเนี่ยหลอดเลือดแดงเห็นไหมคะมันตีบเลย
1: ใช่ครับ
2: ตีบไปเลยหลอดเลือดดำเองมันก็จะค่อนข้างเล็กกว่าปกติถ้าเทียบกับคนไข้ปกติที่เมื่อกี้ดูรู
1: ปภาพแรก
2: คนละเรื่องกันเลย
1: คมชัดแล้วก็เห็นสวยมากเลย
2: อันนี้มันจะเป็นลักษณะหนึ่งที่พบในคนไข้โรคอาพีเนี่ยค่ะว่าหลอดเลือดแดงจะตีบเล็กนะคะขั้วประสาทตาซีดนะคะจอตาด่างๆแล้วก็มีเม็ดสีเกิดขึ้น
1: ทีนี้สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้มาส่องมาตรวจอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้มาดูดวงตาเราแบบที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันมันมีอะไรบ่งบอกว่าเนี่ยเสื่อมมาแล้วนะมาแล้วนะนอกจากจะไปเตะอะไรเพราะบางทีคนซุ่มซ่ามก็เผลอเตะอะไรเหมือนกันแต่มีอะไรที่ต่างกันครับถ้าความเสื่อมของจอตา
2: คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอตาเสื่อม RP นะคะอาการแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมองในที่มืดนะคะเพราะฉะนั้นแต่มีผู้ป่วยหลายๆท่านเลยที่มีปัญหาในการมองที่มืดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติ
1: ครับเขาบอกว่ามองไม่เห็นในที่มืดเนี่ยก็ลักษณะไหนดีอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเดิมเนี่ยเราเคยปิดไฟแล้วก็มองเห็นบ้างในที่มืดแต่พอจอเสื่อมปุ๊บจอตาเสื่อมปุ๊บปิดแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรเป็นแบบนั้นไหมครับ
2: ค่ะก็เพื่อให้คุณแอดเข้าใจนะคะมากขึ้นนะแล้วท่านผู้ชมเข้าใจด้วยเราก็ลองปิดไฟดูนะคะ ปิดไฟแล้วคุณแอดมองเห็นเป็นยังไงบ้าง
3: สบายเลยอาจารย์
2: สบายเลยนะคะ
3: ไฟจากจออยู
2: ่อย่างงั้นเราลองปิดอีก
3: ก็ยังเห็นฮะยังเห็นเห
2: ็นทีนี้สำหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นวัตถุต่างๆเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นได้แต่ในผู้ป่วยโรค RP เนี่ยเขาจะใช้เวลานานขึ้นเป็นหลายนาทีมากกว่าที่จะเริ่มมองเห็นของต่างๆที่อยู่ภายในห้องที่ปิดไฟแล้ว
3: เป็นหลายนาทีเลย
2: หลายนาทีเลยค่ะ
3: ปกติตาจะปรับตัวใช่ไหมครับเมื่อแสงมันเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปในห้องมืดปุ๊บปรับตัวแป๊บเดียวเองก็จะมองเห็นอ๋อแต่ถ้าผู้ป่วยนี่จะหลายนาที
2: ใช่เหมือนอย่างเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเห็นพื้นขั้นบันได
3: ค่ะนี่ชัดเจนแต่ว่าพอปรับตัวหลายนาทีก็อาจจะยังมองเห็นอยู
2: ่ก็พอเห็นได้ค่ะ
3: พอเห็นได้อยู
2: ่แต่ก็จะมีอาการอื่นเช่นเรื่องเดินชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ครับผม
2: บางท่านก็จะบอกว่าขับรถแล้วชนหนักถอยซ้ายถอยขวา
3: เพราะว่า
2: ลานสายตาจะแคบ
3: ในลานสายตาจะแคบ
2: ลานสายตาค่ะ
3: หมายถึงว่ามุมของการมอง
2: ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนอย่างปกติเนี่ยถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเราจะมองเห็นทางด้านข้างได้
3: ใช่ด้วยหางตา
2: ประมาณ80องศานะคะแต่ว่าในผู้ที่ลานสายตาแคบเนี่ยเขาจะเห็นเข้ามาประมาณแค่นี้จะต้องแบบหันไปมองถึงจะทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างๆ
3: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นก็ความเสื่อมเริ่มมาม
2: ามากแล้ว
3: มามากแล้วด้วย
2: มามากแล้ว
3: ก็คือลานสายตาหรือมุมมองแคบลงไปเรื่อย
2: แคบลงมาก
3: มี2อย่างนี้
2: อันนี้เป็นอาการนำที่จะผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์แบบน
3: ี้อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
2: ์ก็จะมีอันที่เป็นเรื่องสายตาในระยะไกลมองเห็นน้อยลงเรื่อย
3: ๆในระยะไกลไกลสักแค่ไหน
2: คือมองไกลคือปกติมองเกิน6เมตรเนี่ย คนทั่วไปเราก็จะถ้ามีแผ่นชาร์ตที่วัดสายตาเราก็จะอ่านตัวเลขลงมาได้หลายแถวแต่ในผู้ที่เป็นโรคนี้ก็จะค่อยๆอ่านได้น้อยลง
3: อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมครับว่าสั้นยาวเอียง
2: แก้ยังไงก็ตามก็ไม่ดีขึ้น
3: ครับถึงจะไปตัดแว่นแล้วลองใส่แล้วก็จะไม่ดีขึ้น
0: ช่วงหน้าครับเราจะพาไปพบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจอตาเสื่อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาอย่างสเต็มเซลล์จะเกี่ยวข้องกับโรคนี้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยจอตาเสื่อมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดไปดูกันสิครับว่าเจ้าโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
2: ค่ะคุณแอ๊ด
3: ครับผม
2: พอดีกำลังมีการตรวจตานะคะอันนี้เป็นคุณนงเยาว์นะคะเป็นผู้ป่วยโรค RP ค่ะมารับการตรวจติดตามในวันนี้ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนงเยาว์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวขออนุญาตพักการตรวจเล็กน้อยพูดคุยกันนิดนึง
4: ค่ะ
3: ครับคุณนงเยาว์มีอาการอะไรบ้างฮะที่3อย่างใช่ไหมครับมองไกลมองในที่มืดหรือว่ามุมของการมองหรือลานสายตาแคบลงอะไรมีอะไรบ้างฮะ
4: ก็มีตอนกลางคืนค่ะจะมองไม่เห็นค่ะ
3: กลางคืนมองไม่เห็นอันนี้เป็นมานานหรือยัง

0: นี้เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมองไม่เห็นขนาดไหนยังไงบ้างฮะ
0: ก็คือมืดอยู่ที่มืดก็คือมืดสนิทเป็นสีดำค่ะเดินชนของชน
1: เลย
0: ถ้ามีหลุมก็คือตกหลุม
1: เด็กๆแล้วคือปกติถ้ามืดเนี่ยบางทีเรายังจะมองเห็นบ้างใช่ไหมฮะเป็นตะคุ่มตะคุ่มเงาดำๆหรือว่าอันนี้จะเห็นความต่างของพื้นผิวบ้างแต่นี่ของคุณน้องยาวหลุมก็ตกเลย
0: ค่ะ
1: มันมืดสนิทไปเลยเหรอฮะ
0: ค่ะเป็นสีดำเลย
1: ดำเลยอ๋อแต่ตอนรู้หรือยังฮะว่าเราผิดปกติหรือว่าคิดว่าโอ้ก็เป็นธรรมดามันมืดอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ทางบ้านทางคนแก่ก็จะว่าเป็นตาฟางอะไรเงี้ย
1: ตาฟางอ๋อก็คิดว่าเราตาฟางแต่อย่างอื่นแล้ว
0: ฮะ
1: มองไกลหรือว่ามุมมองหรือลานสายตามันยัง
0: ลานตาจะไม่ค่อยเร็วเหมือนคนอื่นเวลามีอะไรเข้ามาอย่างนี้เราจะช้ากว่าคนอื่น
1: ข้างๆนี่จะไม่ค่อย
0: ตอนนี้มันแย่ลงคือออกแสงออกอะไรไม่ได้
1: เหรอฮะแย่ลงมาสักกี่ปีแล้วครับที่อาการ
0: ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละค่ะให้หลังนี้ค่ะ
1: เหรอ 3-4 ปีหลังนี่มารับพระอาจารย์รองศรี
0: ค่ะ
1: ตอนมานี่เป็นไงบ้างอาจารย
2: ์ก็คือจากการตรวจเราก็จะพบว่าลานสายตาก็แคบลงมากนะคะแล้วก็ตรวจจอตาก็จะเห็นลักษณะที่ชัดเจนของโรค RP นะคะ
1: ตรงไหนฮะถ้าเรา
2: ก็คือจะเห็นว่ามีหลอดเลือดที่มันตีบลงนะคะหลอดเลือดแดงตีบลงแล้วก็เม็ดสีเนี่ยก็มีครบ360องศาเลยเป็นเม็ดสีดำๆเต็มไปหมดแต่ว่าจุดกลางตรงจุดภาพชัดยังดูปกตินะคะ
1: ปกติตรงไหนฮะที่บอกว่าอันนี้ยังปกติ
2: สีที่มันค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ตรงกลางมีจุดสีเข้
1: ม
2: นะคะซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของจุดภาพชัด
1: ไม่ได้เป็นด่างๆเหมือนเมื่อสักครู่ที
2: ่ดูด่างๆจะเห็นรอบนอกเนี่ยค่ะที่เป็นด่างๆขาวๆ
1: อยู่รอบนอกตอนนี้อาการมันในช่วง 3-4 ปีที่มามันแย่ลงไปเรื่อยๆแม่ดูว่ามันทรงตัวมันยัง
0: ทรงค่ะยังทรง
2: ค่ะ
1: ทำไมพอพูด
0: ก็กลัวนะคะ
1: กลัวใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทรงก็คือมันจะแคบลงแคบลานตาจะแคบลงแล้วมันจะปิดก็คือเป็นตาบอดไปเลยนะคะ
1: ครับผมอันนี้สำคัญมากนะช่วงนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่ากำลังใจก็สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะก็คือเวลาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็คงจะต้องอันที่หนึ่งคือทำยังไงที่จะช่วยผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้สายตาที่มีอยู่ได้อย่างมีศักยภาพที่สุดนะคะก็จะต้องมีการตรวจจอตานะคะเพื่อดูว่าจอตามันมีการเสื่อมสภาพไปแค่ไหนนะคะมีการให้ผู้ป่วยเข้าคลินิกสายตาเรือนรางเพื่อที่จะช่วยใช้อุปกรณ์ในการมองทำให้การมองเนี่ยดีขึ้นได้นะคะ

0: ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่ากำลังใจสำคัญมากกับผู้ที่เป็นโรคนี
1: ้คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโรคนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะรับการบอกเล่าว่าไม่มีการรักษาคำนี้นี่ทำให้ผู้ป่วยเสียใจมาก
0: ทำลายจิตใจ
1: ทำลายจิตใจมากนะคะก็แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละนะคะมันก็จะมีทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะชะลอความเสื่อมหรือทำให้ดีขึ้นนะคะก็มีการวิจัยหลายแบบ
0: คือพอฟังดูเหมือนมันจะต้องแย่ลงแย่ลงยังเก่งก็ทรงตัวแล้วก็จะแย่ลงทั้งนั้นแต่ว่ามีการทำให้ดีขึ้นได้ด้วยเหรอ
1: ก็หวังว่าในอนาคตจะทำได้นะคะ
0: กำลังวิจัยอยู
1: ่ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาที่เรียกว่ายีนบำบัด
0: ยีนบำบัด
1: หรือจีนเทอราปีนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาทำในผู้ป่วยโรค RP ที่เป็นเด็กนะคะแล้วก็มีความปกติของยีนตัวหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะเอายีนที่ปกติใส่เข้าไปในตาทำให้มันสร้างโปรตีนที่ทำงานปกติช่วยทำให้เด็กมองเห็นดีขึ้นได
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่จะบุกเบิกทางของการทำยีนบำบัดต่อไปในผู้ป่วยโรค RP แล้วก็โรคอื่นๆด้วยในผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะคะซึ่งก็จะคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่อีกอันนึงที่จะมาช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้
0: ครับสเต็มเซลล์เนี่ยคำนี้เราได้ยินมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งนู้นทั้งนี้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจได้จริงไม่ผลเป็นยังไงแต่สำหรับรักษาจอตาเสื่อมนี้เป็นไงบ้างคะ
1: ค่ะก็เป็นการวิจัยค่ะซึ่งในทั่วโลกก็มีการศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์นะคะจากที่ต่างๆนะคะเทคนิคการทำวิจัยหลายๆแบบนะคะซึ่งศิริราชเองก็ตอนนี้เราก็ทำการวิจัยอยู่เหมือนกันโดยทำร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้สเต็มเซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยเองค่ะนำไปเพาะเลี้ยงให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการแล้วก็นำกลับเข้ามาฉีดในวุ้นตาผู้ป่วยนะคะอันนี้เป็นการวิจัยขั้นแรกเพื่อดูความปลอดภัยก่อนค่ะ
0: เข้าไปข้างในวุ้นตาข้างในดวงตาเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะซึ่งเทคนิคการฉีดเข้าไปในวุ้นตานี่จริงๆเราฉีดยาฉีดสารอะไรเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว

0: ใช่เรื่อง
1: ไม่ใช่เรื่องแปลก
0: แปลกน่ากลัวอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าแต่สเต็มเซลล์ที่ว่าจะถูกเอามาใช้ในการรักษาได้อย่างไรเราเดินทางมาหาคำตอบที่นี่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดครับ
3: สเต็มเซลล์คืออะไรนะครับคือเซลล์ที่เราเรียกภาษาไทยว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะครับมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะสำคัญอยู่3ประการก็คือว่าเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้กำหนดว่าตัวเองจะเป็นเนื้อเยื่ออะไรนะครับมันมีความสามารถจะเป็นโน่นเป็นนี่ได้อีกหลายอย่างมันจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแบ่งตัวได้เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้มันจะมีอยู่ในตัวอ่อนของมนุษย์คือหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องของสเต็มเซลล์ก็เป็นวิชาการก้าวหน้าชนิดหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับซิริเนี่ยเราร่วมมือโดยการใช้ DMSC Stem Pro คือพัฒนามาจากสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับที่เรียกว่าเมเซนไคมอลสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับเราก็ได้วิจัยจนกระทั่งนวัตกรรมในการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นเราก็จะรับไขกระดูกที่คุณหมอผู้รักษาคนไข้เนี่ยเอาออกมาส่งมาให้เรานะครับเราก็เอามาสกัดเอาเฉพาะสเต็มเซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในอาหารในน้ำยาซึ่งมีคุณภาพทางด้านการแพทย์ในขณะนั้นทุกๆ 3-4 วันก็จะมีการตรวจดูการเจริญเติบโตแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่ของตัวเซลล์เนี่ยนะครับว่ามันมีชีวิตอยู่ยังไงใช้เวลา1เดือนจะได้จำนวนนะครับมากพอที่คุณหมอเขาจะต้องการเอาไปใช้เราก็ส่งกลับไปให้คุณหมอเพื่อฉีดกลับคืนสู่ผู้ป่วยไปนะครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการใช้สเต็มเซลล์นะครับที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับส่งกลับไปฉีดคืนให้คนไข้แล้วก็ให้คนไข้นั้นเนี่ยหายจากโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับชนิด RP นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้มากกว่านั้นคือว่าเราอยากจะได้สเต็มเซลล์ที่ฉีดให้คนไข้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องไปสกัดมาจากกระดูกคนคนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าได้มาแล้วเราเลี้ยงจำนวนมากแล้วเนี่ยเราอยากจะเอื้ออำนวยให้คนไข้คนอื่นๆนะครับที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิด RP หายจากโรคนี้ด้วยเช่นกันครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนแล้วฮะเพิ่มไปแค่ไหนแล้วผลการรักษาเป็นยังไง
1: ค่ะตอนนี้เราก็เป็นขั้นที่1คือดูความปลอดภัยซึ่งเราก็ทำไปในผู้ป่วยประมาณ7รายแล้วนะคะในเวลา2ปีกว่าๆต้องค่อยๆดูผลแล้วก็ต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้วยนะคะ
0: ถ้าอาจารย์มองอย่างคนที่อยู่กับงานนี้โดยตรงมานานเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าอีกสักกี่ปีที่เราจะเห็นผลชัดเจนว่าอ่ะใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลเพราะมีความปัญหาเรื่องความปลอดภัย
1: คือโดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกมันคงจะต้องได้ผลนะคะแต่ว่าในระยะ5ปีโดยความคิดส่วนตัวนะคะคิดว่าภายใน5ปีนี่มันคงจะต้องมีการเอามาใช้สำหรับเพื่อการรักษาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าในแง่ของการวิจัยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ยังประมาณนี้อยู
0: ่ครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจการวิจัยโดยใช้สเต็มเซลล์รักษาจอตาเสื่อม
1: คือมันคงเป็นเพราะว่าเราเวลาที่เราตรวจคนไข้นะคะคนไข้ที่มาในเรื่อง RP เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีศักยภาพในการที่จะทำงานทั้งเลี้ยงตัวเองทั้งเลี้ยงคนในครอบครัวได้
0: ยังแข็งแรงมากร่างก
1: ายสมองดีทุกอย่างดีหมดมาเสียตรงนี้จุดเดียวนะคะซึ่งแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองไปได้อย่างนี้เรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขทุกคน
2: ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาที่สำคัญที่อาจจะเป็นคำตอบให้กับอนาคตในการรักษาผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP ให้กลับมามีดวงตาที่ปกติได้อีกครั้ง
0: เราก็ยังมีความหวังที่จะทำให้ผู้ป่วยจอตาเสื่อมนั้นอาการดีขึ้น
1: มีความหวังมากเลยค่ะ
0: มากมากเลย
1: มากเลยค่ะ
0: คุณอาจารย์ย้ำแบบนี้เราก็ยังมีกำลังใจแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมานั่งคุยกับอาจารย์พร้อมกับความสำเร็จของผลงานวิจัยแล้วก็จะช่วยคนได้มากมายเกี่ยวกับอาการจอตาเสื่อมจากพันธุกรรมขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ห้องตรวจใครที่มีอาการเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆเป็นหายโดยไม่ทราบสาเหตุไม่แน่นะครับ ว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเอ็นข้อศอกอักเสบส่วนคุณผู้หญิงที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงหัวปลายเท้าแหลมพวกนี้อาจจะทำให้คุณต้องหันมาใส่ใจสุขภาพเท้ามากขึ้นแน่นอนครับเคสแรกของเอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้ใครที่มักเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคนี้ก็เป็นได้ครับ
4: วันนี้มีอาการเจ็บจ้านตรงข้อศอกตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันบวมตอนแรกเราจะเป็นตรงข้อมือตรงนี้ก่อนแล้วนี้พอช่วงตรงนี้หายไปก็จะมาเป็นด้านนี้ครั้งแรกที่มาหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนักทำงานหนักซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นเวลา1เดือนแล้วอ่ะมันก็มาเป็นตรงด้านนี้ค่ะคือจากตรงนี้หายไปตรงด้านข้อด้านล่างตรงข้อศอกตรงนี้หายไปไม่มาเป็นตรงนี้คือเราทำงานค้าขายขายของยกของหนักแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วมันก็ยังไม่หาย
5: วันนี้คุณอรวรรณมาพบอาจารย์วิทยเชษฐ์เพราะอะไรครับมีอาการเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
4: จะเจ็บด้านข้อศอกตรงนี
5: ้ข้อศอกนะ
4: ประมาณตรงนี้ค่ะรู้สึกมันจะบวมๆไม่แน่ใจว่ากระดูกอะไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์
6: เป็นมานานเท่าไหร
4: ่อาการตรงนี้คือตอนแรกเราจะเป็นประมาณตรงนี้ก่อน
5: เคยเป็นแล้วเคยมาหาแล้ว
4: เคยเป็นแล้วแล้วก็หายพอหายจากตรงนี้ไปประมาณอาจารย์หมอนัด3เดือนตรงนี้หายไป
5: คร
4: ับอันนี้มันรู้สึกว่ามาเจ็บตรงนี้
5: มาเจ็บตรงนี้เกี่ยวข้องกันมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
4: ก็เลยสงสัย
5: เจ็บตรงนี้เจ็บยังไงฮะ
4: จิ๊ด
5: ๆจิ๊ดๆ
4: ไม่รุนแรงมากเหมือนว่าสมมติเวลาแค่เราบีบไอ้ที่จุดฉีดยายุงยากันยุงอะค่ะ
5: ก
4: ็รู้สึกว่าโอ้ที่ไม่มีแรงจะ
5: ฉีดยากันยุงกดอย่างเงี้ยเหรอฉี
6: ดให้มือซ้ายฉีด
4: ใช่ทุกไม่ว่าจะเราลองดูมือนี้ค่ะเราลองกดดู
5: ฉีดแบบอย่างนี้หรือนิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหม
4: เหมือนอย่าง
5: สเปรย์อย่างเง
4: ี้
5: ยก็เจ็บเหรอแค่นี
4: ้ก็รู้สึก
6: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: อาการตรงนี้เริ่มถึง1เดือนแล้ว
6: เดือนนึงไม่ได้ไปโดนอะไรกระแทกมาเลยนะ
4: ไม่ค่ะคือเราอ่ะค้าขาย
5: คร
4: ั้งแรกที่เรามาหาอาจารย์บอกว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนัก
5: ขายอะไรฮะ
4: เป็นพวกลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยค่ะของทอดทั้งหลาย
6: ต้องใช้แขนซ้ายไหม
4: ด้วยแล้วอันนี้เรา
6: ทอดลูกชิ้น
4: อาจารย์มันจะเกี่ยวไหมที่ว่าเราใช้เราถนัดที่หนีบลูกชิ้นหนีบอะไรกัน
5: ใช่ไหม
4: ย้ำบ่อยเกี่ยวด้วยไหมคะ
6: หนีบเพื่อจะเอาขึ้นทอดเสร็จแล้วขึ้นมา
5: แต่ก็ไม่ได้หนักมากใช่ไหมหนีบก็หนีบเบาๆ
4: แต่บางทีกระทะมันก็จะหนัก
6: แล้วข้างในมีน้ำมันด้วย
5: น้ำมันด้วย
6: ตอนยกมีน้ำมันไหมตอนยกไม่มีน้ำมัน
4: ถ้าเผื่อมีเราก็ต้องเทน้ำมัน
6: เทก่อนมือเดียวไม่ไหว
4: ใช่ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ที่ตักแต่เราจะตักมือขวา
6: ทีนี้มือซ้ายเนี่ยทำทอดลูกชิ้นเนี่ยตั้งกี่โมงครับ
4: เที่ยง
6: เที่ยงถึงกี่โมง
4: เที่ยงถึงสักห้าโมง
6: ห้าชั่วโมงมีหยุดไหมหรือขายตลอด
4: ไม่มันก็มีไม่ได้มาขายตลอดอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายเพราะเป็นช่วงปิดเทอม
5: อ
4: ันนี้เราพักเราก็น่าจะดีขึ้น
5: ปรากฏว่าม
4: ันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
4: ะ
5: พอฟังมาทั้งหมดแล้วปวดจี๊ดๆตรงข้อศอกน่าจะเป็นเพราะอะไรอาจารย์
6: ผมเชื่อว่าเป็นการทำงานมากกว่า
5: คร
6: ับ งานที่ซ้ำๆท่าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยใช่ไหมตะหลิวกระทะหม้อต้องยกต้องหิ้วต้องถืออะไรเงี้ยก็เป็นได้ว่าอาจจะใช้งานมานานแล้วซ้ำๆเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนปวดตรงไหนนะครับ
4: ประมาณตรงนี
6: ้ตรงนี้นะ
4: อาจารย์ตรงนี้มันกระดูกมันเกี่ยวไหมหรือว่าเราเป็นเพราะเราที่เรา
5: ปวดปวดมาอย่างเงี้ย
6: ปวดนะครั้งนี้ไม่ปวดอ่ะ
4: ปวดไหม
6: เดี๋ยวดูนะดูเทียบกันหน่อยปวดไหมฮะ
5: ก็มีนะ
4: ก็มีต้องแสดงว่าผอม
6: ปวดเหมือนกันฮะ
5: ผอม
6: ปวดเพราะผอมนะครับ
5: กระดูกโหลฮะผอมลง
6: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตรงนี้นะครับขอทดสอบเลยนะเขาบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฮะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บตรงนี้ใช่ไหม
4: ประมาณนี้
6: เจ็บ
4: แต่ไม
6: ่
4: มา
6: ไม่มา
4: เนี่ยตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ที่อ๋อตรงนี้เจ็บ
6: เมื่อกี้หนูชี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กดไม่เจ็บนะครับกดได้แรงเท่ากันนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บ
4: เนี่ยอ
6: ันนี้เจ็บแล้ว
5: ผมกดตรงกระดูกเจ
6: ็บตรงนี้เป็นที่เกาะของเอ็นตรงนี้จะมีเอ็นนะครับแล้วมีกล้ามเนื้อนะครับมาตรงนี้ขออนุญาตนะครับแต่ตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมานี
5: ่
6: กล้ามเนื้อจะมาตรงนี้นะครับ ตอนนี้มีเอ็นเกาะแล้วเอ็นตรงนี้กับกล้ามตรงนี้มันเป็นเส้นเดียวกันก็จะวิ่งมาที่ข้อมือตรงนี
5: ้
6: เพราะฉะนั้นวิธีทดสอบง่ายนะครับอันที่1เรากดตรงนี้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บแน่ๆนะครับเจ็บมากด้วยนะครับอันที่2เราให้เหยียดแขนนะครับกำมือนี่ครับกำมือแล้วงุ้มเหยียดตรงๆนะครับ ตรงๆแบบนี้ทำแบบนี้เจ็บไหมครับเจ็บตรงนี้ไหมทีนี้ผมให้กระดกข้อมือสู้กันกระดกขึ้นขึ้นเจ็บไหมเจ็บตรงไหนครับชี้
4: ตรงจี๊ด
6: พอกระดกข้อมือสู้ผมเนี่ยขึ้นแรงๆจะเจ็บตรงนี้แทนไม่ได้เจ็บตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือการเป็นการยืดกล้ามเนื้อ
5: เส้นเดียวกัน
6: มานี่การทำงอข้อมือไปข้างล่างนี่นะครับแล้วก็จะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกก็จะมายืดเอ็นตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราให้กระดกข้อมือสู้กันเนี่ยเขาจะเจ็บทุกครั้งนะครับ
5: มันเหมือนไปฝืนเอ็นตัวนี้ซึ่งเจ็บอยู่
6: ใช่อันนี้ท่าหนึ่งหรือเราจะแบบนี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้อันนี้ให้กระดกข้อมือไว้เลยเจ็บไหมคะเจ็บไหมเจ็บอันนี้สู้กันนะนี้อย่าให้ผมกดลงนะดูนะครับผมจะงุ้มลงนะครับสู้กันอย่าให้ผมกดได้นะครับสู้กัน
5: ไหวไหมฮะ
6: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
6: เจ็บมากใช่ไหมครับ
5: ต้องยอม
6: อันนี้ก็เป็นการทดสอบว่ามีการอักเสบตรงนี้จริงๆ
5: แล้วเป็นเพราะเส้นเอ็น
6: โดนยืด
5: หรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อฮะ
6: มันเป็นอันเดียวกันหมดนะฮะเอ็นกล้ามเนื
5: ้อแ
6: ล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ็นอีกอันนึงการอักเสบก็อยู่ตรงที่
5: บริเวณนี้ใช่ไหม
6: ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยคนไข้ชี้ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยนะคร
4: ับ รู้สึกว่ามันบวมไม
6: ่แต่เป็นอาการที่ปวดร้าวลงมาตามกล้ามเนื้อนะคร
5: ับ เช่นการรักษาต้องทำไง
6: การรักษาก็คือตามหลักก็ง่ายๆคือพักทีนี้ก็พักมาเดือนแล้วเขาบอกเขาพักจริงๆพักจากงานทำมาหากิน
5: ครับ
6: แต่งานบ้านเขาก็มีทำข้าวล้างจานปวดไหมหิ้วกับข้าวปวดไหมเวลาหิ้วกับข้าว
4: แค่ชามเป็นกระเบื้องก็รู้สึกแบบจะไม่ค่อยนี่
6: ยกกี่ใบเจ็บใบเดียวก็แย่
4: ใช
6: ่ยกทีละใบไม่ไหว
5: โอ้โหนี่เป็นเยอะนะยกใบเดียวปวดนะ
6: ปวดครับ
4: ชามกระเบื้อง
5: ฮะถ้าปล่อยไว้ไม่มาหาหมอไม่รักษามันก็จะปวดอย่างนี้ไปเรื่อย
6: ๆครับ
5: หรือมันจะอาการมันจะแย่ลงไปมากขึ้น
6: คือส่วนใหญ่ก็มีแค่อาการปวดไม่เรื่องแขนอ่อนแรงจนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยที่คนไข้มักจะกลัวกลัวขยับแขนไม่ได
5: ้จะไปถึงขั้นนั้นไหม
6: กลัวอัมพาตใช้งานไม่ได้ไม่นะโรคนี้คือเจ็บอย่างเดียวเลย
4: เจ็บแบบรำคาญ
6: เจ็บแบบนี้ครับเจ็บแบบนี้เจ็บน้อยเจ็บมากอีกเรื่องนึง
4: แล้วจะบรรเทาให้มัน
6: ก็มียาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาทาเพราะตอนนี้พักแล้วแต่ว่ายังพักไม่จริงเพราะงานบ้านยังมีอยู่คือถ้าไม่หายจริงๆเราจะมีวิธีการนะครับแล้วก็มีวิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงนี้แต่เนื่องจากว่ารายนี้เป็นมาเดือนเดียวไม่ควรจะฉีดเพราะการฉีดก็จะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่
5: อ
6: ยพอเอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วมันจะขาดพอขาดก็จะเจ็บเรื้อรังเพราะฉะนั้นตรงนี้สมัยก่อนเราฉีดกันบ่อยนะครับแต่เราพบว่าจากการวิจัยเราพบว่าถ้าฉีดอันนี้ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยจะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อย
5: แล้
6: วคนไข้อาจจะเก็บอยู่เป็นเรื้อรังแล้วก็เลยปัจจุบันก็
4: ไม่
6: ค่อยจะฉีดกัน
5: ไม่หมายถึงว่าฉีดแค่ครั้งเดียวก็มีความเสี่ยง
6: ที่ความเสี่ยงแล้ว
5: ทำไมเอ็นตรงนี้เสี่ยงที่จะเป็นแต่ว่าถ้าตรงข้อมือที่อาจารย์เคย
6: ครับถ้าเป็นเอ็นข้อมือตรงนี้เอ็นตรงนี้มันที่เกาะของเอ็นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงนี
5: ้
6: แต่เอ็นตรงนี้มันเป็นเกาะบนปุ่มกระดูกเป็นเอ็นที่เกาะบนปุ่มกระดูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเปื่อย
5: ง่ายกว่า
6: ขาดจะง่ายกว่านะครับ
5: แต่จริงๆนี้พอฟังมันเหมือนมีกล้ามเนื้อด้วย
6: ครับมีกล้ามเนื้อแล้วมีเอ็นส่วนที่เป็นเอ็นมันนิดเดียว
5: ครับ
6: นะครับนิดเดียว
4: นี่ถือว่ารุนแรงไหมคะอาจารย
6: ์นี่ไม่รุนแรงหรอกครับอย่างที่บอกมันเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายอะไรทีนี้ยังไม่ได้ทานยาอะไรมาเลยนะเดือนหนึ่งนี้ที่เป็นก็ลองใช้ยาแก้เสพยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานไป
4: ยาทาอะไร
5: ก็มีแล้วก็ต้องดูแลข้อศอกดูแลแขนด้วย
4: ยังไง
6: คือบางทีเราก็ส่งไปทำกายภาพบำบัดเขาอาจจะใช้อุลตราซาวด์นวดกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันคลายให้มันยืดออกเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้อาจจะตึงอยู่บ้างนะครับอาจจะตึงอยู่บ้างเขาใช้ถ้าสะดวกที่จะมานะครับ
4: กายภาพใช่ไหม
6: คะเอาง่ายๆก็ทานยาทายาไปก่อน
4: กายภาพนี่ประคบน้ำอุ่น
6: ถ้าใช้อุตสาหะถ้าอยู่บ้านเราอาจจะใช้ประคบน้ำอุ่นก็ได้นะครับ
5: อุ่นหรือเย็นดีฮะ
6: อุ่นดีกว่า
4: อุ่นดีกว่า
5: อาการแบบนี้เราป้องกันได้ไหมฮะคือถ้าคนที่ต้องทำงานคล้ายคุณอรวรรณเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้เอ็นตรงปุ่มกระดูกนี่มันเจ็บอักเสบ
6: คือถ้าหลังจากที่หายแล้วนะครับเราอาจจะต้องทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับวิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไม่ยากอะไรก็จะใช้ดัมเบลขนาดสักครึ่งกิโล
5: ไม่หนักมาก
6: สำหรับตัวเล็กๆนี้เอาสักครึ่งโลก็พอนะครับเอามาแล้วก็อาจจะใช้หมอนเท่านะครับ
5: ครับ
6: ในมือเนี่ยถือดัมเบลอันนี้ลองให้สูงขึ้น
5: อ๋อหาผ้าหรือหา
6: ผ้าหรือหมอนเล็ก
5: ๆหมอน
6: ลองนี่แล้วก็กระดกข้อมือนะครับกระดกคันนี้แล้วค้างไว้10วินาที
5: เอาค้างไว้นะ
6: ค้างไว้เกรงไว้ครับแล้วก็เอาลงคร
4: ับ
6: ครับ กระดกขึ้นค้างไว้แล้วก็นะทำสัก10-20ครั้งเช้ากลางวันเย็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนคนเล่นกล้าม
5: ครับ
6: ใช่มั้ยครับ
5: การทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นสำคัญยังไงฮะ
6: ก็จะทำให้เอ็นตรงนี้มันแข็งแรงตามไปด้วยนะครับ
5: เพราะเป็นเอ็นที่ติดกับกล้ามเนื
6: ้
5: อ
6: ใช่ครับพอแข็งแรงก็จะมีอักเสบยากหน่อย
5: ทำงานได้เยอะขึ้นยกของได้หนักขึ้น
6: ใช่คร
5: ับแต่การยกของก็ไม่ควรจะยกของหนักมือเดียวอย่างที่เรารู้กันใช่ไหม
6: ครับ
5: ประคองสองมืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณอาจารย์มากกับขอบคุณคุณอรวรรณนะครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ก็หวังว่าใครที่มีอาการแบบนี้จะลองนำกลับไปใช้นะครับส่วนช่วงหน้าผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับเคสสุดท้ายของรายการในวันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงๆครับ
7: ก็รู้สึกว่าเจ็บที่เท้าเวลาใส่รองเท้าอะค่ะแล้วก็มีปุ่มกระดูกโนนมาตรงนิ้วหัวแม่เท้าอะค่ะพอใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเจ็บจะเดินได้ไม่นานเดินไปแล้วก็พอเจ็บมากแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะแบบเดินเท้าเปล่าดีกว่าประมาณนั้นนะคะข้างขวาจะเป็นน้อยแต่ข้างซ้ายนี่จะมีความรู้สึกว่ามากคือคิดว่าจากที่ตอนเด็กๆ เราใส่รองเท้าไม่ถูกวิธีค่ะเพราะรองเท้านี้งอเฉพาะตรงปลายเท้าค่ะมันจะหกปลายนิ้วเท้าเข้าไปหากันตรงเราไม่ได้ดูว่าตรงปุ่มกระดูกตรงหัวแม่เท้าอ่ะมันไม่มีอะไรรองรับอะค่ะมันก็จะนูนออกเรื่อยๆแล้วพอใส่รองเท้าไปถ้าไม่ไปดันตรงปุ่มกระดูกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ปุ่มกระดูกไปกดกับรองเท้าทำให้เจ็บมาก
5: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับวันนี้คุณประคองมาพบนักกายผมก่อนครับอาจารย์วรัตน์ปรากฏมงคล
8: ค่ะ
5: วันนี้มาพบด้วยสาเหตุอะไรครับ
8: สาเหตุจากนิ้วเท้ามันเกย์ค่ะ
5: นิ้วเท้า
8: ค่ะ
5: เป็นไงฮะนิ้วเท้าเกม
8: ปลายนิ้วเข้าไปหานิ้วใกล้เคียงอะค่ะ
5: นิ้วโป้งเนี่ยแหละฮะ
8: ค่ะ
5: มันหุบเข้าไปหา
8: ค่ะ
5: นิ้วชี
8: ้ค่ะ
5: เอ็มเกิดขึ้นได้ไงฮะ
8: น่าจะเกิดจากการใส่รองเท้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือตรงนั้นไม่ได้ระวังหรือไม่ได้ใส่รองเท้าแบบหัวเล็กๆอะค่ะพอโตขึ้นมาก็จะใส่สูงมันก็มีอาการเจ็บมาเรื่อยๆอะค่ะ
5: เหรอเจ็บก็ทนใช่ไหม
8: ทนค่ะ
5: เพื่อความสวยเพื่อความสูงและสูงสุดท้ายทำไมถึงต้องมาที่นี่ฮะ
8: ก็มันเจ็บมากขึ้นนะคะ
5: เจ็บ
8: เดินไม่ได้ไกลพอเจ็บแล้วเหมือนกับแทบจะอีกคู่นั้นถอดทิ้งดีกว่าเด
5: ิน
8: เท้าเปล่ายังสะดวกกว่า
5: เลยซึ่งมาแพงๆนี่มันยอมถอดทิ้งเลยนะ
8: ค่ะ
5: เพราะมันเดินแล้วมันเจ็บ
8: ถ้าเดินนานค่
5: ะ
8: แต่ถ้ามาทำงานเนี่ยเราจะมีรองเท้าเปลี่ยนก็โอเคแต่ถ้าเราไปที่อื่นไปไกลๆเนี่ยเราต้องคิดหนักละเราจะใส่คู่ไหนที่เราจะไปได้ไกลที่สุดอะไรเนี่ยค
5: ่
8: ะ
5: ให้ใส่สบายขึ้น
8: ค่ะ
5: ขออนุญาตดูนะฮะเป็นไงบ้างครับ
9: ดูจากเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะเราก็จะต้องดูทั้งสองข้างเพราะว่าองศาหรือว่าการบิดเบี้ยวของเท้ามันจะไม่เหมือนกัน
5: จริงเอียงไม่เท่ากันเนาะ
9: ใช่ค่ะก็คือจะมีลักษณะของนิ้วหัวแม่โป้งปกติของเราจะตรงนะคะไปด้านหน้าอันนี้เนี่ยมันเบนออกไปด้านนอกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการบวมตุ่ยตรงนี้ขึ้นมานะคะบางคนก็จะเจ็บปวดเวลาที่ใส่รองเท้าเราเรียกว่าโรคฮาลักส์วาลกัสหรือว่าโรคหัวแม่โป้งเกยออกด้านนอกค่ะ
5: เกิดจากอะไรฮะสาเหตุ
9: อาจจะมีทั้งพันธุกรรมด้วยนะคะในครอบครัวเนี่ยมีคนเคยเป็นแล้วลูกหลานเนี่ยก็มีอาการเดียวกัน
5: ค่
9: ะหรือว่าในคนไข้ที่ใส่รองเท้าสตรีแฟชั่นหน้าแค่รองเท้าพอยต์ส้นสูงเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอันนี้ได้เยอะค
5: ่
9: ะ
5: แต่การเป็น2ข้างไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ผิดปกติไหมฮะ
9: ส่วนใหญ่ก็คนไข้มาเนี่ยเท้าสองข้างก็ไม่คนทั่วไปเองเนี่ยเท้าเราก็ไม่ได้เท่ากันทั้งซ้ายและขวาอยู่แล้วค่ะก็แล้วแต่ว่าคนไข้เป็นมากเป็นน้อยข้างใน
5: งั้นสาเหตุของคุณประคองก็น่าจะเกิดจากใส่รองเท้าหัวแหลมๆบีบๆสุดหรือส้นสูงมาเป็นหลายสิบปี
9: ใช
5: ่ไหมฮะหรือว่าจะต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหม
9: ค่ะเราก็จะต้องทำการดูเหมือนคนไข้ที่มีปัญหาเท้านะคะว่าโมชันหรือว่าการขยับของนิ้วเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติถ้านิ้วเท้าถ้าข้อหยุดตรงเนี่ยมันจะขยับขึ้นลงง่ายอะค่ะแต่ว่าบางคนพอนิ้วมันเอ็นออกไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้เหมือนกับขยับลำบากแล้วเวลาเดินก็จะปวดค่ะอ
5: ย่างข้างซ้ายเนี่ยสังเกตว่านิ้วจะเอียงไปมากกว่าข้างขวา
9: ถูกค่ะ
5: ใช่ไหมฮะอย่างนี้เอียงขนาดนี้ถือว่าเอียง
10: ระดับปกติไหมฮะหรือว่าถ้าอาการรุนแรงจะเอียงได้มากแค่ไหนยังไง
9: ค่ะก็ในบางเคสถ้าเรามีการเอ็กซาเรย์แล้วเนี่ยเราจะวัดค่าของมุมองศานะคะของกระดูกตรงนี
10: ้
9: กับนิ้วชี้นิ้วโป้งที่พอยออกไปนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูองศาว่ามันประมาณกี่องศาถ้าประมาณ 20-40 เนี่ยคือยังรักษาด้วยกายอุปกรณ์ได้ดีอยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยเกยกันเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็แพทย์ก็อาจจะแนะนำว่ามีการผ่าตัดเพื่อจะเอากระดูกเนี้ยเรียงกลับมาให้มันหยุดตรงค่ะ
10: ต้องผ่าตัดเลยนะถ้าเอียงมากเกิน40องศา
9: ใช่ค่ะ
10: คือดูสมมุติเส้นนี้ใช่ไหมฮะแล้วดูมุมที่เอียงตรงนี
9: ้ใช่ค่ะ
10: ดูว่ามุมตรงนี้เท่าไหร
9: ่มันจะเป็นมุมตรงนี้กับมุมตรงยาวๆตรงนี้มา
10: วัดอย่างนี้กับตรงนี
9: ้ใช่ค่ะ
10: อ๋ออย่างนี้นะฮะ
9: ใช่คือแพทย์ก็จะแนะนำแต่ว่าคนไข้บางคนก็เหมือนพอบอกว่าผ่าตัดมันก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะบางคนก็จะไม่เลือกที่จะทำเพราะว่าคิดว่าหารองเท้าเหมาะสมใส่ก็เดินได้แล้วก็จะไม่ผ่าตัด
10: อย่างนี้ก็คงจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนั่นคือวิธีอะไรครับ
9: ค่ะแล้วก็จะแนะนำคนไข้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อใส่รองเท้าหน้าแคบแล้วเรารู้ว่าเจ็บเราก็จะงดเว้นนะคะเราก็จะพักไปหรือว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยก็อาจจะต้องละเลิกนะคะ
10: ครับงั้นแนะนำแบบไหนดีฮะ
9: ค่ะก็ปกติเนี่ยคนไข้ที่บางคนเขาต้องทำจริงๆนะคะที่เขาต้องใส่รองเท้าที่ตามเหมือนกับคัชชูหรือว่าเป็นเครื่องแบบเนี่ยเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าอันนี้ใส่แค่เวลาทำงานที่จำเป็นพอแต่เวลาอื่นที่คุณจะต้องยืนหรือคุณจะไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราจะแนะนำให้ใส่รองเท้าเป็นแบบอื่นค่ะอาจจะเป็นรองเท้ากีฬานะคะที่มีความกว้างของตรงเนี้ยให้มันพอดีกับเท้าเราเพราะว่าถ้าเราเลือกรองเท้าหน้าแคบมันก็จะบีบเราเดี๋ยวเราก็จะ
10: หลวมๆหน่อยดีกว่าไหมฮะ
9: ให้พอดีไม่หลวมไปไหมครับ
10: ไม่ควรหลวมไปด้วย
9: ใช่ค่ะหรือว่ารองเท้าเป็นหัวโต้อย่างนี้ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะใส่สบายมาก
10: อย่างนี้เดินสบาย
9: ค่ะงานกายอุปกรณ์เราก็จะมีคนไข้ที่บางคนมาแล้วมีหนังด้านหรือว่ามีการกระจายน้ำหนักไม่ดีเนี่ยเราก็จะแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะมีแผ่นรองในรองเท้าใช้ด้วยเหมือนกันคือในบางคนเนี่ยเท้าเวลาที่นิ้วโป้งเกยเนี่ยเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยเขาก็จะแบนลงด้วยมันจะเหมือนมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเราก็เลยจะต้องจัดเท้าให้อยู่ในท่าที่ดีแล้วก็มีอุ้งเท้าที่รับเท้าได้ให้เท้าตรงเดี๋ยวคนไข้ลองยืนให้ดูหน่อยนะคะในกรณีที่คนไข้เวลาที่เท้าแบนนะคะคืออุ้งเท้าปกติเวลาเรายืนเนี่ยมันจะมีโค้งด้านในของเท้าใช่ไหมคะในบางเคสเนี่ยเวลาเหมือนกับตรงนี้กล้ามเนื้อมันยืดจนเกินไปหรือเอ็นมันถูกยืดตรงเนี้ยเท้าก็จะแบนแล้วก็ล้มลงมาพอเท้าล้มลงมาปุ๊บนิ้วโป้งตรงนี้ก็จะโดนดันมันก็จะยิ่งแบะออกแบะออกแบะออกไปเรื่อย
10: ๆก็ต้องประคองไว้
9: ใช่ค่ะ
10: ฉะนั้นครับด้วยแผ่นรองแผ่นรองนี่แผ่นรองทั่วไปเราไปซื้อได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องทำพิเศษที่นี
9: ่อ๋อค่ะถ้าในกรณีที่คนไข้เป็นแบบไม่เยอะนะคะเราคิดว่าตัวเองสามารถที่จะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยก็จะมีจำหน่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่รองอุ้งเท้าด้านในค่ะก็ใส่ไว้ในรองเท้านะคะ
10: อันนี้คืออะไรฮะ
9: อันนี้ก็คือเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของนิ้วเนื่องจากนิ้วโป้งมันเกยออกไปใช่ไหมคะเราก็จะหาวัสดุที่เป็นนิ่มๆมาใส่ไว้ระหว่างนิ้วเท้าเวลาที่มันเบียดกันเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นซิลิโคนนะคะที่เอาไว้ใส่นะคะเราก็จะใส่ไประหว่างนิ้วเท้าตรงนี้นะคะคนไข้ก็จะใส่ในรองเท้า
10: ชิ้นอื่นนะครับของเล่นชิ้นอื่น
9: อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นมีวัสดุแตกต่างกันอันนี้จะเป็นโฟมค่ะแต่ว่าจะหนาหน่อยบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะมันหนามากใช่ค่ะ
10: พวกแผ่นรองต่างๆหรืออุปกรณ์เหล่านี้นะครับที่จะเสริมช่วยผู้ป่วยให้สบายขึ้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตอนไหนบ้างหรือว่าใส่ไว้ทั้งวันไหมหรือว่าตอนไหน
9: ค่ะก็สำหรับแผ่นรองในเริ่มจากแผ่นรองในรองเท้าก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ในระหว่างวันที่มีกิจกรรมการยืนหรือว่าการเดินนะคะโดยใส่ไว้ในรองเท้านะคะโดยในรองเท้าทั่วไปปกติเนี่ยเขาจะมีแผ่นรองแผ่นเดิมอยู่นะคะเราก็จะต้องเอาออกก่
10: อ
9: นแล้วเราก็จะเอาแผ่นอุปกรณ์ของเราเนี้ยใส่แทนที่ลงในรองเท้า
10: ซึ่งอุปกรณ์นี้เราอาจจะทำให้
9: เราก็จะทำให้เหมาะกับแต่ละคนพวกอุปกรณ์เล็กๆที่ใส่ในนิ้วเท้าเหล่านี้ถ้าคนไข้ไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะซื้อมาใส่ในช่วงกลางวันก็ได้ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาใส่มันจะต้องมีตัวรัดก็คือต้องหุ้มด้วยถุงเท้าค่ะเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็นสมมติใส่ซิลิโคนแยกนิ้วเท้าไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะสวมถุงเท้าทับ แล้วก็ใส่ซึ่งใส่ในรองเท้าเนี่ยจะใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้
10: งั้นสิ่งที่จะแนะนำคุณประคองในวันนี้คืออะไรบ้างครับ
9: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหยุดปัญหาก่อนนะคะก็คือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับการใส่นะคะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์เนี่ยก็มาติดต่อปรึกษาแพทย์ได้ว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาด้วยอุปกรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ
10: ครับแล้วทางโรงเรียนกายอุปกรณ์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเขาให้หรือใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือนิ้วไม่เกยกันเนี่ยจะมีอีกไหม
9: ค่ะก็ระหว่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ก็มีการทำงานวิจัยนะคะเพื่อจะศึกษาหาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่มาช่วยคนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยบ่นว่าปวดมากเลยแล้วมันก็กระทบกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบเดินไม่ได้หรือว่ายืนแล้วก็ปวดแล้วเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการคิดทำอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่แยกนิ้วเท้าโดยใช้ซิลิโคนนะคะที่จะมาสวมแล้วคนไข้ก็จะใส่ตอนนอนเขาก็จะเหมือนกับไม่ได้ต้องทำอะไรมากแค่ใส่แล้วก็นอนแล้วก็เป็นการรักษาระหว่างกลางคืนเ
10: น
9: ี้ย
10: หน้าตาเป็นไงครับ
9: ก็มีมาให้ดูอันนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองนะคะก็คือจะเป็นซิลิโคนที่เราสามารถที่จะซื้อได้จากร้านที่เป็นตัวทำอุปกรณ์การแพทย์นะคะ
10: นิ่มๆเลยนะฮะ
9: ใช่เวลาเราบีบไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากดผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะ
10: ครับ
9: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคนไข้เป็นตัวอย่างใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาข้างซ้ายนะคะบางคนเนี่ยนิ้วเขาเกยกันนี้พอเราสวมงี้นิ้วมันก็จะกลับมาตรง
10: ก็แยกไม่ได้
9: ใช่ค่ะ
10: คุณประคองใส่แล้วเป็นไงบ้างครับ
11: ใส่แล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่ายังไม่อาจจะขาดถุงเท้า
10: ก็เลยยัง
9: หลวมๆอยู
10: ่แบะๆออกอะไรงี้นิดหน่อยไหม
11: ฮะ
10: งั้นอาจจะเป็นคนไข้อีกหนึ่งรายที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรากำลังทำวิจัยอยู่
9: ค่ะมี
10: แล้วอีก12เดือนมาดูกันว่าองศาลดไหม
9: ติดตามผลกัน
10: ครับผมขอบคุณประคองมากแล้วขอบคุณอาจารย์วรลักษณ์นะครับสวัสดีครับ

ัญหาสำคัญเวลาที่คนไข้รับผลตรวจสุขภาพมาเนี่ยก็คือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาตรวจสุขภาพเราต้องรู้ก่อนว่าเราตรวจอะไรบ้างแล้วความปกตินั้นคืออะไรหรือว่าความไม่ปกติอันนั้นคืออะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงค่ะแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษจะเขียนคำว่า CBC อันนี้เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยมันจะได้ผลออกมา3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกร็ดเลือดในแง่ของความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงนะคะค่าปกติเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยจะต้องมากกว่า38ขึ้นไปนะคะผู้ชายก็มากกว่า40ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่า36เนี่ยเราจะเรียกว่าซีดหรือว่าภาวะโลหิตจางถ้ามีภาวะซีดหรือโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคนคนนั้นจะเพลียนะคะจะเหนื่อยง่ายสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างตั้งแต่ว่าเริ่มต้นนี่คนไข้อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะถ้าเหล็กก็จะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเครื่องในนะคะหรือผักที่เป็นสีเขียวเข้มๆพวกนี้จะมีธาตุเหล็กเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองอาจจะขาดธาตุเหล็กอาจจะลองเสริมพวกนี้ดูหรือว่าจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือวิตามินที่มันมีธาตุเหล็กก็ได้ค่ะปริมาณเม็ดเลือดขาวนะคะค่าของเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็คือ 5,000 ถึง 10,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะทีนี้ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะเจอได้ในกรณีที่ร่างกายอาจจะมีการติดเชื้อมีความเครียดนะคะเม็ดเลือดขาวมันจะสูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสูงขึ้นก็ลองดูว่าตอนนั้นเรามีภาวะติดเชื้ออะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสอาจจะทําให้เม็ดเลือดขาวมันต่ําลงมาได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมียาบางกลุ่มที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวมันต่ําได้ในแง่ของการดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอตรงนี้ก็จะช่วยเราในแง่ที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวมันกลับขึ้นมาได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะสําหรับการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็คือเกร็ดเลือดในส่วนของเกร็ดเลือดเนี่ยค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ1.5 จนกระทั่งถึง 400,000 ถ้าเกร็ดเลือดต่ำเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เรามีจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายขึ้น

0: ตัวเลขที่จะทำให้มีปัญหามากจริงๆเนี่ยคือต่ำกว่า 70,000 เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเยอะละต่ำกว่า 50,000 หรือต่ำกว่า 20,000 เนี่ยอยู่เฉยๆบางทีเนี่ยเลือดออกได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีหลายอย่างค่ะตั้งแต่เรื่องของยาเรื่องของตัวโรคที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดเลือดต่ำก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอนะคะสังเกตง่ายๆค่ะถ้ามีจ้ำเลือดออกมานะคะเจาะเลือดแล้วเกล็ดเลือดต่ำควรจะไปตรวจค่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลในเลือดอันนี้ทุกคนคุ้นเคยนะคะคนปกติทั่วไปจะต้องต่ำกว่า100ถ้ามากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้ามากกว่า126ร่วมกับมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้แน่นอนค่ะคนไข้น่าจะเป็นเบาหวานถ้าสูงมากๆในที่นี้มากกว่า180หรือ200แนะนำว่าคุณหมอควรจะต้องให้ยาละค่ะแต่ถ้าเกิดจะดูแลตัวเองในตัวเลขที่ต่ำกว่านั้นก็ควรจะลดน้ำตาลน้ำหวานนะคะลดน้ำหนักค่ะออกกำลังกายตรงนี้จะช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดมันลดลงได้ค่ะตัวที่จะส่งกันบ่อยๆก็จะเป็นคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซไรด์นะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเรียกว่าไขมันดีไขมันไม่ดีอันนี้จะเป็นส่วนย่อยของคอเลสเตอรอลบางคนเนี่ยไม่ได้แยกไปเขาก็จะอาจจะเจาะคอเลสเตอรอลตัวเดียวคอเลสเตอรอลตัวเดียวเนี่ยจริงๆแล้วค่าปกติมันไม่ควรจะเกิน200เพราะนี่ถามว่าเมื่อไหร่มันแย่ถ้าเมื่อไหร่เกิน240อันนี้ตัวเลวสูงแน่นอนแต่ถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง240เราควรจะไปดูนิดนึงว่าที่สูงเนี่ยเป็นตัวดีหรือตัวเลวตัวที่ดีเราเรียกว่า HDL นะคะตัว H มาจากคำว่า Highเพราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งดีในขณะที่ตัว L มาจากคำว่า low ยิ่งต่ำยิ่งดีโดยทั่วไปตอนนี้ค่ะค่าของไขมันตัวเลวเราต้องการให้ต่ำกว่า130ถ้าใครมีโรคหัวใจมีโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นเบาหวานคุณหมอเขาต้องการให้ต่ำกว่า100เลยนะคะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะรักษาถ้าสมมติว่าตัวเลขมันสูงอยู่การดูแลจะทำยังไงดีอันแรกๆง่ายๆก็คือลดไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์นะคะไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขที่อุณหภูมิห้องอันนี้เราเลี่ยงซะเราเพิ่มไฟเบอร์หรือเพิ่มใยอาหารพูดง่ายๆว่ากินผักเยอะๆตัวสุดท้ายเราออกกำลังกายค่ะนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของไขมันตัวดีหรือ HDL นะคะยิ่งสูงยิ่งดีเอาเท่าไหร่บอกว่ามากกว่า60ก็ยิ่งดีอันนี้จะช่วยป้องกันโรคหัวใจโดยทั่วไปค่ะคอเลสเตอรอลตัวดีหรือว่า HDL เนี่ยร่างกายเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยกรรมพันธุ์หลายคนจะบอกว่าไม่ทำอะไรเลยก็สูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กรรมพันธุ์ดีอยู่แล้วก็ดีถ้ายังไม่ดีต้องการจะเสริมให้มันดีขึ้นหยุดสูบบุหรี่ค่ะออกกำลังกายลดน้ำหนักทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีการที่จะทำให้ HDL สูงขึ้นได้ค่ะอีกอันนึงคือไตรกลีเซไรด์ไตรกลีเซไรด์เนี่ยจะเป็นไขมันที่เราเจาะไปด้วยกันนะคะไตรกลีเซไรด์ค่าปกติไม่เกินถ้าเกิดสูงมากๆสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของหัวใจแต่ว่าจะเป็นเรื่องของตับอ่อนอักเสบการลดไตรกลีเซไรด์ถ้ามันมีสูงข้อที่1ถ้าดื่มเหล้าหยุดเหล้าก่อนนะคะลดพวกน้ำหวานพวกข้าวแป้งน้ำตาลออกกำลังกายและลดน้ำหนักนะคะทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ไตรกลีเซไรด์ลดลงค่ะค่าปกติของยูริกเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเกินเลข6เนาะผู้ชายไม่ควรจะเกินเลข7ในกรณีของยูริกที่สูงไปแล้วนะคะถ้าสมมติคนคนนั้นไม่ได้มีปวดข้อก็อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์แต่ในกรณีที่มันสูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปสะสมที่ไตอะค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตเสื่อมได้ยูริกมันสูงเกิดจากอะไรได้บ้างหลายอย่างเลยนะคะถ้าคนไข้ไตไม่ดีอันนี้ก็ยูริกก็ต้องไปรักษาที่โรคไตส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนจะชอบพูดกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะเครื่องในอะไรพวกนี้ผักทอดยอดอันก็เป็นส่วนนึงที่จะมีเรื่องของยูริกสูงได้อีกกลุ่มนึงที่จะไม่ค่อยมีใครพูดกันเลยก็คือแอลกอฮอล์ค่ะดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะพวกนี้ยูริกสูงได้อันที่2ค่ะดื่มน้ำหวานเยอะๆนะคะน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆน้ำตาลจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นยูริกได้การทำงานของไตนะคะส่วนใหญ่จะมีการส่ง2ตัวค่ะชื่อว่า BUN นะคะกับ CR 2ตัวนี้ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบง่ายๆคือของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าเมื่อไหร่มันสูงเกินค่าปกตินะคะเช่นตัว BUN เนี่ยมันอาจจะเกิน20หรือค่า CR เนี่ยมันเกิน 1.2 ก็แสดงว่าตอนนี้การกรองของไตในแง่ของการเอาของเสียออกไม่ดีละก็จะบอกว่าตอนนี้ไตเราเริ่มเสื่อมละนะคะทีนี้เวลาไตเสื่อมเนี่ยมันคงต้องมองหลายอย่างอันที่หนึ่งจากยาหรือเปล่าจากโรคติดเชื้อหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่าเราจะทำยังไงถ้าเรากินยาอยู่เราก็อาจจะลดหรือว่าเลี่ยงหรือหยุดยาอันที่สองการขาดน้ำนะคะหรือว่าเสียเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยห้ามกั้นปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าปัสสาวะก็ไม่ต้องกั้นเนาะแล้วที่เหลือก็ไปตรวจค่ะว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรก็จะไปรักษาที่สาเหตุ
1: พลังแสงทะลุมิติ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดิน

0: eltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
2: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
1: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
4: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยจะก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
1: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยกับรายการรักผิวหมอรามานะคะวันนี้ดิฉันมีดานิตยามาพบกับคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5โมงถึง6โมงเย็นช่องทางในการดูเราก็มีหลักๆ2ช่องทางถ้าใครทาง Facebook ตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่องทางหลักทางนึงที่คุณสามารถติดต่อกับเราได้ส่งข้อความนะคะหรือว่าก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ของเรานี่แหละส่งคำถามมาได้เลยหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะใครที่ดูอยู่ทาง True Vision ช่อง42หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันก็คือ023547105นะคะ023547105ค่ะและอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำว่าถ้าฝากคำถามมาแบบนี้นะคะอยากให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุดที่ต้องขอเลยชื่อนามสกุลนะคะอายุเพศแล้วก็มีลักษณะของอาการหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงอาการแพ้ยานะคะขอข้อมูลตรงนี้ครบเลยค่ะคุณหมอจะได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะคะวันนี้ค่ะโรคที่เราจะคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็หลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะจากพันธุกรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากขึ้นได้นะคะวันนี้เรามีคุณหมอ2ท่านที่มาคุยกับเราตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแต่ว่าไม่ได้มาในซูมนะคะคุณหมอซูมเข้ามาจากที่บ้านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับอาจารย์บี
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์บีเราไม่เจอกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่นานมากเลยค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์บีและอาจารย์ปีแอร์เลยนะคะนี่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านคะเนี่ย
2: ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: เห็นเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะ
1: ใช่ผมกลับมาไลฟ์ที่บ้านแล้ว
0: โอเคค่ะเราห่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลยังคงปึกแน่นอนนะคะโรคฮีโมฟิเลียต้องระวังบางทีพูดผิดไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้อาจจะไม่ชินปากก็คือโรคเลือดออกง่ายใช่ไหมคะผิดปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปตัวนี้กันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันและอีกหนึ่งช่องทางที่ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะใครที่ดูรายการของเราเนี่ยอยากได้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนนะคะเป็นแก้วน่ารักนี่เห็นไหมคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะเขียนบนแก้วว่ารามาชาแนลเห็นไหมก้มนิดนึงตรงนี้ให้เห็นนะคะรามาชาแนลถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น10ท่านแรกเราก็จะจัดส่งแก้วใบนี้ไปให้เลยนะคะขอชื่อนามสกุลชัดเจนนะคะที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวส่งไปผิดบ้าน นะคะโอเคไปดูสกู๊ปกันเลยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับโรคฮีโมฟิเลียแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอค่ะ
3: โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้พบผู้ป่วยที่เป็นเพศชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้อาการของโรคนี้มีความแตกต่างกันมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดินหัดคลานและหกล้มทำให้มีจ้ำสีเขียวตามแขนขาและลำตัวนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในข้อโดยมากมักเป็นกับข้อที่ต้องรับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าและข้อศอกผู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงในข้ออย่างเฉียบพลันและมีข้อบวมแดงร้อนในเวลาต่อมาไม่สามารถขยับข้อได้และต้องนอนนิ่งๆในท่างอเพื่อทุเลาอาการปวดนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงเลือดออกในสมองขณะที่ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยมักจะไม่มีอาการเลือดออก จนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดจนพบว่าเลือดไหลไม่หยุด
0: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสกู๊ปของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบเยอะๆเลยกับคุณหมอนะคะโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายเมื่อกี้เห็นบอกว่าคือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วก
2: ็
0: คือถ้าเด็กเป็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกิดเป็นทารกเลยใช่ไหมคะถึงจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็คืออาจจะเคยมีญาติในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติผู้ชายนะคะเคยเป็นมาก่อนหรือบางคนไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเลยแล้วก็เขาเพิ่งเป็นคนแรกก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะที่เราจะสังเกตได
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหรอคะคุณหมอคะ
2: เกือบทั้งหมดเลยนะคะฮีโมฟิเลียจะแสดงอาการในเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าก็คือความผิดปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยถ่ายทอดมาจากคุณแม่นะคะคือเป็นความผิดปกติเนี่ยคือจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคุณแม่แต่ว่าถ่ายทอดมาเนี่ยลูกชายเท่านั้นที่จะมีอาการค่ะถ้าลูกสาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการค่ะ
0: อ๋อคือผู้หญิงเป็นพาหะได้แต่อาการจะไปเกิดกับผู้ชาย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะเราจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวได้ไหมว่าเอ้ยเราเป็นพาหะหรือเปล่ามันตรวจได้ไหมคะคุณหมอ
2: ถามว่าตรวจได้ไหมคือตรวจได้เพียงแต่ว่า เราก็จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะตรวจนะคะเพื่อบางทีเนี่ยจะต้องตรวจด้วยถ้าสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วลูกในครรภ์เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะมีวิธีการตรวจน้ำคร่ำนะคะหรือว่าตรวจเลือดจากสายสะดือว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าสมมติว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงก็คือไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจก่อนที่ลูกจะเกิดมาค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงจะไม่แสดงอาการอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเกิดตรวจเจอว่าเราเป็นพาหะแล้วเราก็ยังคงอยากมีลูกอยู่ดีค่ะคุณหมอคะอย่างนี้มันมีวิธีการยังไงไหมคะ
2: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเป็นพาหะคือคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะใช่ไหมคะถ้าสมมติมีลูกชายเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ 50% นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพาหะซึ่งจริงๆไม่เป็นอะไรเลยก
0: ็
2: คือครึ่งหนึ่งนะคะเราทราบก่อนได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราตรวจทารกในครรภ์ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายเริ่มจากต้องลูกเป็นผู้ชายก่อนแล้วเราตรวจว่าลูกเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทราบว่าลูกเป็นโรคเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมกับคุณแม่นะคะว่าอยากจะตั้งครรภ์ต่อไหมนะคะ
0: ค่ะ
2: เลือก
0: ก็คือต้องตัดสินใจแหละว่าจะตั้งครรภ์ต่อไหมถ้าตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ลูกจะมีโรคนี้ติดตัวแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลรักษากันต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะคะส่วนใหญ่คุณแม่ที่มาตรวจแบบนี้คุณแม่มักจะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีใครในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นน้องชายของคุณแม่นะคะอาจจะเป็นแบบน้องชายของคุณยายนะคะอาจจะคือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทราบถึงความรุนแรงแล้วก็เรื้อรังของโรคที่จะต้องรักษาค่ะ
0: ค่ะคุณหมอแล้วผู้ชายเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
2: ผู้ชายเราจะไม่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็นก็คือเป็นโรคเลยค่ะ
0: ผู้ชายชัดเจนกว่านะคะก็คือเป็นเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะโอเคเราเป็นแล้วนะคะลูกเนี่ยเป็นภาวะนี้ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตลูกของเราได้ยังไงคะเพราะบางทีเด็กทารกนะยังไม่ได้มีอาการเลือดออกยังไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นคะ
2: อาการของโรคฮีโมฟิเลียก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติคำว่าเลือดออกง่ายผิดปกติคืออะไรก็คืออย่างเช่นมีเลือดออกบริเวณที่แบบโดยปกติจะไม่ได้ไปกระทบกระแทกที่ไหนเช่นภายในร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะหลังตามตัวเกิดมีจ้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเลือดออกผิดปกตินะคะหรือไม่ก็คือว่าเริ่มมีจ้ำเลือดขึ้นตอนที่เด็กเนี่ยเริ่มคลานนะคะเริ
0: ่
2: มคลานเนี่ยมันก็จะมีการลงน้ำหนักนะคะซึ่งเด็กเริ่มคลานประมาณอายุ9เดือนนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นว่าแขนขาของลูกเนี่ยทำไมถึงมีจ้ำเขียวคลานไปนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้ไปกระทบกระแทกแต่ว่าก็คือมีจ้ำเป็นจ้ำๆขึ้นตามตัวได้ค่ะ
0: อ๋อบางทีแค่มีคนมาอุ้มแล้วเหมือนน้ำหนักมือกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะเป็นจ้ำได้ด้วยไหมคะ
2: มีโอกาสเป็นจ้ำได้นะคะในกรณีที่โรคไม่ได้เป็นรุนแรงคือระดับของโรคอาจจะแค่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยก็อาจจะเจอได้จากการที่เขาบางทีไปถอนฟันแล้วปกติถอนฟันคุดเนี่ย คุณหมอก็เย็บแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อซใช่ไหมคะก
0: ็
2: สักประมาณ 15-20 นาทีแต่นี่โอ้โหทำไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเลือดยังไม่หยุดเลยหรือว่าจะต้องกลับไปเย็บซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยมักจะมีข้อบวมนะคะมีเลือดออกในข้อแต่ว่าอันนั้นก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าข้อเนี่ยก็จะบวมเมื่อเขาเริ่มรับน้ำหนักนะคะก็คือด้วยการเดิน
0: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเรารู้แล้วแหละว่าลูกเราเป็นแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลนะคะหรือว่าประคับประคองยังไงบางทีเด็กก็ไม่ได้บอกนะว่าเด็กเจ็บเด็กปวดหรืออะไรยังไงนะคะคุณแม่จะดูแลยังไงได้บ้างคะ
2: ในเด็กเล็กๆนะคะก็คือที่เขาฝึกเดินฝึกคลานเนี่ยคุณแม่สามารถใส่สนับเข่าให้ลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนับเข่าของเด็กเล็กขายนะคะหรือไม่เราก็อาจจะประดิษฐ์เองก็ได้ก็คือคุณแม่อาจจะเอาที่รองบ่าของเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะมาตัดเป็นที่รองเข่าที่รองศอกนะคะก
0: ็
2: คือเป็นคือใส่ซัพพอร์ตในบริเวณข้อที่มันอาจจะกระทบกระแทกหรือรับน้ำหนักได้คือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วก็เราก็จะต้องระวังกีฬาที่กระทบกระแทกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้แบบคือคงไม่ได้ไปเล่นต่อยมวยอะไรแบบเนี้ยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะนกเว้นต่อยกันเองค่ะเด็กๆค่ะต่อยเพื่อน
2: ไปซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นโรคนี้เราก็อาจจะต้องบอกคุณครูไว้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดก็คือการเลือดออกในสมองหรือว่าเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อลูกเนี่ยอาจจะล้มหัวกระแทกหรือว่ามีอะไรไปกระแทกศีรษะค่ะ
0: ค่ะเห็นว่ามันคือมีระดับความรุนแรงมีเรื่องของแฟกเตอร์ใช่ไหมคะตัวแฟกเตอร์ที่ขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอที่ใบกลไกของโรคนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุกลไกร่างกายของเรามันขาดอะไรยังไงบ้างคะ
2: ค่ะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันระดับต่ำลงในคนปกติเนี่ยระดับมันก็คือจะอยู่ในระดับมากกว่า 40-100% นะคะแต่ว่าเมื่อระดับเริ่มต่ำกว่า40เนี่ยเราก็จะมีเลือดออกหยุดยากนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเขาจะมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1%ก
0: ็
2: คือสามารถเลือดออกเองได้โดยที่จริงๆไม่ได้ไปต้องไปกระทบกระแทกอะไรเลยนะคะอยู่ๆเลือดก็ออกได้เลยในผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางก็คือมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1-5%
0: ค่ะ
2: ส่วนคนที่มีระดับแฟกเตอร์อยู่ 5-40% เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารุนแรงน้อยนะคะ
0: ค่ะ
2: จะไม่ได้มีเลือดออกอะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
0: ค่ะถ้าในกรณีที่รุนแรงไม่มากค่ะคุณหมอก็เรารักษายังไงคะรักษาไปตามอาการหรือว่าเรามียาอะไรหรือจะไปเพิ่มแฟกเตอร์ในร่างกายเราให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
2: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในภาวะปกติที่สมมุติว่าเราแค่เป็นจ้ำตามผิวหนังอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะ
0: คือ
2: เลือดออกที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการกดไม่ว่าที่ไหนก็ตามอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นจ้ำตามตัวใช่ไหมคะวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปากแผลนะคะคือเวลาไปกระแทกอะไรมาเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องประคบเย็นก่อน24ชั่วโมงเนา
0: ะ
2: 24ชั่วโมงประคบน้ำแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจาก1วันไปแล้วเนี่ยเราก็ประคบอุ่นต
0: ่
2: ออีกประมาณวัน2วันนะคะถ้าสมมติว่าเรากดปากแผลเราประคบเย็นจ้ำพวกนั้นก็จะหายเองได้ใช้เวลาไม่นานค่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยจะไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเลือดออกอาทิเช่นการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นต้นนะคะเราก็จะมีกระบวนการก็คือให้สารแฟกเตอร์เนี่ยที่ทดแทนสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยค่ะคือฉีดก่อนให้การผ่าตัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถไปผ่าตัดได้ตามปกติค่ะ
0: ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมคะและถ้าคนที่แบบแฟกเตอร์น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยค่ะคุณหมอรุนแรงมากอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงอะคะ
2: คือในคนที่แฟกเตอร์น้อยกว่า 1% อย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะเลือดออกเองได้โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็คือสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการให้แฟกเตอร์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยเหล่านี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้แฟกเตอร์ซึ่งเขาจะฉีดเองอยู่ที่บ้านนะคะก็คือว่าอาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็เหมือนจะฉีดแฟกเตอร์สารทดแทนเนี่ยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อให้ระดับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะคืออยู่ในระดับที่มากกว่า1ตลอดเวลานะคะมันก็จะป้องกันการเลือดออกที่รุนแรงได้ค่ะ
0: ค่ะอ๋อฉีดเองที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนฉีดให้นะคะพอโตสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วย ็นคนฉีดเองค่ะ
0: ค่ะคืออย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีโรคแบบนี้มันทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะมีการดูแลกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะคุณหมอคะตัวแฟกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง
2: ราคาสูงมากก็คือ1ขวดเนี่ยมันจะหลายพันอยู่นะคะประมาณ 2-3 พันแล้วก็ขนาดของยาเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะก็คือยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทางสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าซัพพอร์ตให้เนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะในจำนวนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของสปสช.เนี่ยเขาก็จะได้แฟกเตอร์มาเป็นประจำค่ะ
0: ค่ะก็คือถือว่าเพียงพอในการประคับประคองให้ชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเลือดออกคือสมมติว่าคือฉีดป้องกันไว้แล้วแต่ยังมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเราก็รักษากันเป็นครั้งคราวในโรงพยาบาลค่ะ
0: เพราะว่าการรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลแล้วเราก็เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยบางทีคือมันเลือดออกในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนจะรู้ตัวแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางคนไม่รู้ตัวมีไหมคะคุณหมอคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งนะไม่เคยสังเกตว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงปรากฏเราเนี่ยถือว่าเลือดไหลเร็วแล้วก็หยุดช้ากว่าคนอื่นมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก็คือระดับแฟกเตอร์เนี่ยมากกว่า 5-40% นะคะเหล่านี้เนี่ยพบตอนโตได้นะคะอย่างหมอก็มีคนไข้ที่เขาใครๆก็ว่ามาตรวจตอนอายุสักประมาณเกือบ10ขวบเพราะว่าเป็นจ้ำเลือดขึ้นที่หลังคือจ้ำใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเลือดออกเยอะจนจะต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เล็กๆ
0: คือผิดปกติแล้วล่ะยังไงคือดูแล้วว่าอันนี้คือคนอื่นก็คงไม่เป็นแบบชั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายปกติใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิต
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะด้วยการดูแลตัวเองฉีดแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
0: ค่ะขอถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของคนที่เป็นหน่อยได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สักกี่คนสักหมื่นคนไหมคะเป็นคนนึงหรือว่ามากกว่านั้นไหมคะ
2: น้อยน่าจะน้อยกว่านั้นอีกค่ะ
0: น้อยกว่านั้นอีกเหรอคะ
2: น้อยกว่านั้นคืออย่างคือประมาณน่าจะเป็น1ต่อหมื่นนะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะ
0: น้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าพาหะบางทีคือแฝงมานะคะกับคุณแม่แล้วบางทีไม่ใช่ว่ามีมาก่อนในบรรพบุรุษของเราโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยถูกไหมคะ
2: เกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได
0: ้นะคะ
2: แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
0: ค่ะมันมีหยุดไหมคะคุณหมอคะมันเหนื่อยบ้างไหมคะมันมีชั่วอายุคนนะคุณหมอ
2: มันอาจจะหยุดได้ถ้าสมมติว่าก็เราไม่มีลูกชายหลานชายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหยุดได
0: ้อ๋อคือถ้ามีในตระกูลเรามีผู้ชายอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะถ่ายทอดไปได้ต่อเรื่อยๆนอกจากหยุดไม่มีผู้ชาย
2: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นพาหะได้คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกต่อนะคะก็จะต้องคือผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าเขาเป็นพาหะหรือเปล่านะคะแล้วก็คือลูกที่เกิดออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เป็นพาหะเหมือนกันก็อาจจะจบที่รุ่นนั้นนะคะ
0: เอ๊สมมติถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นใช่ไหมคะแต่เราก็มีลูกผู้หญิงถูกไหมลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าพอแม่ไม่เป็นแล้วลูกผู้หญิงนี่ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอ
2: ถ้าเราไม่เป็นลูกผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคคือยังไงผู้หญิงจะไม่เป็นโรคค่ะแต่อาจจะ
0: เป็นพาหะ
2: ได้พาหะเป็นได้ค่ะยกเว้นว่าก็คือสมมุติว่าลูกเราไปมีลูกชายแล้วเกิดลูกชายเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็จะต้องมาสืบเสาะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากรุ่นยายหรือเปล่านะคะ
0: คือไม่ได้หมายความว่าพอรุ่นแม่รอดแล้วว่าไม่เป็นพาหะแต่เรามีลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นพาหะได้
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแฝงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะกลายพันธุ์ได้อีกด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละนี่คือภัยเงียบๆใกล้ตัวเลยนะคะดูเหมือนปกติสบายดีแต่ปรากฏว่าเออมันแฝงอยู่ข้างในนะคะก็คุณหมอแนะนำไหมว่าจะต้องเราจะต้องไปตรวจยังไงถ้าเราไม่ได้จะตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจโรคนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่เราจะตรวจคัดกรองโรคอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองโรคซีทาลัสซีเมียนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเกิดบ่อยมากในประเทศไทย มีอุบัติการณ์บ่อยมากนะคะการที่เราจะเลือกตรวจคัดกรองอะไรบางอย่างในการที่เราจะตั้งท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะต้องอิงกับอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยโรคเลือดฮีโมฟิเลียเนี่ยยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นโรคที่เราจะต้องคัดกรองในภาวะปกติคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในบ้านเป็นมาก่อนหรือว่ามีอาการที่สงสัยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่มีปัญหาคล้ายๆอาการที่เหมือนเอ๊ะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะลองบอกมาก็ได้นะคะแล้วให้คุณหมอลองช่วยพิจารณาซิว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่เข้าอันนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะมันมีโรคอะไรที่ใกล้เคียงไหมคะที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแล้วก็หยุดยากเหมือนกันนะคะ
2: จริงๆมีโรคที่พบบ่อยกว่านี้นะคะพบ1ใน100คนนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าโรคเลือดออกง่ายวอนวิลลี่แบนนะคะอันนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็พบ 1% ก็คือ100คนจะพบ1คนเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่นะคะแต่โรคเนี้ยไม่ได้รุนแรงเท่าฮีโมฟิเลียนะคะลักษณะเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเลือดกำเดาเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆนะคะหรือว่าไปถอนฟันแล้วเลือดไหลอย
0: ่
2: างนี้เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นจ้ำตามตัวนิดหน่อยคือจะไม่ได้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเช่นไม่ได้มีเลือดออกที่ข
0: ้
2: อม
0: ัก
2: จะไม่ได้มีเลือดออกที่สมองไม่ได้มีเลือดออกในท้องอย่างนี้
0: ค่ะ
2: อันนี้พบได้บ่อยกว่า
0: แล้วโรคแบบนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมออ
2: ันนั้นก็เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะเราป้องกันตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช่โรคที่รุนแรงนะคะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนไม่จําเป็นว่าต้องเลือดออกให้เห็นเลยนะคะแต่ดูอาการของตัวเองว่าเป็นคนที่เป็นจ้ำง่ายหรือเปล่าใช่มั้ยคะคุณหมอคะหรือว่าพอไปกระแทกอะไรแป๊บเดียวก็เกิดมีอาการอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะ
2: อย่างเลือดกำเดาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเคยเลือดกำเดาไหลนะคะแต่ว่าเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติเนี่ยก็คือว่าไหลนานเกิน15นาทีนะคะ15นาทีโดยที่เราปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดปฐมพยาบาลด้วยการกดจมูกใช่ไหมคะก็ยังไม่หยุดแล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมติไม่ถึง15นาทีแต่ปริมาณเยอะมากเช่นทิชชู่หมดเป็นม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ม
2: ีก้อนเลือดออกมาเยอะอันนั้นก็ถือว่าผิดปกติ
0: ค่ะอันนี้คือกรณีเลือดกำเดานะคะอย่างถ้าสมมติว่าคนเราเลือดไหลปกติค่ะโดนมีดบาดค่ะคุณหมอคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันควรจะต้องหยุดภายในกี่นาทีหรือต้องทำยังไงกับมันคะ
2: อันนี้เนี่ยต้องภายใต้การปฐมพยาบาลอย่าลืมว่ามีแผลที่ไหนเราจะต้องกดนะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเราต้องกดปากแผลอาจจะเอาทิชชู่สะอาดหรือสำลีสะอาดนะคะปิดปากแผลแล้วก็เรากดไว้คือการกดเนี่ยมันช่วยให้เลือดหยุดได้ระดับนึงนะ
0: คะ
2: ถ้าเรากดแล้วแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด10นาที15นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะ
0: อ๋อคนปกติ 10-15 นาทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่ออกมาเพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราอุดมันไว้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามก็ส่งมาได้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook กันบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วบางทีเราก็ถามไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาดูซิสักครู่นะคะเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝากคำถามเอาไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดึงคำถามของท่านขึ้นมาถามขออนุญาตถามสำหรับคำถามทางโทรศัพท์ก่อนกันละกันนะคะมีคุณธนชนถามบอกว่าถามให้คุณปรีชานะคะคุณปรีชาไม่ได้ดูแต่คุณธนชนดู คุณธนชนน่ารักมากถามให้นะคะบอกว่าคุณปรีชาเนี่ยอายุ75สูง166หนัก65ค่ะมีโรคประจำตัวคือโรคไขมันความดันปัญหาคือหลับสั้นหลับแค่วันละ5ชั่วโมงทั้งที่เป็นคนไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะอยากถามคุณหมอค่ะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรต้องมีการปรับยากันนอนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
1: ครับจริงๆเรื่องการนอนหลับกับผู้ที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่าสูงอายุนะเป็นอายุขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็จะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาโรคแตนนะครับคุณปู่คือทุกๆคนเนี่ยเวลาที่อายุเยอะ

0: ด้วยนะครับอุปนิสัยการนอนมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วการนอนจะนอนสั้นลงบางทีจะตื่นเช้านะอย่างเช่นเราลองกลับไปถามคุณย่าย่าเราเนี่ยครับบางทีตีสามตีสี่แกจะตื่นแล้วแล้วแกก็นอนต่อไม่ได้จริงๆอันนี้คือเป็นภาวะปกติที่เจอขึ้นได้จากการที่อายุเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้อุปนิสัยการนอนเราดีขึ้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ะคุณปรีชาแกนอนกลางวันหรือเปล่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกลางวันไม่รู้จะทำอะไรสิ่งที่ทำก็คือไปงีบเนาะคราวนี้บางทีงีบยาวเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ยาวได้เหมือนกันนะครับอาจต้องไปดูนะแล้วก็อันดับที่2คือต้องไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยครับเราทำกิจกรรมอะไรบางคนโอ้โหดูหนังผีดูหนังแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหรือว่าบางคนเล่นโทรศัพท์ก่อนที่จะนอนตลอดเวลาเลยบางทีก็ทำให้นิสัยการนอนคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วมันเงียบกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบโอ้เอ็กซ์ตรีมแบบนั่นมากแบบใช้กิจกรรมที่เหนื่อยมากนะครับนอนเข้าไปถึงแม้ว่าตื่นกลางคืนตื่นเช้ามาเฟรชดีสดใสดีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบภาวะปกติของอายุที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับมันต้องดูด้วยครับว่าถึงแม้เรานอนน้อยเราเป็นยังไงบ้างเรานอนพอหรือเปล่าความเบิกบานความสดชื่นของเราเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับเลยนะครับ
1: ค
0: ือถ้าใครที่มีปัญหาจริงๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการนอนเลยครับเพราะว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้เราติดยานอนหลับแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กินยาก็จะไม่นอนเองกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอันนั้นผมว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่าแล้วยิ่งอายุเยอะด้วยนะคะคุณหมอคะต้องพึ่งยาอีกเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราปรับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะขอบคุณสำหรับคุณถามคำถามของคุณธนชนนะคะไปบอกคุณปรีชาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆมาดูคุณนิดต่อเลยคุณนิดอายุ63ค่ะสูง158หนัก48ตรวจไขมัน LDL ได้170ไขมันตัวดี89อยากถามคุณหมอว่าจะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นสโตรกถามว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ค่ะ
0: โอเคครับจริงๆนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วกันยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีถ้าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน130นะครับอันนี้เป้าหมายที่เราอยากจะเอาตัวเลขของ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับค่าปกติอยู่ที่130แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเบาหวานสูบบุหรี่มีความดันเลือดสูงเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่าที่เราอยากได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปเราก็อยากให้ LDL เนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า100หรือต่ำกว่า70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า LDL 170โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงนะมากกว่า130นะครับผมแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีการคำนวณเขาจะมีใส่เข้าไปตัวเลขลงไปในคอมพิวเตอร์เลยครับว่าเนี่ยคนไข้อย่างเงี้ยอายุเท่านี้ความดันเท่านี้เนี่ยครับประวัติอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาหรือเปล่าเราจะมีวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดต้องกินยาก็จะเป็นยาไขมันส่วนใหญ่กินวันละเม็ดเพื่อที่จะปรับระดับของ LDL ให้น้อยลงครับคำถามที่ถามว่าสโตรกเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะไม่ 100% เหมือนฮีโมฟิเลียที่คุณอาจารย์บีพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นสโตรกโดยเฉพาะเป็นสโตรกตอนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: นะคะครบถ้วนนะคะคุณนิดคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะมาที่คุณสุภัทราเพ่งพินิจกันบ้างกลับมาทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฉีดทุกปีเลยนะคะวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นเบาหวานกับไขมันอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ได้ดูแลรักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็ตามวัยของเราตอนนี้อายุย่างเข้า65แล้วดูรายการทุกวันแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดตลอดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะอยากได้ก็เลยคอมเมนต์มาอ๋อนี่ก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วคำถามคืออะไรอ๋อนี่คือคอมเมนต์เอาแก้วไปเลยค่ะได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเรามาหาคำถามกันนะคะอยากขอถามนะคะอันนี้คุณวิบูลวิจิตรพรประภาอยากขอถามว่าอาการของโรคไซนัสเป็นยังไงครับผมอายุ74ปีมีอาการคัดจมูกทางซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มีน้ำมูกอึดอัดน่ารำคาญเล็กน้อยค่ะก็คือแบบนี้เข้าข่ายไหมครับกินยาลดความดันแล้วก็ไขมันอยู่ด้วยครับตอนนี
0: ้ครับอาจารย์มีอะไรมีจะเสริมผมเสริมได้เลยนะอาจารย์บีส่วนใหญ่ไซนัสก็คือเป็นโพรงในกระโหลกของเรานะครับในกระดูกของเราในหน้าของเราก็จะมีไซนัสอยู่ประมาณสัก 3-4-5 โพรงนะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้โรคไซนัสเนี่ยที่เราเข้าใจคือมั

0: คือไซนัสอักเสบเนาะคือมีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้นในโพรงไซนัสของเรามันเกิดได้จากอะไรล่ะนะครับเกิดจากการที่เรามีพวกเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งที่มันคั่งอยู่ในไซนัสซึ่งเป็นโพรงอยู่ในกระดูกของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้พอมันระบายออกมาไม่ได้ก็เหมือนคิดง่ายๆเหมือนน้ำขังอ่ะที่มันเน่าพอมันเน่าปุ๊บก็มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการติดเชื้อของไซนัสนะครับก็จะมีปวดเจ็บนะครับบางคนมีไข้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเคาะไปบริเวณตำแหน่งของโพรงกระโหลกนะครับก็จะมีตรงตรงแก้มตรงนี้นะครับหรือบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้นะครับเราก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาตามการเคาะหรือบางคนเนี่ยพอสั่งเสมหะออกมาเป็นเสมหะเขียวปัดๆเลยแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของไซนัสอักเสบหรือที่มีติดเชื้อในโพรงไซนัสนั่นเองวิธีการรักษาคือต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีคัดจมูกนิดหน่อยฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยครับน้ำมูกไหลใสๆส่วนใหญ่เป็นแค่ภูมิแพ้โพรงจมูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะไซนัสนี่คืออาการค่อนข้างถือว่าเป็นขั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วใช่ไหมคุณหมอคะ
0: มันมีหลายระดับเลยคุณปู่ก็จะมีแค่เบาๆแค่เจ็บๆน้อยๆหรือบางคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่แบบต้องผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะแต่ว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เหมือนกันมันคือความทรมานใช่ไหมคุณหมอคะแล้วก
0: ็ใช่ครับ
1: แล้วก็
2: บางคนก
1: ็
2: จะเป็นแนวแบบปวดหัวเนาะเป
0: ็
2: นมาเป็นแบบปวดหัวพอเคาะแล้วเราถึงรู้ว่าเจ็บตรงไซนัสอย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: ค่ะถ้าเป็นแล้วอยากหายขาดเลยค่ะคุณหมอคะไซนัสมันหายขาดได้จริงไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเรามีโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่รักษาไม่ดีคือนึกภาพนะครับถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกเนี่ยไอ้เจ้าโพรงจมูกของเรามันจะบวมพอบวมปุ๊บก็เกิดการระบายพวกสารคัดหลั่งพวกนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยคั่งนะครับงั้นถ้าเรารักษาต้นเหตุของมันให้ไอ้ภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอาการบวมน้อยลงไซนัสก็มีการระบายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะแก้รักษาหายได้แต่บางคนที่โอ้โหทำเท่าไหร่คือบางทีภูมิแพ้มันก็มีแบบรุนแรงมากจริงๆนะแล้วก
1: ็
0: อย่างที่ผมบอกต้องใช้วิธีการเจาะแล้วเอาหนองออกอะไรเงี้ยครับหรือทำการผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงอย่างของปูเองเนี่ยปูก็จะมีโรคประจำตัวคุณหมอคะเขาบอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมใช่ไหมโพรงจมูกบวมหรืออักเสบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือยังไม่ใช่ไซนัสใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่ามันจะมีอาการบางทีเหมือนไม่ได้กลิ่นค่ะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าแบบนี้
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอย่างที่อาจารย์บีเรียนเลยครับ
1: อ๋อนะคะก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอปูเจอยาที่มันถูกค่ะคุณหมอคะตอนนี้ปูก็อาการหายเลยเมื่อก่อนจะมีแบบเสียงขึ้นจมูกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายไปแล้วนะคะมาดูคำถามต่อไปจากคุณบุญสมกันบ้างคุณบุญสมอายุ59ปีค่ะบอกว่าติดโควิดกินยาของโรงพยาบาลแล้วประมาณ8วันตอนนี้ตรวจ ATK แล้วก็เป็นลบแล้วนะคะคือขีดเดียวแต่ว่าอาการเจ็บคอยังมีอยู่แล้วก็ไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าถามหมอไหมครับ
0: ครับจริงๆอาการหลังจากโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการเรื้อรังไปอีกสักพักได้เลยนะครับบางคนเป็นหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นให้ดูอาการครับว่าอาการที่ต้องไปหาหมอคือเหนื่อยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่ากินยาหายแล้วแล้วก็ไอนิดหน่อยๆเจ็บคอนิดหน่อยๆดูแต่วันต่อวันดูอาการมันค่อยๆทุเลาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องจากโควิดเนื่องจากว่าพอเป็นโควิดมันเกิดการอักเสบในทางเดินหายใจแล้วเนาะมันก็สามารถที่จะมีอาการต่อเนื่องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาครบ8วันแล้วเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยเนาะจากเดิมเดินได้5ก้าวเดินได้แค่3ก้าวเดินได้9เดียวอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมที่เคยทำได้ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนที่มีช่วงโควิดทุกคนมีไอ้เจ้าตรวจวัดออกซิเจนที่บ้านวัดดูเลยถ้าเกิดมันต่ำนะครับน้อยกว่า95อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมาเจอคุณหมอถ้าแค่ไอก็แค่นะครับดูคงที่แล้วก็ดูค่อยๆทุเลาลงเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นภาวะหลังโควิดที่เจอขึ้นได้ครับ
2: นี่ก็คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมคะอาจารย์ปิแอร
0: ์ครับจริงๆลองโควิดก็จะเป็นอีกอาการเทือกหนึ่งเลยที่สามารถเจอขึ้นได้อาการทางเดินหายใจก็เป็นหนึ่งในลองโควิดนะครับบางคนก็จะอ่อนเพลียบางคนมีท้องเสียบางคนมีแบบไม่กระปี้กระเป๋าก็จะเป็นลองโควิดที่เป็นกลุ่มอาการขึ้นมาไอหลังจากนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับอาจารย์ดี
1: ทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะเรามีคนใกล้ตัวเป็นโควิดแล้วก็กักตัวแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลามันสั้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้เอาสักกี่วันดีคะคุณหมอคะ7วันพอไหม
0: ใช่จริงๆคำแนะนำมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะคุณปู่ผมก็ไม่อยากให้ตัวเลขชัดเจนนะครับ ตอนแรกที่เรารู้โควิดกันเป็น14วันก็มีการร่นเป็น10วันตอนนี้ร่นเป็น7วันนะครับแต่ในอเมริกาก็ใช่ในอเมริกาก็5วันใช่มั้ยเออมันจริงๆมันร่นได้เนี่ยผมคิดว่านะครับทางที่ดีที่สุดคือยิ่งยาวยิ่งดีจริงมั้ยที่ยิ่งคือแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนั่นนะต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับแต่ว่ายิ่งเว้นนานถ้ายิ่งเว้น10วันก็ดีกว่า7วันอยู่แล้วอันนี้ความเห็นผมนะครับ
1: ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยสักผ่านไปสัก5วันค่ะคุณหมอคะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวแล้วแต่ว่าเรายังมีไออยู่อย่างนี้ถือว่าหายมั้ยคะถ้าแค่5วันแต่ขีดเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่เรายึดนะครับว่าวันที่มีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันแรกเป็นเดย์1นะวันแรกนะครับแล้วก็ให้นับจาก5วันนั้นเนาะถ้าเกิดว่าอ่ะ7ถึง10วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณปูคือบางที ATK ยังขึ้นอยู่แต่แบบ10วันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ในระยะที่มันแพร่เชื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้เจ้า ATK ที่เราตรวจเนี่ยมันเอามาใช้บอกว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหายหรือไม่หายแต่บางทีมันอาจจะมีเศษเซลล์ของโควิดที่มันตรวจเจอใน ATK แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อของโควิดเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอาใช้ยังไงดีอ่ะไม่อยากใช้ไอ้เจ้า ATK เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าไอ้ฉันหายหรือไม่หายดีกว่าเอาเป็นว่าเรานับจากวันแรกที่เรามีอาการหรือวันแรกที่เรารู้ว่าติดโรคเนี่ยแล้วก็นับไป10วันน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับ
1: นะคะอย่างตัว ATK ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการบอกว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่การแพร่เชื้อจริงๆค่ะคุณหมอมันจะอยู่ในขอบเขตประมาณสักกี่วันคร่าวๆ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยหนักเลยคือ3วันแรกของการติดเชื
1: ้อ
0: ที่เรามีอาการของการมีอาการนะครับมันในช่วง5ถึง7ถึง10วันแรกเนี่ยครับก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5วันครับที่จะส่วนใหญ่จะแพร่เชื้อเยอะๆครับ
2: เดี๋ยวนี้คนติดแบบไม่มีอาการเช่นแบบมีคนติดเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแพร่เชื้อได้ไหมคะ
0: โอ้อย่างนี้พูดลำบากมากเลยครับอาจารย์บีเพราะไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะนับไม่ถูกเลยเนาะเพราะวันไหนจะเป็นวันแรกดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดถือว่ามีเอาผมอยากให้คิดเหมือนเดิมเลยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราใช้ความคิดนี้ชุดความคิดเดิมเลยคือแค่มีความเสี่ยงมีใครที่บ้านเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อได้หมดครับยิ่งช่วงนี้คือแบบโหเข้ากองกันทุกคนเลยเข้ากองประกวดกันทุกคนเลยช่วงนี้ใช่ไหมเพราะติดกันค่อนข้างแพร่หลายเลยครับ
1: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนนี้พอคนติดกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะคุณหมอการกักตัวที่เมื่อก่อนดูต้องเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นว่าพอเป็นปุ๊บก็แค่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้กินยาอะไรพิเศษด้วยนะคะอาจจะกินแค่ฟ้าทลายโจรยาแก้ไออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็พอตัวเอง ATK ตรวจไม่ขึ้นละผ่านมาแค่5วันออกไปข้างนอกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็หลายบ้านอยู่นะคะซึ่ง
0: ครับผมก
1: ็คุณหมอแนะนำว่ายังไงขอนานกว่านี้หน่อยเนาะ
0: คือถ้าให้ผมแนะนำผมอยากแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องควรมีความรับผิดชอบเนาะต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื้อยังไงเราก็ควรที่จะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าติดไปเถอะใครๆก็ติดผมขอค้านเลยยังไงไม่ติดคือดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดแล้วก็ขอย้ำว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปสัก10วันแล้วก็ตามนะคุณหมอแล้วบอกว่าเราหายแล้วแต่อาการไอเป็นไปได้อย่าดูจากอาการไอถูกไหมคะคุณหมอคะว่าเรายังเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันเป็นอาการที่มันอาจจะยังคงต่อเนื่องได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะบางคนบอกว่าไอต่อเนื่องไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนเลยค่ะคุณหมอเพราะบอกว่ายังไออยู่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไอไม่ได้เลยนะเจอไอทีนี่แบบโอ
2: ้คน
0: ต
2: ้
0: อง
2: เกลียด
0: เอาไว้ไม่อยากเออใช่ต้องรีบแบบเดินหลบไปไอทันทีจริงก็แบบแพ้เสมหะแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: กลายเป็นเหมือนเป็นคำความผิดอะไรใหญ่หลวงอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยนะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช
1: ่
0: เลย
1: แต่ที่บางทีคนรอบข้างก็ยังไม่ได้มองเรานะแต่เรากลัวแล้วว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
0: ใช่
2: แต่ปกติอาการไอมันก็จะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดแล้วแม้เราจะเป็นหวัดทั่วไปใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วบางทีแม้จะเป็นหวัดทั่วไปบางทีไอยาวได้เป็นแบบเป็นเดือนเลยมันจริงๆโควิดมันก็สามารถไอยาวได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้ดีเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะหลายคนมีคำถามเรื่องนี้ว่าหรือฉันยังไม่หายฉันยังอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบคำถามได้เลยมาที่คำถามของคุณสมปองกันบ้างคุณสมปองบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกรุนต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าในผู้สูงอายุนะคะสูง162น้ำหนัก49ค่ะ
0: ครับถ้าในผู้สูงอายุแนะนำให้รับประทานนะครับในคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับอย่างน้อยกินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมนะฟังดีๆนะ800มิลลิกรัมนะครับบางคำแนะนำบอก 1,000 มิลลิกรัมต่อวันในคุณผู้ชายเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราเอาอายุที่70ปีคืออายุ สูงกว่าของคนผู้หญิงที่ควรจะต้องรับประทานให้ได้อย่างน้อยสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นจำง่ายๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดแล้วหรืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยควรจะกินแคลเซียมเสริม

0: 1,000 มิลลิควรจะกินแคลเซียมให้ได้วันละ 1,000 ส่วนคุณผู้ชายเอาอายุ70ปีนะครับแต่ว่า1,000 มิลลิกรัมหรือ800มิลลิกรัมเนี่ยครับคือรวมระหว่างแคลเซียมที่ได้จากอาหารแล้วก็แคลเซียมเสริมกินเป็นเม็ดๆเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในแต่ละวันเรากินอาหารที่มีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนสามารถเสิร์ชตาม Google ได้เลยเนาะบรอกโคลีผักใบเขียวพวกนี้ครับมีเท่าไหร่นมอย่างเงี้ยนม1แก้วแก้วละประมาณสัก200ซีซีครับมีแคลเซียมประมาณสัก200มิลลิกรัมแหละถ้าเกิดว่ามีคุณย่าคุณยายอายุ60ปีบอกฉันกินนมวันละ5แก้ว5คูณ200ก็ 1,000 แล้วนะพอแล้วไม่ต้องกินเติมแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเราจะกินแคลเซียมจากอาหารเนี่ยได้ไม่พอเพราะนั้นคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าได้พอหรือไม่พอเนี่ยก็ให้กินเสริมเข้าไปสักวันละ500มิลลิกรัมคือครึ่งนึงของที่ต้องได้ส่วนอีกครึ่งเนี่ยก็เอาไปได้จากอาหารประมาณนี้ครับคร่าวๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
1: อันนี้คือคุณหมอแนะนำเนี่ยอันนี้คือสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเรากินเพียงพอในระหว่างวันแล้วจากอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเนาะ
0: ใช่ครับโดยคนปกติอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยครับก็อาจต้องการวันละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ซึ่งโดยทั่วไปในอาหารทั่วไปที่เรากินโยเกิร์ต1แก้วยินนม1ขวดมันก็ได้ครึ่งนึงละ100แล้วมันโดยส่วนใหญ่ในอาหารทั่วไปเราก็จะพอได้อยู่นอกจากว่าโอ้ไดเอทไม่กินอะไรเลยไม่กินนมไม่กินดาร์รี่โปรดักต์เลยอันนี้ครับก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าอย่างไรยังไงในต่อวันเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันครับคุณปุ๊ก
2: แล้วถ้าอย่างนี้เราแบบว่ากินเสริมไปเลยเนี่ยถ้ากินเยอะเกินเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมคะ
0: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์บีผลเสียนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดเมื่อกินเยอะมากๆเช่นได้รับวันละหลายๆพันมิลลิกรัมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องนิ่วเนื่องจากแคลเซียมมันก็สามารถไปตกตะกอนเป็นหินปูนได้ที่ปัสสาวะก็เกิดนิ่วได้ในทางเดินปัสสาวะนะครับมีคนเคยพยายามพูดว่าประมาณว่ากินแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับยังค่อนข้างที่จะสรุปไม่ได
1: ้
0: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่สูงทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลจะเป็นเรื่องนิ่วมากกว่าครับอาจารย์ดี
1: บางทีแคลเซียมมันไปเกาะตามกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะคุณหมอคะ
0: ไม่ครับนอกจากกินสูงมากจริงๆครับคุณโป
1: มันถึงจะไปได้ขนาดนั้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาดูทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจของเรากันบ้างมีหลายท่านตอนนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเพราะว่าอยากได้แก้วรามาชาแนลของเรานะคะคุณนัทณชานันบอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะอยากได้แค่แก้วโอเคค่ะ คิดว่าคุณณชานันน่าจะได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากอ่ะมาดูคำถามจากคุณสุนทรหน่อยคุณสุนทรอายุ66หนัก80สูง170ค่ะบอกว่าวันนี้ไปตรวจเลือดมาจำได้คร่าวๆว่าค่า PSA สูงนะคะH อะไรเนี่ย 6.420 และค่า NAF 106ค่ะอยากทราบว่าตัวเลขสูงขนาดนี้จะอันตรายไหมจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
0: โอเคผมจับได้แค่ PSA สูงเนาะตัวหลังๆผมอ่านไม่ออกและ NAF หรือว่าคืออะไรผมไม่แน่ใจ
1: เอ
0: าง
1: ี้
0: ผมให้ข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับแน่นอนพอสูงอายุเนี่ยคุณผู้ชายทุกคนหนีไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนาะเวลาต่อมลูกหมากโตตัวสัญญาตัวนึงคือการเจาะไอ้ค่า PSA มันก็จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยมันก็จะสร้างสารตัวนี้แหละนะทำให้ตัวสูงขึ้นได้คราวนี้ถ้าถามว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูประเมินหลายๆอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวหรือเปล่าเนาะคุณพ่อหรือว่าพี่น้องยอดสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวหรือเปล่านะครับและอาจต้องให้คุณหมอตรวจดูคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะอาจจะใช้นิ้วเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยครับหรือทำอัลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูว่าลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยครับมันเหมือนต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือมันเหมือนมะเร็งมากกว่ากันอันนี้ควรต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยหมอเฉพาะทางนะครับส่วนเรื่องเบาหวานเป็นเบาหวานหรือเปล่าอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าเจาะมามากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับงดน้ำงดอาหารมากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่างดน้ำงดอาหารตอนเช้าเจาะมามากกว่า126เราเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วนะครับหรือบางคนจะดูค่าน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมเจาะมามากกว่า 5.7 ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 ถือว่าเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับว่า2ค่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับ
1: นะคะก็ลองเจาะดูตอนเช้านะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมถามคำถามเด็กๆมาด้วยนะจันบีมาวันนี้จันบีแบบน้อยใจนะไม่ถาม
2: ไม่ถาม
0: น้องๆเลย
2: เลยค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆก็จะมีคุณแม่ถามแทนบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ฝากคำถามมาได้นะคะเราจะได้ช่วยกันตอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหมอเด็กมานะเราจะได้ตอบได้ตรงจุดเลยนะคะมาดูอาของคุณพรเพ็ญหน่อยคุณพรเพ็ญอายุ70ค่ะอันนี้ไม่เด็กนะคะ70นะคุณพรเพ็ญน่ารักมากน่าจะเป็นความประจําของเรา
0: คุณปู่ยังเด็กอยู่
1: ยังเด็กอยู่นะคุณพรเพ็ญนี่เซาเล่นนะคะน่ารักน่ารักหนัก59สูง159ค่ะชอบมีเสมหะตอนเช้าเป็นระยะค่ะแล้วก็ต้องคอยกระแอมคลายเสมหะตลอดอยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขไหมคะ
0: จริงๆก็อาจจะต้องไปดูนะคะว่าเป็นภูมิแพ้ของจมูกหรือเปล่านะเวลามีเสมหะโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมามีเสมหะมีน้ำมูกไหลคันปากอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ก็ต้องขจัดสิ่งที่กระตุ้นให้การแพ้เนาะถ้าเกิดอย่างในห้องเราทำความสะอาดดีไหมฝุ่นเป็นยังไงมีต้นไม้ในห้องนอนหรือเปล่าหรือมีหนังสือในห้องนอนหรือว่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ปรึกษาคุณหมอรับประทานยารักษาภูมิแพ้นะครับหรือว่าบางคนเปิดแอร์เย็นมากอากาศแห้งอันนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองตรงจมูกได้เหมือนกันก็อาจจะต้องปรับความชื้นในห้องนิดนึงดูแอร์ดูการตั้งค่าของแอร์หรือบางคนเขาก็จะบอกให้เอาน้ำมาตั้งในห้องนะครับเพิ่มความแบบชุ่มชื้นเบื่อความชื้นในห้องนะครับก็อาจจะพอช่วยได้อันนี้ก็เบื้องต้นครับผม
1: ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคอะไรอื่นๆไหมคะจากการที่กระแอมแล้วก็เสมหะเยอะแบบนี้ค่ะคุณหมอ
0: คือถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่โรคที่ถ้าเรากลัวเนาะคุณปู่ก็จะเป็นลงที่ไปพวกทางเดินหายใจด้านส่วนล่างก็จะเป็นปอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอาการอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไอขึ้นมาไม่ใช่แค่กระแอมเป็นไอเนาะมีเสมหะออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นเสมหะน้อยๆหรือว่าเป็นน้ำมูกเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไอบ่อยๆก็อาจจะมีประคายเคืองพวกเยื่อบุทางเดินหายใจอาจจะมีเลือดออกอะไรนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าต้องดูแหละว่าความรุนแรงของที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเรื่อยๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องเข้ามารับการประเมินแล้วก็รักษาต่อไปครับ
1: ค่ะคุณพรเพ็ญก็ลองประเมินตัวเองก่อนว่าการกระแอมของตัวเองนี่มันอยู่ขั้นไหนเนาะมันอาจจะแค่แบบนี้ๆหน่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองเฉยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก
0: ็อ๋ออีกอย่างนึงคุณปูที่อาจเป็นได้คือเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนกรดไหลย้อนแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้ปวดแสบปวดร้อนนะแต่ว่าไอ้กรดมันไหลขึ้นมาบนคอมันก็กระตุ้นให้เราแบบไอกระแอมไปอันนี้ได้เหมือนกันครับ
1: เรอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอมาครบเลย
0: ครับ
1: ครบสูตรเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณพรเพ็ญมาดูคุณอนุชิตค่ะคุณอนุชิตอายุ71นะคะสูง169หนัก60เวลาอากาศเปลี่ยนจะเวียนศีรษะค่ะเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคะ
0: อากาศเปลี่ยนเวียนศีรษะเหรอ
2: ตอบยากเลยเนี่ย
0: ตอบยากเหมือนกันครับเพราะหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่
2: อากาศปีนี้อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าคะที่จะทำให้น่าจะทำให้เวียนบ่อยเน
1: า
2: ะ
0: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นได้นะครับในแง่ของการปรับตัวของแต่ละคนเนาะบางทีอากาศจากหนาวมากเย็นมากในห้องแอร์เย็นๆออกร้อนนะครับบางทีร่างกายมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าผมยังพยายามนึกโยงไปถึงโรคอะไรไม่ออกนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เวียนศีรษะนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็ขอตอบกว้างๆก่อนกันละกันนะคะคุณอนุชิตนะมาดูคุณป้าอันกันบ้างคุณป้าอันอายุ63หนัก49สูง162นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลง10โลภายใน1ปีค่ะอยากทราบว่าโรคเบาจืดเป็นโรคแบบไหนคะ
0: โอเคคุณป้าอันอายุเท่าไหร่นะครับ
1: คุณป้าอันอายุ63ค่ะ
0: 63โอเคไม่ได้บอกโรคประจำตัวมาเลยเนาะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือน้ำหนักที่ลง10กิโลนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะผิดปกติถ้าเกิดว่าการลดน้ำหนักนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคือถ้าเกิดว่าบางคนตั้งใจฉันงดน้ำงดอาหารแบบไดเอทกินดีๆออกกำลังกายดีๆสามารถลดได้10โลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักลด10โลผมคิดว่าควรต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับตอบคำถามคุณอันก่อนเรื่องเบาจืดเนาะอาการของเบาจืดคือจะปัสสาวะเยอะนะครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดตามคำนั้นเลยคือมากกว่า3ลิตรนะครับแต่ว่าจะเป็นจางๆแล้วออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาจืดเนี่ยพอปัสสาวะเยอะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะกินน้ำเยอะตามด้วยเหมือนกันมันก็จะเห็นคนที่เป็นเบาจืดเนี่ยกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคเบาจืดซึ่งโดยส่วนใหญ่เบาจืดไม่ได้มาด้วยน้ำหนักลด เนาะคนที่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยครับโดยในคนอายุ60กว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการนั่นเลยคือมันมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าโดยเฉพาะโรคที่ไม่ดีเนาะพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับต
1: ้
0: องถามป้าอันว่าต้องถามคุณอันว่าอายุมากกว่า50ทำเมโมแกรมล่าสุดเมื่อไหร่เนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้หรือยังเพราะว่าทุกคนอายุมากกว่า50ควรจะต้องส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สัก1ครั้งนะครับจริงๆทำทุก10ปีแหละเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือยังเนาะพวกนี้ครับเป็นจุดที่ควรจะต้องไปหานะครับว่าเราคัดกรองพวกโรคมะเร็งที่เจอได้บ่อยๆตามอายุหรือเปล่าครับผม
1: คือที่น่ากังวลก็คือน้ำหนักลง10โลภายใน1ปีไอ้โรคเบาจืดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้น่ากังวลน่าจะไปตรวจดูโรคอื่นที่อาจจะแฝงอยู่มากกว่านะคะคุณหมอแต่พอถามเรื่องโรคเบาจืดขึ้นมาก็เลยสงสัยเลยเพราะมันไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะมันมีแต่เบาหวานใช่ไหมคุณหมอคะขอความรู้เลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นยังไงคะโรคเบาจืดนะคะคุณหมอ
0: ครับผมเบาหวานเราตรงไปตรงมาเนาะเบาคือฉี่คือปัสสาวะน
1: ะ
0: เบาหวานก็คือฉี่เอาน้ำตาลออกมาปัสสาวะก็คือหวานก็คือเบาหวานเบาจืดก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือร่างกายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็เลยจืดเบาจืดนั่นเองเนาะคือในร่างกายนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการให้ไตเนี่ยเก็บกักน้ำไว
1: ้
0: เม
1: ื่
0: อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำขาดน้ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งออกมาครับเพื่อให้ร่างกายเราอะเก็บน้ำเอาไว้เนาะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเรายังพอและน้ำเราเยอะเกินกินน้ำเยอะๆนะครับร่างกายก็จะบอกโอเคฉันไม่ต้องเก็บน้ำฉันก็เอาน้ำออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะออกมาเม
1: ื่อ
0: ไหร่ก็ตามที่มีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาจากสมองนะครับหรือว่าฮอร์โมนตัวนี้ไม่สามารถไปทำงานได้คือมีนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตเก็บกักน้ำได้อย่างเช่นยาบางตัวเช่นยาลิเทียมนี้นะครับหรือยาบางตัวเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะกลายเป็นโรคเบาจืดมาครับก็จะมีอาการที่ผมบอกปัสสาวะบ่อยมากกว่า3ลิตรต่อวันดื่มน้ำบ่อยครับ
1: นะคะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ได้อีกหนึ่งคำถามนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเลือกของใครดีล่ะเพราะว่าคำถามที่เหลือนี่ยังอีกหลายท่านเลยเอาเป็นของคุณประยูรแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยคุณประยูรเนี่ยอายุ86แล้วหนัก66สูง167โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตทานยาเป็นประจำตอนนี้เนี่ยปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นคล้ายกับไข่ขาวอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: โอเคถ้าปัสสาวะมีขุ่นคล้ายไข่ขาวมาตรวจเลยครับเนาะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนาะย
1: ิ
0: ่งอายุเยอะๆเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็มีต่อมลูกหมากโตด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาตรวจครับผม
1: นะคะเพราะปัสสาวะนี่เป็นตัวบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณหมอคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วคุณประยูรอายุ86แล้วด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรดูอาการของตัวเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะคะแต่อย่างนึงที่ดีมากก็คือดูรายการของเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะดูประจำเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคนะคุณหมอจะหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความรู้ใหม่ๆกันตลอดเวลาเลยนะคะมีป
0: ิ
1: ดท้ายนิดนึงคุณธนชนฝากกลอนมาให้รายการเราด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอรามาใจดีมีเมตตารับปรึกษาปัญหาคนไข้ด้วยใจกรุณาไม่เคยเห็นแก่ตัวแก่เงินตราเทวดามาจุติไม่ผิดเลยโอ้โห
0: ขอบคุณครับ
1: น่าร
0: ัก
1: นะคะน่ารักมากๆเลยคุณธนชนนะคะสำหรับกลอนเพราะแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะคำถามของใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วถามในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณหมอบีแล้วก็คุณหมอปีแอร์นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและก่อนจากการเสื้อผ้าที่ดิฉันใส่วันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคะจาก V-Shop Brand ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้า

ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: อ่านพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Mahidol
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนะครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทรางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลยอันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กลับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์อ
2: าจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได
1: ้เข้านอนแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้วมันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
2: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได
1: ้
2: 2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการมั้ยครับผมคนหนึ่งแหละครับ
2: เป็นครบเลยครับอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
2: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่สองคำที่เรามักจะพูดถึงกันคือหนึ่งคือนอนไม่หลับกับสองคือโรคนอนไม่หลับ
1: มีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
2: ๆใช่
1: เป็นอาการ
2: กับอีกอย่างนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
2: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ

0: แค่สองสาเหตุสาเหตุที่ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเงี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช
0: ่นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มีสองสาเหตุใหญ่
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่พูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับ
1: ใช่
0: ซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับพัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซไดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่สอง

0: กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้น
1: อ
0: าจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษา1คือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าจันเต้มาบอกว่าจันเต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให้
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกจันเต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเรานะเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะก
1: ิน
0: เข้าไป
1: 1
0: เม็ด
1: เนี่ย
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้ว
1: ครับ
0: โดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลานึงอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่1ที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา

0: กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดกระบวนการติดยา
1: ติดยา
0: ติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอนอาการถอนที่เกิดขึ้นก็คือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้นะนี่ต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอฮะ
0: อันนี้ดีครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย
1: ่
0: นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธหรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป
0: ็
1: นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่
0: อาจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่อย
0: ่
1: างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาว
1: ๆ
0: นะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราอะครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชัยว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเราแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไหม

0: ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยาเอมาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยาเอเหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนยังต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันฮะยาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พออ
1: าจารย์บอลครับท่านแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแรกตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าเออยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรว
1: ม
0: ๆนะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำได้สามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockditดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมากินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: ำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอโคเอโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลาย

0: แล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissisticpersonality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนาร์ซิสซิสติก
1: แล้วทำไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสำคัญยังไงกับเรื่องวัยอะคะ
0: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
0: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
0: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
0: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะ มากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก็จะทําใหเราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของ พันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจ
1: ั
0: ยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลาย

0: คนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากอย่างเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคนี้ค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้ภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้

0: พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกแต่โอ้คนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า be fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว be ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: โปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศเลยด้วยให้นายถ่ายรูป
1: จริง
0: กูว่าเอามือจากแขนจากไหล่มึงก่อนดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรกันเอางี้เอ้ยเอางี้นะถ้านายทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะเว้ยแฟนคนสวยของพี่อาจจะได้ตำแหน่งให้นาย
1: เฮ้ยจริงไหมเนี่ย
0: เออแล้วอาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
1: อุ้ยไปยิงอยากไป
0: เอออยากไปใช่ไหม
2: ค่ะทุกคน
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
2: ไม่มีใครสนใจเลยเฮ้อันของกินมาแล้ว
1: ขอบคุณครับป้าคือนี้ก่อน
2: โอ้โห
1: หนักป้าหนักไหมหนักตัวแฝดมองไปอ้วนไปก่อนนะ
3: เดี๋ยวนี่คนไม่ใช่ช้างจ้ะ
1: โอ้ยอ้วนก็มีน้ำใจกับป้าเขาบ้างป้าเขาแก่แล้ว
2: มีน้ำใจบ้างเนี่ยดูสิหันมามองบ้างนี่ก็เดินตามหลังไม่คิดจะช่วยเลยอ่ะ
1: ป้าเขาแก่ช่วยเขาหน่อย
4: ของกินเพียบเลย
0: เอานี่อะไรเนี่ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ย
4: เ
2: ออโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวก็หายอ่ะมันแต่มันดูเหมือนจะนิ้วล็อกนะแต่เดี๋ยวก็หายไง
1: นิ้วล็อก
2: เออ
0: ก็เข่าหนังก็ระวังหน่อยดิก็ให้อ้วนช่วยแบกมา
4: เอาเยอะ
1: โอ้ยป้าแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลย
2: โอ้ยนี่ด่าแล้วจะมอใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลย
1: จะบอกว่าอย่าลืมปิดประตูนะ
2: เนี่ย
4: ไอ้นี่ก็ไปเจอ
2: นู่นนี่ใช้ไปหมดเลยถ้าเงินเดือนไม่เยอะนะป่านนี้ล่ะออกไปแต่งงานแล้ว
4: แต่งงาน
0: มาแต่งงานเหรอ
3: ได้ยินด้วยแวว
4: ตะ
2: ตะพูดลอยล
4: อ
2: ย
3: ไม่มีอะไรจริงเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะ
2: อุ้ยไม่คิดจะช่วยกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้ยดูนี่น้ำจงน้ำใจไม่มีเลย
4: เออถือไปก่อน
1: เ
4: ออแต่ก็สังเกตอย่างนะป้าเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะทำตัวเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะหิ้วอะไรมา
2: หอบฟางอะไรฟางเส้นยังไม่มีนี่เขาเรียกขนม
4: โอ้ยยังจะมามุกอุตส่าห์เป็นห่วง
2: เดี๋ยวอันนี้สิเนี่ย
0: ไ
2: อเนี่ยรู้สึกเค็งนิ้วอ่ะช่วยกัน
4: มามามามามามามามามา
0: จริงเหรอเนี่ย
4: โอ้ย
2: เฮ้ยมันยืนไม่ได้อ่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มันยืนไม่ได้เนี่ย
4: เฮ้ยเรา
0: จริงปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยเห็นตลอดเลย
2: ดูหน้าสีซีเรียสอ่ะ
4: เออเก่งยันหน้าแล้ว
2: โอ้ย
0: จริงด้วยวะ
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
0: ต้องบอกให้อย่าไปแบกของเยอะเห็นไหมล่ะเขามีกระปุกกระเป๋าให้ก็ไม่ใช้
4: เออใช่
2: ก
4: ็
2: ไม่คิดว่าจะเป็นไงคุณน้ำตาลมาดูไหนคะ
4: โอ้อ้อนนายมีอ้อนนายเลย
2: ป้าอย่าเป็นไรนะคะ
3: เดี๋ยว
2: ไปดู
3: เดี๋ยว
4: โอ้โห
2: ป้ายังไม่ได้จะตาย
5: หรอคะ
2: ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไม่ได้ยินเรื่องนิ้วล็อกมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะป้าแถวบ้านไงเป็นโรคยางมะตอยอ่ะ
4: ลูกมะตอยโอ้โห
0: มันจะมาตลกอีก
2: ขอเล่นมุกเผื่อจะได้หายเครียดเป็นลูกมะตอยแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
0: บ้าจะได้ผมบอกอาพาธ
5: อ
0: ่ะ
5: นั่งก่อน
0: เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเวลาที่ยกของหนักๆเนี่ยป้าก็ชอบยกอยู่นั่นน่ะเขามีของให้ใช้ก็ไม่ใช้
2: ก็ไม่รู้ไงคือทุกครั้งมันก็ยกได้อะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นน่ะ
0: ไม่ใช่
2: ป้าเ
0: จ็บมาก
2: เลยอ่ะ
0: เวลาที่ป้ารู้สึกเจ็บเนี่ยป้าต้องวางลงบ้างถ้าสมมติว่ายกหนักๆอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกเจ็บพักก่อนก็ได้พวกเราก็ไม่ได้รีบกินอะไรขนาดนั้นหรอกขนมก็ไม่ได้สำคัญป้าสำคัญที่สุด
2: พูดเหมือนมีน้ำใจ
5: ไม่เป็นไร
2: เด
5: ี๋
2: ยวนี่ป้าต้องโดนผ่าตัดไหมคะเนี่ย
0: เออใจเย็น
5: ๆนี่ป้ารู้ไหมว่าการที่ป้านิ้วล็อกแบบนี้มันบ่งบอกว่าป้าอายุเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำตาลเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ40ถึง60ปีนะ
2: เฮ้ยคุณยี่ห้าเองอ่ะ
0: โอ้โห
5: เนี่ยอายุเยอะมากแล้วอย่าทำงานหนักอย่าถือของหนักรถเข็นที่บริษัทเนี่ยน้ำตาลซื้อไว้ให้ตั้งเยอะแยะไม่ยอมใช
0: ้มักคักแบกโอ้โทษชอบมากเลยนะแบกของเนี่ยบอกของหนักเนี่ยเขามีของใช้ก็ใช้ไปป้าเนี่ย
2: โอ้ยก็มันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คะปกติก็ทำอยู่บ่อยๆอ่ะเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกอ่ะว่าเป็นนิ้วล็อกไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตัวเองอ่ะนี่จะต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ย
5: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดูก่อน
0: ไปหาหมอไหม
5: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำตาลให้คุณการพาป้าไปหาหมอหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้น้ำตาลติดประชุมกับคุณพ่อจริง
0: ๆเห็นไหมไว้ใจผมเขาให้ใจผมเนี่ยผมยินดีมากๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะให้คนที่ผมไว้ใจที่สุดไปส่งป้าพาป้าไปหาหมอนะไอ้เจมส์เฮ้ยนี
1: ่
0: พาป้าไปหาหมอหน่อยเร็ว
1: ป้าคือผมเป็นห่วงป้านะแต่งานผมแน่นมากเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมให้คนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไอ้อ้วนเอ้ยมานี่หน่อย
3: โอ้โห
2: อ้วนมาแล้ว
3: มานะคะ

0: ยอมละหล่อพี่นอกจากจะถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยหน้าตาดีมากอย่างนั้นเราอะ
1: ใครใครเขาก็บอกผมนั่นแหละ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจดีแล้วเล่นเป็นแบบนี้คือพี่จะไม่เสียวาเลแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: เวลา
2: เฮ้ย
0: ถูกแล้วไงมีปัญหาตลอดเลยนะมึงเนี่ยคืองี้เว้ยคือพี่มี

0: แต่แน่นมากเลยค่ะหรือว่าให้คนอื่นดีกว่านะคะ
1: ไม่เป็นไรฉันไม่ไว้ใจแกเดี๋ยวฉันไว้ใจตัวเองฉันไปเองก็ได
2: ้เอาป้า
3: ไอ้ว่างเคลียร์งานเสร็จแล้วด้วยป้าเฮ้ย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งโรคมาพูดคุยกันรับรองว่าโรคนี้เราคุ้นเคยกันเป็นดีนั่นคือโรคนิ้วล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรายังพูดคุยเกี่ยวเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะโรคนี้โรคนิ้วล็อกไม่ใช่นิ้วล็อกแบบนี้นะคุณหมอใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่คนละล็อกนะอันนี้คือนิ้วล็อกรอลิงมันเกิดยังไงคุณหมอถึงเป็นโรคนิ้วล็อก
1: โรคนิ้วล็อกอธิบายง่ายๆนะครับปกติมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นมาทุกนิ้วเลยม
0: ี
1: 5นิ้ว
0: มีเส้นเอ็นหมด
1: มีเส้นเอ็นมา5นิ้วนะครับทีนี้เส้นเอ็นเนี่ยเขาจะต้องอยู่แนบกับกระดูกตลอดเวลา
0: เอ็นกับกระดูกอยู่แนบกัน
1: ต้องอยู่แนบกันน
0: ี่
1: การจะอยู่แนบกันเนี่ยร่างกายก็มีคล้ายๆเป็นปอกหุ้มเอ็นนะครับม
0: ี
1: ปอกหุ้มเอ็นคอยรัดเส้นเอ็นให้อยู่ติดกับกระดูกไว
0: ้
1: เพื่อที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ไม่ลอยออกมาจากกระดูก
0: ไปด้วยกันคู่กันใช่ไหมมันล็อกกันไปคู่กันเลย
1: มันก็จะไปด้วยกันคือปอกก็อยู่กับที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นก็จะถูกดึงทำให้นิ้วเรางอนะครับเพราะนั้นเวลาเรางอนิ้วทีนึงเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างปอกหุ้มเอ็นที่อยู่กับที่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนที
0: ่เวลาเราขยับ
1: เวลาเราขยับนิ้ว
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะทีนี้คนที่เราใช้งานเยอะ
0: ใช้งานเกี่ยวกับมือตอนนี้
1: เกี่ยวกับมือเยอะๆทำงานเยอะๆใช้นิ้วคีย์บอร์ดบ้างถ้าคุณแม่บ้านทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูนู่นถูนี่เน
0: ี่
1: ยมีการเก็งนิ้วเยอะๆก็จะเกิดการเสียดสีของปอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเยอะมากขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวขึ้นเวลาปอกหุ้มเอ็นมันหนาเนี่ยมันก็จะไปรัดเส้นเอ็นพอรัดเส้นเอ็นทำให้การงอนิ้วเนี่ยก็เกิดการสะดุดขึ้นของเส้นเอ็น
0: เวลาเราจะกำมือเนี่ยนะฮะ
1: เวลาเราจะกำมือมันก็จะเกิดการสะดุดนะถ้าเป็นระยะที่มันสะดุดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเรากำมือเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคลิกกึ๊บแล้วก็ล็อก
0: อ๋อมันไม่มาพร้อมๆกัน
1: มัน
0: สะดุด
1: ใช่มันสะดุด
0: สะดุดตกล่อง
1: ใช่เหมือนคล้ายๆตกล่องเลยพอสะดุดกึ๊กพอเราจะเหยียดเนี่ยก็ต้องแบบโหยากกว่านิ้วอื่นอ่ะต้องเหยียดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงกึ๊กมีเกิดการล็อกขึ้น
0: เขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่า
1: โรคนิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: นะครับ
0: แล้วมันอันตรายมันไหมครับคุณหมอมันปวดไหม
1: ในช่วงแรกที่มีการอักเสบจะมีการปวดบ้าง
0: ถ้าอักเสบจะมีการปวด
1: ในช่วงแรกเวลาที่มีการเสียดสีเยอะๆก็จะมีการอักเสบ
0: ครับผม
1: ค่อนข้างจะมีอาการปวดเวลาเขาปวดเราจะปวดแถวๆตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วของทั้ง5นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนิ้วไหน
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นทั้ง5นิ้วเลย
1: มันจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นนิ้วเดียวบางคนก็เป็น2นิ้วพร้อมกัน
0: บ
1: างคนเป็นนิ้วนางก่อนแล้วมาเป็นนิ้วโป้งก็แล้วแต่
0: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไป
1: ใช่ครับเวลาเขาเป็นช่วงแรกมีการอักเสบก็จะมีปวดตรงนี้แหละตรงโคนนิ้วนี่พอการอักเสบหายก็จะเหลือแค่การล็อกอย่างเดียวการล็อกอย่างเดียวอาการปวดอาจจะน้อยลง
0: ครับผม
1: เหลือแค่การล็อกแต่พอมีการล็อกก็ทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกนะครับ
0: คุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วบางทีเราก็อาจจะปวดจากการที่เราทำงานหรือกดโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกแล้ว
1: ช่วงแรกสุดเราดูง่ายๆเลยถ้าปวดตรงนี้ไหมปวดตรงโคนนิ้ว
0: คุณผู้ชมนะหนึ่ง
1: ปวดตรงโคนนิ้วหรือเปล่า
0: คุณปวดตรงโคนนิ้วไหม
1: เวลาเราถ้าเราปวดเนี่ยเราลองกดดูโหถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นนะตรงนี้คือจุดที่เป็นปอกหุ้มเอ็นเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเสี่ยงแหละ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะ
1: เริ่มมีความเสี่ยงแต่มันยังไม่ล็อกกันอยู่ในช่วงอักเสบ
0: ยังไม่ล็อกนะ
1: ถ้าเรามีเริ่มมีปวดนะแนะนำว่าเราอาจจะไปพบแพทย์นะครับ
0: ปรึกษาก่อน
1: ปรึกษาแพทย
0: ์
1: ตรงนี้เราอาจจะแค่ทานอาจจะมีการทานยาลดการอักเสบเราพักการใช้มือ
0: ครับ
1: ตื่นมาตอนเช้าเราเอามือแช่น้ำอุ่นนะครับ
0: แล้ว
1: ค
0: ่
1: อยๆขยับช้าๆในน้ำอุ่นเช้าเย็นสัก 5-10 นาที
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการออกกำลังกายของตัวเส้นเอ็นที่มือจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่โรคมันจะเป็นมากขึ้นได
0: ้
1: นะครับ แต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงก็ชัดเจนมากเลยคือมาแบบล็อกแล้วเราก็รู้เลยพอล็อกกึกกักกึกกักงอนิ้วทีกึกกักทีอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะ
1: เป็นแบบนี้ได้เลยก็พบแพทย์ได้เลยแบบนั้นถ้าเป็นระยะนั้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ย ถ้าเราปล่อยไว้นานๆโอกาสที่เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นมันจะเกิดอะไรบ้างครับ
1: โรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนะครับเวลาที่โรคนิ้วล็อกมาเนี่ยทำให้เราอาจจะใช้งานมือได้ไม่สะดวก
0: ครับ
1: อาจจะทำให้เราต้องไปใช้งานข้ออื่นๆมากขึ้น
0: เหมือน
1: จะไปปวดแขนปวดข้อศอกปวดไหล
0: ่ไปเป็นภาระส่วนอื่น
1: ไปเป็นภาระของกล้ามเนื้อส่วนอื่นทำให้เราไปปวดส่วนอื่นนะครับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นปล่อยให้มันเป็นนานๆมากเนี่ยเวลาที่นิ้วล็อกนานๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะต้องใช้มือมาช่วยหร
0: ือ
1: บางคนใช้มือช่วยก็ไม่ออกแล้วมันรัดแน่นมากกลุ่มพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกจะมีเกิดข้อของนิ้วยึด
0: ครับ
1: ถึงตอนนั้นเราไปรักษาไปทำเลาะผังผืดออกเนี่ยก็ต้องทำกายภาพเพื่อที่จะยืดข้อที่ยึดอยู่เป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ยออกจะทำให้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานขึ้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเริ่มมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วเริ่มมีการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะรีบการรักษาและการรักษามันจะรักษาได้ง่ายกว่าหายได้เร็วกว่า
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับถ้าเริ่มต้นแล้วเรารู้ก่อนก็จะรักษาในขั้นตอนที่จะไม่ยุ่งยากมากนะแต่ถ้าเกิดเรามารู้แล้วมันสายไปแล้วเนี่ยการรักษาก็ต้องใช้เวลา
1: ก็จะใช้เวลา
0: เคสหนึ่งถ้าเกิดหนักๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายขาด
1: ก็บางเคสก็ถ้าเป็นมานานมากนิ้วยึดไปเลยเราไปเลาะผังผืดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนานตรงการทำกายภาพเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยเหยียดกลับมาได้เท่าเดิมหรือเหมือนเดิ
0: ม
1: เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยนานมากบางคนอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนกว่าจะยืดกลับมาได้ปกตินะครับ
0: ผมนี่ก็คือเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็คนทำงานก็เป็นบ่อย
1: คนทำงาน
0: แม่บ้านที่ใช้นิ้วใช้อะไรก็เป็นด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีป้องกันแล้วคุณหมอ
1: การป้องกันเราคงจะไปลดการใช้งานคงจะยาก
0: ไม่ใช้มือแล้ว
1: คงจะยากเพราะมือเนี่ยเราใช้เยอะมาก
0: เราใช้ตั้งแต่แค่ข้อมือ
1: พอ แล้วต้องเราอาจจะต้องโอเคเรารู้แล้วงานเราเนี่ยเราเป็นคนใช้มือเยอะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้จักการบริหารมือการพักมือนะครับตอนเช้าๆก็แนะนำปกติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดมือเนี่ย
0: ครับ
1: เราอาจจะมีการนวดบริเวณฝ่ามืออ
0: ๋อนวดบริเวณฝ่ามือ
1: หรือว่านวดบริเวณตรงโคนนิ้วเบาเพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณ
0: ควรทาพวกครีมพวกยาคลายกล้ามเนื้อไหมที่เขามีขายกัน
1: อันนี้ช่วยอาจจะช่วยได้
0: ช่วยได้
1: นะครับแล้วก็แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
0: แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
1: แล้วขยับมือในน้ำอุ่นช้าๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกได
0: ้
1: นะครับ
0: นะคุณหมอมันโรคนิ้วล็อกเนี่ยน่ากลัวไหม
1: น่ากลัวไหมเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการ
0: ต้องผ่าตัดไหม
1: เรื่องของการรักษาคือขึ้นอยู่กับ ระยะของโรคเลยส่วนใหญ่โรคนิ้วล็อกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเฉย
0: ๆระยะแรกปวดเฉยๆก่อน
1: แต่ว่าไม่ล็อกระยะที่2เนี่ยจะมีการสะดุดก็คือการล็อกเกิดขึ้น
0: เริ่มแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าเราจะยังสามารถที่จะงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีการสะดุดกึกกักกึกกักขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เรางอนิ้วได้แต่เราเหยียดนิ้วออก
0: เองไม่ได้แล้ว
1: ออกเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกมือนึงเนี่ยมาช่วย
0: ต้องใช้นิ้วเพื่อนบ้านมาช่วยแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ต้องใช้นิ้วเพื่อน มืออีกข้างนึงมาช่วยเหยียดออก
0: ฮะ
1: ระยะสุดท้ายก็คือติดเลย
0: ไม่ได้แล้วทีนี
1: ้ยังไงก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแช่น้ำอุ่นนวดทานยา
0: ดีขึ้น
1: ได้ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยระยะที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉีดยา
0: เหรอ
1: เป็นกลุ่มพวกยาละลายผังผืดพวกสเตียรอยด์ก่อน
0: คุณหมอครับถามเวลาเราฉีดยารักษาอาการพวกนี้อย่างเราเป็นที่นิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฉีดไปที่นิ้วเลยไหมครับคุณหมอ
1: เราก็จะต้องฉีดไปที่
0: จุดนั้นเลยป่ะ
1: จุดนั้นเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวผังผืดที่เป็นรัดเส้นเอ็นเนี่ยบางลงนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยการฉีดยาเนี่ยมักจะไม่ได้ผลแล้วเพราะผังผืดเขาหนามาก
0: คือหนักแล้ว
1: หนักแล้วอันนี้จะต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กไม่ต้องวางยาสลบ
1: ไม่ต้องวางยาสลบ
0: ฉีดยาชา
1: แผลก็เล็กๆประมาณสัก 0.5 ถึง 1 เซนเล็กเย็บสัก2เข็มทำเสร็จประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้
0: ครับผมไม่ต้องวิตกกังวล
1: ไม่ต้องวิตกกังวล
0: กับคำว่าผ่าตัด
1: ผ่าตัดเล็กนิดเดียวนะครับ
0: และขั้นตอนที่4ระยะ4
1: ระยะที่4เนี่ยเราอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
0: อาจจะนาน
1: อาจจะนานหน่อยคนที่เป็นระยะที่4นะฮะ
0: อ่ะแหมวันนี้นี่คือ โรคนิ้วล็อกที่เราคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีหลายครั้งเราก็พูดว่าฉันเป็นโรคนิ้วล็อกเป็นแบบนี้นี่เองอาการวิธีการรักษาการป้องกันนะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องใช้นิ้วเยอะ
1: อยากจะฝากเรื่องการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะท่าทางนะครับการนั่งการจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ความสูงต่ำของหน้าจอคอมพิวเตอร์และการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ดอยากจะให้หาตัวแผ่นรองข้อมือทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยจะลดการเกร็งการใช้งานของข้อมือและนิ้วมือได้
0: แล้วพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วคุณหมอ
1: โอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวควรจะต้องแบ่งเวลา
0: แบ่งเวลานะ
1: จะต้องแบ่งเวลา
0: ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นานเกินกี่ชั่วโมงอ่ะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ 1-2 ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่มาก
0: นานไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นานไปแล้วเราควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างพักผ่อนนิ้วมือไปออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่าอยู่ในโลกของมือถืออย่างเดียวนะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับนะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคนิ้วล็อกหรือ Trigger Finger คืออาการที่นิ้วล็อกหรือสะดุดเมื่องอนิ้วในบางรายที่เป็นมากๆอาจงอแล้วเหยียดนิ้วกลับไม่ได้เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็เกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติครับเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังต่อไปนี้รู้สึกดังกึกหรือสะดุดเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนนิ้วที่ล็อกรู้สึกสะดุดเมื่องอนิ้วและไม่สามารถเหยียดนิ้วกลับได้ในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เลยอาการนิ้วล็อกสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดเล็กเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นอยู
1: ่รู้สึกมือตึงๆอ่ะกลัวว่านิ้วจะล็อกจังเลยอ่ะ
2: ก็เป็นเหมือนกันแหละหนูง่วนเราเล่นเกมมากไป
1: อันนี้ก็สมควรเป็นนะแต่ว่าอ้วนก็แชทกับเพื่อนทั้งวันเหมือนกันทำไงดีอ่ะทำไงดี
3: ปรึกษาหมอไหม
1: ดีนะโอเคคุณหมอคะ
4: คราวนี้เป็นอะไรอีกคะ
1: รู้สึกมือตึงๆอะค่ะกลัวจะนิ้วล็อกมากเลยค่ะคุณหมอ
4: โอ้ยวัยนี้ก็เป็นแล้วหรอนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้นิ้วทำงานเยอะใช่ไหม
2: นิ้วล็อกเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
4: ก็เกิดจากการที่เราใช้งานข้อมือเข้างานนิ้วเยอะๆเนี่ยแหละค่ะทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เกรงนิ้วข้อนิ้วเลื่อนมือถือกดมือถือเนี่ยก็ทำให้เราต้องงอเกรงข้อนิ้วบ่อยๆเราควรต้องรู้จักท่าบริหารข้อมือข้อนิ้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่รู้สึกล็อก
1: จัดมาเลยค่ะคุณหมออ
4: ่ะเริ่มจากท่าแรกเลยก็คือเป็นการบริหารมือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตั้งมือ

0: ขึ้นกลางนิ้วให้สุดหูบนิ้วกลางนิ้วทำอย่างนี้10ทีเสร็จแล้วเหยียดกระดกข้อมือ
1: กระดกข้อมือ
0: กระดกลง
1: ทางนี้สิ
0: กระดกขึ้นสลับกันสองข้าง
1: สลับกันสอง
0: สิบทีเหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นท่าบริหารให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาที่นิ้วเราเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นลื่นขึ้นก็คือเริ่มจากท่าแรกเลยตั้งมือเสร็จแล้วงอเฉพาะข้อของนิ้วนะคะก็คืองอลงโดยที่งอเฉพาะข้อนิ้วมือโดยที่ข้อนิ้วส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายเนี่ยยังเหยียดอยู
1: ่
0: ท่า2ท่า3เหยียดงอเฉพาะข้อนิ้วส่วนต้นท่า4งอข้อมือส่วนต้นข้อนิ้วส่วนต้นโดยที่ยังเหยียดข้อส่วนปลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่า5คือกำมือแน่นอันนี้ก็คือท่าบริหารเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงปลอกหุ้มที่ผ่านปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาถึงนิ้วเราทำให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนอย่างลื่นในปลอกหุ้มเอ็นพอมันไม่ฝืดก็จะไม่เกิดอาการนิ้วล็อกอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนิ้วล็อกแล้วเคยขยับนิ้วแล้วมีเสียงดีดๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงบริเวณฝ่ามือฝ่ามือก็คือตรงบริเวณเนี้ยนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกนิ้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็คือนวดคึงเบาๆแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าล็อกจนแบบเหยียดนิ้วไม่ออกต้องมาโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ถึงวัยนั้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะค่ะคุณหมอ
0: แหมนั่นแหละค่ะ
1: อุ๊ยหมอนิ้วผมเป็นอะไร
0: เฮ้ย
1: ฉันละลำคาญพี่เจมส์เหลือเกินถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วอ่ะพี่เจมส์ก็สามารถกลับไปเล่นเกมได้ทั้งวันเลยสิคะ
0: ไม่ได้ก็คือจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่าป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ควรต้องปรับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช้งานข้อนิ้วมือมากเกินไปเล่นเกมไม่สักชั่วโมงก็ต้องพัก
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆแล้วนะคะอย่างอายุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
2: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจาก

มือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนเพื่อนด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้า Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมี

0: รูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัฐการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
0: า
1: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ้ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันอ

0: ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเธอ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า

0: พื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับเรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมาก
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
1: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟคนั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับว่าอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย์
0: อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็น

0: ของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง self awareness เรื่องของ mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้าน neuroscience อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรม body scan เนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มๆสำหรับกิจกรรม body scan ครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชั่นของ body scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม body scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย์ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมเครื่องมืออันนึงเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่นการที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ย ในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะ เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือนึงที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับ

0: แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นค่าจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จริงๆแล้วแขกรับเชิญวันนี้นะพี่กังวลใจมาก
1: ทำไมครับพี่เบม
0: พี่กลัวจะคุยกับเขาแล้วไม่รู้เรื่อง
1: เขาเป็นใครครับ
0: เขาคือพี่มัมลาคอนิกไง
1: พี่มัมลาคอนิกเหรออ
0: ืม
1: คุยไม่รู้เรื่องครับ
0: คือถ้าเป็นคุยเรื่องสนุกสนานคุยเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่สาระมากๆดีนะแต่รายการของเรา Healthy Village เป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพ
1: รายการเราสาระเยอะด้วยนะ
0: รายการเราสาระกลัวแกจะเครียด
1: เราอาจจะเครียดก็ได้นะพี่เบม
0: เห็นมั้ยแกดูเป็นคนสนุกสนานนะเดี๋ยวอันนึงพี่ทำใจบ้างโอเคพี่พร้อมแล้วคุยกับเขากัน
2: ผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจโอ้ยสวย
0: นี่ไงอยู่นี่เอง
1: พี่มัมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ว้ายน้องบีมมาแล้วสวัสดีครับ
0: พี่ยังร้องเพลงอีกเสียงนึงเลยอ่ะ
3: อ้าวอันนั้นมันเป็นงานไงเวลาเป็นงานพี่มันก็จะร้องเสียงนึงเพราะเราถ่ายใช่ไหมฮะอันนี้แบบว่าไปอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยแฮมไอพีม
1: อันนี้คือเสียงที่แท้จริงอะฮะ
0: อารมณ์ดีมากเลยนะครับนี่คือเดินมาจากบ้านเลย
3: อ๋อนั่งแท็กซี่มาค่ะแล้วก็มาลงที่หน้าปากซอยแล้วก็แท็กซี่ไม่กล้าเข้ามา